สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะด้วยหลวงพ่อทัตตะชีโวถวายการต้อนรับและปฏิสันถารคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกณวัดพระธรรมกายที่ผ่านมาค่ะหลวงพ่อทัตตะชีโวได้เมตตาถวายการต้อนรับและปฏิสันถารคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทิกบู่จั่นเลขาธิการคณะกรรมการกลางคณะสงฆ์เวียดนามและหลวงพ่อทิกเวเถืองกรรมการกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยเจ้าอาวาสกว่า30วัดจากกว่า20จังหวัดทั่วประเทศเวียดนามที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเพื่อถวายมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในพิธีถวายมหาสังฆทานกว่า 40,000 วัดณวัดพระธรรมกายในการนี้หลวงพ่อทัตตะชีโวได้เมตตาน้อมนำหลักธรรมคำสอนจากพระสูตรในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอดแก่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไปสำหรับการจัดงานวันคุ้มครองโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีณวัดพระธรรมกายมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท4จากทั่วโลกมาปฏิบัติธรรมและถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์นับแสนรูปการมาเยือนของคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามในครั้งนี้จึงเป็นภาพลักษณ์ที่งดงามของการร่วมกันคุ้มครองโลกด้วยธรรมะและเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกและการปฏิบัติธรรมร่วมกันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พิธีกรรม

แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สาธุชนทั่วโลกที่ได้เห็นภาพความสมัครสมานสามัคคีของพระสงฆ์จากนานาอารยประเทศที่มารวมตัวกันเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสันติภาพสากลค่ะวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อร่วมการสืบสานประเพณีชาวพุทธและสมทบทุนบำรุงศาสนสถานในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยศรัทธาโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมกายและใจให้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสาวนีปิ่นเพชรเป็นประธานจุดประทีปโคมเอกพิเศษสุดจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีกัลยาณมิตรเรวดีและกัลยาณมิตรโชติกะนอร์แมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรสาวนีปิ่นเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำภัตตาหารอันประณีตและดอกไม้ของหอมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญพิเศษที่1เดือนมีเพียงครั้งเดียวในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีในต่างแดนทั้งยังได้แจ้งกิจกรรมงานบุญวันวิสาขบูชาโครงการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้เกิดสุขรุ่นที่1และโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรได้มาร่วมการสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอธิพงศ์ธรรมสาโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรเพียรดาคิเอโซกัลยาณมิตรอัครพักทานและกัลยาณมิตรจามอนพงปลื้มปิติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมสนับสนุนกองบุญเพื่องานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งรับฟังธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีสติค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง18ถึง30ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท

0776076000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายน

การสั่งสมบุญบารมีเป็นเรื่องหลักที่สำคัญเราจะต้องหมั่นสั่งสมบุญกันบ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้บาปอกุศลได้ช่องหากเราไม่หมั่นสั่งสมบุญจิตใจไม่อยู่ในบุญแล้วกระแสแห่งบาปอกุศลก็จะชักนำใจของเราให้ตกอยู่ใต้อำนาจอาสวะกิเลสการรักษาใจให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์ก็เพื่อไม่ให้กระแสบาปเข้ามาปนเปื้อนได้การฝึกใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะเมื่อใจของเราใสบริสุทธิ์กระแสบุญก็จะเพิ่มพูนทับทวีขึ้นดังนั้นการสั่งสมบุญและรักษาใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำคู่กันไปมีวาระแห่งสุภาษิตปรากฏอยู่ในปัญจหัตถิยะเถราประทานความว่าดอกอุบลห้ากรรมที่เราทำเป็นพวงมาลัยไว้มีอยู่เราเลื่อมใสได้เอาดอกอุบลนั้นบูชาพระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตนและดอกไม้เหล่านั้นเรายกขึ้นเป็นหลังคาบูชาพระบรมศาสดาเราทรงดอกไม้ถวายพระมหามุนีดังสิทธิ์กั้นล่มถวายอาจารย์ฉะนั้นในกัปที่ 30,000เราได้บูชาดอกไม้ใดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกัปที่ 2,000 แต่กัปนี้นะเราได้เป็นกษัตริย์5ครั้งและเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพละมากมีพระนามวหัตถิยะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วถ้อยคำมันเป็นสิริมงคลที่หลวงพ่อนำมากล่าวนี้นะเป็นพระคาถาของพระอรหันตเถระรูปหนึ่งที่ท่านทราบซึ้งในผลแห่งบุญในสมัยเมื่อครั้งที่ยังสร้างบารมีอยู่ท่านเป็นอุบาสกที่เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเคารพนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นยังมีนักสร้างบารมีสมัยก่อนอีกมากมายทีเดียวนะจ๊ะที่ท่านมีใจหนักแน่นและเคารพบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายคำว่าเคารพอย่างหนักแน่นนี้เนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งทีเดียวหมายถึงความเป็นผู้ที่มีใจตระหนักมีใจแน่นหนักมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่มีอะไรที่จะสามารถมาสั่นคลอนความศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยได้เหมือนกับหินศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฉะนั้นไม่ว่าจะมีเรื่องราวอันเป็นเท็จจะมีการใส่ร้ายจากผู้มีหวังดีต่อพระศาสนาก็รับฟังด้วยจิตใจที่เป็นปกติไม่หวั่นไหวมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอะไรจะ

มาเสมอเหมือนด้วยพระรัตนตรัยนั้นไม่มีจึงมุ่งหน้าเอาบุญเพียงอย่างเดียวไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ไร้สาระที่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อนักสร้างบารมีทั้งหลายในอดีตท่านยังเป็นแบบอย่างของการสร้างบารมีมายาวนานเมื่อนำมาเล่าแล้วผู้ที่ได้รับฟังก็มีกำลังใจเพิ่มพูนดังเรื่องการสร้างบารมีในสมัยพุทธกาลที่หลวงพ่ออยากจะนำมาเล่าให้ลูกๆฟังในวันนี้เป็นตัวอย่างที่ควรจะจดจำแล้วนำไปปฏิบัติตามทีเดียวเพราะท่านเมื่อได้โอกาสสร้างบุญแล้วก็ไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปถึงแม้จะดูว่าเป็นการกระทำที่เล็กน้อยในสายตาของคนทั่วไปแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเนื้อนาบุญในพระศาสนานี้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศที่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแม้ทำบุญเพียงเล็กน้อยก็ได้รับอานิสงส์อย่างมหาศาลทีเดียวพระปัญจหัตถิยะเถระท่านเป็นพระอรหันต์เถระเจ้าองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลซึ่งตัวท่านมีประวัติการสร้างบารมีที่น่าอัศจรรย์ใจในผลบุญยิ่งนักย้อนไปในอดีตหลายๆชาติพระเถระได้บำเพ็ญบุญไว้ในพระพุทธเจ้ามากมายหลายพระองค์ท่านได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาตลอดเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีอยู่ในวัฏสงสารแต่ก็ยังไม่ได้รับผลแห่งบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรเพราะชาติที่ผ่านๆมาท่านยังสร้างบุญไม่ค่อยจะเต็มที่เท่าที่ควรจนกระทั่งมาถึงยุคทองของสัตว์โลกอีกยุคหนึ่งในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสุเมธะได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกหลังจากที่ตรัสรู้แล้วทรงประกาศพระธรรมจักรไปทั่วชมพูทวีปทรงยังโลกให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมไปทั่วทุกหัวระแหงพระเถระท่านได้บังเกิดในตระกูลหนึ่งที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยสมบัติทั้งหลายทำให้ท่านมีความสุขไม่ได้ลำบากอะไรเลยจนกระทั่งเติบโตขึ้นตามลำดับจนได้บรรลุนิติภาวะแล้วก็ได้ฟังข่าวการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าทั่วพื้นชมพูทวีปนี้เนี่ยต่างก็พากันกล่าวแซ่ซ้องสรรเสริญพระบรมศาสดาว่าเป็นพระอรหันต์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาแสดงธรรมนำออกจากทุกข์หมู่ชนทั่วทุกสารทิศต่างพากันไปเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมการที่ตัวเราเองได้รับข่าวอันเป็นมงคลอย่างนี้แล้วตั้งอยู่ในความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลยเราควรหาโอกาสฟังธรรมจากพระองค์สักครั้งในชีวิตเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็รอคอยโอกาสที่จะเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นพระบรมศาสดาด้วยตาของตนเองเพียงแค่ฟังเสียงการสรรเสริญพระพุทธคุณท่านก็เกิดเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างเต็มเปี่ยมจนกระทั่งวันหนึ่ง

โอกาสที่รอคอยมานานแสนนานก็มาถึงพระบรมศาสดาได้เสด็จผ่านมาประทับอยู่ในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ทำให้ชาวเมืองพากันปีติเกิดโกลาหลที่จะได้บุญกับพระบรมศาสดาต่างก็นำดอกอุบล5กำมือเดินมุ่งหน้าไปยังสถานที่ประทับเพื่อบูชาพระพุทธองค์เมื่อกุลบุตรผู้มีบุญเห็นมหาชนพากันถือดอกไม้ออกจากเรือนเพื่อไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาก็คิดว่ามหาชนต่างพากันไปเพราะต้องการบุญโอกาสที่ดีมาถึงในวันนี้แล้วเราไม่ควรปล่อยโอกาสที่ดีงามอย่างนี้เนี่ยให้เลยผ่านไปเราควรจะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพร้อมกับมหาชนทั้งหลายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็หาดอกอุบลมา5กำมือจากนั้นได้เดินถือเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์พร้อมกับหมู่ชนขณะที่เดินไปอยู่นั้นก็มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กำลังเสด็จดำเนินไปบนถนนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธผู้มีพระจักษุทอดลงต่ำตรัสพอประมาณเสด็จอย่างสงบมีความองอาจสง่างามมีพระสติสำรวมอินทรีย์กุลบุตรเห็นอย่างนั้นในใจก็เกิดมหาปิติที่ท่านเห็นพระพุทธองค์มองดูพระบรมศาสดาด้วยความเลื่อมใสแล้วก็นำดอกบัวที่ถือมาบูชาพระบรมศาสดาในระหว่างทางนั่นเองทันใดนั้นเหตุอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นดอกบัวเหล่านั้นได้ลอยขึ้นไปบนอากาศเป็นเพดานคล้ายร่มลอยอยู่ในอากาศลอยไปเหนือพระเศียรของพระบรมศาสดาพออุบาสกเห็นภาพอันน่าอัศจรรย์อย่างนั้นก็เกิดมหาปิติอันไม่มีประมาณในใจเต็มตื้นด้วยความสมนัสเปรมปรีเป็นผู้มีสรีระอันปีติแผ่ซ่านไปทั่วสรรพางกายตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยจนตลอดชีวิตแล้วก็ทำบุญทุกอย่างที่มีโอกาสแต่บุญที่ฝังใจท่านที่สุดก็คือการเอาดอกไม้บูชาพระบรมศาสดาท่านระลึกถึงบุญนั้นจนตลอดชีวิตของท่านเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกสมบูรณ์ไปด้วยทิพยสมบัติมากมายจนมาถึงในสมัยพุทธกาลนี้เนี่ยบุญในตัวที่สั่งสมมาก็เต็มเปี่ยมส่งผลให้ได้บังเกิดในตระกูลสูงแล้วก็มีกุศลศรัทธาออกบวชเจริญสมถะวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์ท่านปรากฏโดยชื่อตามกุศลที่ตนได้บำเพ็ญเอาไว้ว่าปัญจหัตถยเถระเมื่อระลึกถึงบุพกรรมของตัวท่านจึงประกาศการสร้างบารมีของตนว่าเราทรงดอกไม้ถวายพระมหามุนีดังสิทธิ์กั้นล่มถวายอาจารย์ในกับที่ 30,000 เราได้ยกดอกไม้ใดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกับที่ 2,000 กับนี้เนี่ยได้เป็นกษัตริย์5ครั้ง

และเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพละมากมีพระนามว่าหัตถยะเราได้บรรลุคุณวิเศษทั้งหลายก็โดยอนุภาพแห่งบุญที่ได้ถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาเห็นไหมจ๊ะว่าผลแห่งบุญนี้เนี่ยไม่มีเล็กน้อยเลยหากเราได้ทำถูกเนื้อนาบุญถูกทักขิณายบุคคลถูกธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีผลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลบังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวขอเพียงให้มีจิตเลื่อมใสอย่างเต็มที่และทำถูกเนื้อนาบุญในบวรพระพุทธศาสนาอานิสงส์ที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้เราสมบูรณ์ไปด้วยมหาสมบัติทั้งหลายและมีความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกภพทุกชาติขอเพียงเราเชื่อมั่นในบุญอย่างเต็มเปี่ยมและคิดพูดทำลงไปโดยไม่ต้องไปลังเลกับอะไรทั้งสิ้นเพราะการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหากตกุศลดังนั้นเราต้องบูชาทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชากันทุกๆวันนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่61จากตอนที่แล้วอาจารย์เสนกะถูกมโหสถโต้กลับด้วยวาทะที่เฉียบคมก็รีบโต้กลับว่ามโหสถน่ะยังเด็กจะรู้อะไรปากก็ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคนไม่มีทรัพย์น่ะเหมือนต้นไม้ไม่มีผลนกมันยังไม่แลเลยมโหสถก็รีบโต้กลับอย่างอาถรรพ์ว่าท่านเสนกะหรือจะรู้อะไรเขามองเห็นเพียงแต่ทรัพย์คนผ่านมีทรัพย์

ย่อมอาศัยทรัพย์นั้นทำความชั่วไม่รู้ว่านายนิรยาบาลน่ะกำลังเตรียมกระชากตัวไปสู่นรกอันร้ายกาจข้าพระองค์ขอยืนยันว่าคนมีปัญญาเท่านั้นน่ะประเสริฐคนพาลมีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำของมโหสถแล้วก็ทรงอัศจรรย์ใจตรัสชื่นชมมโหสถว่าเธอช่างพูดได้เข้าทีจริงเชียวขณะเดียวกันก็ทรงหันมาถามอาจารย์เสนกะว่าแล้วท่านอาจารย์ล่ะจะว่าอย่างไรอาจารย์เสนกะก็ไม่ยอมจำนนโดยง่ายรีบยกอุปมาว่าแม่น้ำทุกสายเนี่ยไม่ว่าสายไหนเมื่อไหลไปถึงมหาสมุทรชื่อเดิมก็หายไปได้ชื่อใหม่ว่ามหาสมุทรผู้มีปัญญาเลิศก็เช่นเดียวกันครั้นมาถึงถิ่นของผู้มีทรัพย์ชื่อของเขาย่อมไม่ปรากฏคงปรากฏแต่เพียงชื่อของบุคคลผู้มีทรัพย์เท่านั้นมโหสถก็โต้กลับอาจารย์เสนกะทันควันเช่นกันว่ามหาสมุทรน่ะแม้จะกว้างใหญ่เพียงไรก็ไม่อาจล้นฝั่งไปได้ฝั่งย่อมสกัดกั้นคลื่นไว้ได้ทั้งหมดคนผู้ที่มีทรัพย์มากก็เช่นกันเมื่อถึงคราวอับจนปัญญาก็จะพากันไปพินอบพิเทาคนมีปัญญาเพื่อรับทราบข้อวินิจฉัยอันลึกซึ้งข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้นะจึงยืนยันว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนพาลมีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยเมื่อถูกเกทับด้วยข้อประมาที่เหนือชั้นกว่าท่านเสนกะจึงต้องรีบกลับลำในทันทีแล้วจึงตั้งประเด็นขึ้นใหม่ว่าช้าก่อนมโหสถข้ออุปมานั่นอาจไกลตัวเกินไปลองมาฟังเรื่องจริงบ้างจะเป็นไรไปล่ะท่านเสนกะกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังใครๆต่างก็รู้กันว่าคนที่มีทรัพย์สมบูรณ์ด้วยยศแม้นว่าจะไร้ปัญญาเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมชนสง่าราศีน่ะย่อมฉาบทาเรือนกายของเขาและไม่ว่าเขาจะกล่าวถ้อยคำใดถึงจะเป็นคำเท็จก็ตามถ้อยคำนั้นย่อมจูงใจผู้คนให้เห็นคล้อยตามได้ง่ายเพราะใครๆก็นิยมชมชอบคนมีทรัพย์หากคนมีทรัพย์พูดแล้วย่อมเสียงดังกว่าคนมีปัญญาน่ะหรือหากไม่มีทรัพย์เป็นแรงหนุนแล้วจะให้เป็นที่นิยมชมชอบได้อย่างไรกันใครเขาจะรับฟังและยอมกระทำตามคำของคนจนล่ะข้าพเจ้าเห็นดังนี้นะจึงยังคงยืนยันว่าคนมีปัญญาน่ะเป็นคนเลวคนมีทรัพย์เท่านั้นประเสริฐพระเจ้าวิเทหราชทรงเห็นว่าการปะทะคารมกันระหว่างบัณฑิตทั้งสองเริ่มดุเด็ดเผ็ดร้อนขึ้นตามลำดับจึงทรงเร่งหนุนให้มโหสถกล่าวแก้บ้างมโหสถยิ้มหน่อยนึงแล้วจึงโต้กลับพร้อมเหน็บท่านเสนกะลึกๆว่าคนผ่านผู้โง่เขลานะมองเห็นแต่สุขจอมปลอมโลกนี้เท่านั้นแต่โลกหน้าเขากลับมองไม่เห็นเสียเลยท่านอาจารย์อย่าได้เอาวิสัยของคนผ่านมากล่าวเลยก็คนไร้ปัญญาที่พูดเอาแต่ได้มุ่งให้คุณแก่ตนเองแต่ให้ร้ายผู้อื่นโป้ปดมดเท็จอย่างไรไม่สนใจพูดโกหกพกลมเ
พ้อเจ้อไปตามเรื่อง

ามร้าวต่อให้เขามีทรัพย์สักปานใดก็ย่อมถูกตำหนิได้แม้ในท่ามกลางที่ประชุมชนไม่เว้นแม้แต่คนเดียวคนเหล่านี้ถึงมีทรัพย์มากแต่ก็เป็นคนหนักแผ่นดินแล้วจะประเสริฐอะไรมิหนำซ้ำภายหลังเขายังจะต้องไปสู่ทุกขติอีกท่านเสนกะถูกเหน็บเต็มๆก็เจ็บลึกเข้าไปในใจสุดที่จะกล้ำกลืนได้แต่ก็มิได้ลังเลใจยังคงยืนหยัดอยู่ในมติของตนอย่างเข้มแข็งว่าบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินแต่ไร้ทรัพย์ไร้ที่พักพิงไม่มีหลักมีฐานอันใดก็หมดท่าหมดสง่าราศีถึงจะกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ถ้อยคำของเขาย่อมไม่งอกงามในที่ประชุมชนไม่เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจเขาปรากฏตนในท่ามกลางบริษัทเหมือนหิ่งห้อยในเวลาดวงอาทิตย์อุทัยฉะนั้นอย่างนี้แล้วเขาจะประเสริฐอย่างไรล่ะมโหสถค้านในทันทีว่าอาจารย์เสนกะวาจาของท่านวิปริตไปเสียแล้วท่านผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินย่อมไม่กล่าวคำเลาะและเหลวไหลเขาย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญในท่ามกลางที่ประชุมชนทั้งภายหลังเขาย่อมได้ไปสู่สุคติอย่างแน่นอนตรงข้ามกับคนพาลที่พูดเอาแต่ได้เขาย่อมถูกตำหนิติฉินและภายหลังย่อมไปสู่ทุคติโดยไม่ต้องสงสัยถึงอย่างไรอาจารย์เสนกะก็ไม่ยอมจำนนง่ายๆรีบโต้กลับทันควันว่ามโหสถเอ๋ยเจ้าอย่าได้พูดไกลไปมองดูแค่รอบกายเถิดทรัพย์สมบัติทั้งหลายนะทั้งแก้วแหวนเงินทองช้างม้าวัวควายตลอดจนเหล่าข้าทาสบริวารล้วนพรั่งพร้อมอยู่ในสกุลของเศรษฐีผู้มั่งคั่งใช่แต่เท่านั้นแม้คนมีปัญญามหาศาลแต่หากไม่มีทรัพย์แล้วก็เท่ากับสิ้นยศอำนาจวาสนาในที่สุดก็ต้องตกเป็นขี้ข้าของคนมีทรัพย์กันหมดทีเดียวทรัพย์ทั้งที่มีวิญญาณและหาวิญญาณมิได้จึงไม่หนีหายไปไหนย่อมตกอยู่ในอำนาจของคนมีทรัพย์ให้ได้ใช้สอยอุปโภคบริโภคตามความปรารถนามโหสถบัณฑิตก็แย้งกลับด้วยเหตุผลที่หนักแน่นกว่าและยังเหน็บเข้าเต็มแรงว่าท่านเสนกะที่ท่านกล่าวมาก็จริงอยู่แต่ท่านก็รู้อยู่ว่าตระกูลผู้มั่งคั่งถึงแม้จะมีทรัพย์มากแต่เพราะความที่เขาเป็นคนพาลสันดานหยาบจึงไม่รู้จักจัดแจงการงานความภาคภูมิโอ้อาด้วยทรัพย์อันเป็นสิริจึงไม่อาจอยู่ได้นานไม่ช้าทรัพย์นั้นก็จะต้องละทิ้งเข้าไปทรัพย์ของคนโง่ย่อมถูกปอกลอกไปได้ง่ายไม่ต่างจากงูที่ลอกคราบเก่าทิ้งซะในเมื่อทรัพย์ของคนโง่มีวันแต่จะเสื่อมสิ้นไปเนี่ยแล้วคนโง่จะเหลือสิ่งใดให้ภาคภูมิใจกันเล่าการโต้วาทะของบัณฑิตทั้งสองเริ่มเข้มข้นขึ้นไปทุกขณะอาจารย์เสนกะนั้นมุ่งแต่ประโยชน์ในปัจจุบันมองสั้นๆแค่เพียงในชาตินี้ว่าให้ได้ใช้ทรัพย์แสวงหาความสุขไปวันๆก็

เพียงพอแล้วส่วนมโหสถบัณฑิตไม่ได้มองเพียงแค่ในชาตินี้เท่านั้นแต่ได้มองไกลออกไปถึงในภพชาติเบื้องหน้าเพราะเห็นชัดถึงคุณและโทษของทรัพย์ว่าถ้าหากขาดปัญญาในการใช้สอยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพย์ไปในทางที่เป็นบาปเช่นนำไปซะให้กับอบายมุขนำไปดื่มสุราเล่นการพนันและเที่ยวกลางคืนเป็นต้นทรัพย์นั้นแทนที่จะเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์สมบัติแต่จะกลายเป็นทรัพย์วิบัติไปเพราะนำความวิบัติมาให้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าส่วนว่าอาจารย์เสนกะนั้นแม้จะรู้ว่าตนนั้นเริ่มเพลี่ยงพล้ำเข้าไปทุกทีแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะยอมแพ้แต่ว่าท่านเสนกะจะกล่าวแก้อย่างไรนั้นโปรดติดตาม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนเก่าเจ้าเดิมได้เคยเขียนเคสสตี้เรื่องกุมารทองที่ชื่อหนูแดง

เป็นมินิซีรีส์ติดต่อกัน3ตอนจบแต่ครั้งนี้เกิดเหตุอิมเมอร์เจนซี่จริงๆค่ะคือมันฉุกเฉินจึงขออนุญาตให้ลูกเขียนมานะคะอนุมัติลูกควัตครั้งแรกเมื่อปี2526สมัยนั้นยังสาวๆเป็นนิสิตปี1มหาลัยแถวๆ3ย่านการที่ลูกจะเข้าวัดพระธรรมกายการไปวัดของลูกคือไปวัดพระแก้วก่อนที่ลูกจะเข้าวัดพระธรรมกายเนี่ยการไปวัดของลูกคือไปวัดพระแก้ววัดโพไปเที่ยวไปโพสท่าถ่ายรูปการมาร่วมกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายจึงถือได้ว่าเป็นการมาวัดที่แปลกคือออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าไปช่วยงานรับบริจาคแค่เจ้าหน้าที่รับบริจาค กับปลาไปหลายร้อยคนแล้วก็สงสัยว่าไหนคนก็ว่าศาสนาเสื่อมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นคนมาวัดมากมายขนาดนี้มาถึงก็พากันนั่งสมาธิไม่พูดไม่จาบ่ายก็นั่งสมาธิทอดป่าทอดกฐินแต่เป็นวันมาฆะตอนเย็นก็มีพิธีจุดโคมก็นั่งสมาธิกันอีกก็มีแต่นั่งจากนั้นต่างคนต่างก็กลับบ้านกว่าจะถึงบ้านก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนนี้คุณพ่อแม่ลูกซึ่งเป็นคนจีนและคุ้นเคยกับการไหว้เจ้ามากกว่าการเข้าวัดจึงนำความเข้าใจได้ยากว่ามันไปวัดไปทำอะไรของมันนะออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกดื่นเที่ยงคืนเมื่อลูกได้รู้จักคำว่าสร้างบารมีจึงได้ทุ่มเทเต็มที่ทั้งการทำกิจกรรมชมรมพุทธแล้วก็มาวัดเป็นประจำเริ่มสร้างวัดตั้งแต่เริ่มซื้อที่ดิน 2,000 ไร่วัยรุ่นทั่วไปชอบเที่ยวหามรุ่งหามค่ำแต่วัยรุ่นชมรมพุทธสร้างบารมีหามรุ่งหามค่ำการทำบุญสร้างบารมีเป็นหมู่คณะเป็นเรื่องสนุกและมันอย่างเหลือเชื่อไม่ลองไม่รู้แต่ลองดูแล้วคุณจะติดใจระหว่างที่ลูกกำลังมันคุณพ่อแม่ก็รู้สึกว่ามันคือมันชักจะไปกันใหญ่ส่งไปเรียนหนังสือให้ไปห้ามเฮียนวิชาอาคมดันไปหลงงมงายทำยังไงคุณพ่อก็ไปยอมเข้าใจส่วนคุณแม่ด้วยความที่ใกล้ชิดกับลูกและมักจะเข้าข้างลูกจึงคล้อยตามได้มากกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนใจเด็ดใจกว้างไม่คิดมากค่อนข้างเข้าใจโลกไม่ยึดติดอะไรเมื่อลูกแนะวิธีนั่งสมาธิแล้วถามว่ามาม่าพอรู้เรื่องไหมคุณแม่ก็บอกว่าไม่รู้สิก็นั่งไปตามเรื่องคุณแม่เคยมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพกับคุณครูไม่ใหญ่เมื่อถึงตอนสอบอารมณ์คุณครูไม่ใหญ่ก็ถามว่านั่งเป็นไงบ้างจ๊ะคุณแม่ก็ตอบว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่พระลึกพระลึกเข้าไปอย่างนี้ไงปี2534คุณแม่แพ้ยาป่วยหนักมากต้องเข้าโรงพยาบาลลูกบอกคุณแม่ทำใจให้สบายนึกถึงบุญที่น้องชายคนเล็กจะบวชธรรมทายาทในวันพรุ่งนี้ปี34นะจ๊ะตอนข้ามคุณแม่ก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิบนเตียงคนไข้นี่ขนาดแพ้ยาป่วยหนักนะหลังเลิกนั่งคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าพอมาก็นั่งไปเรื่อยๆเนี่ยสักพักก็เห็นพระสว่างจ้าแล้วใครก็ไม่รู้ก็มาเต็มห้องไปหมด ผอมๆดำๆทั้งนั้น เขาจะมาขอส่วนบุญมาม่าก็บอกไม่รู้เรื่องทำไม่เป็น จะขอบุญเหรอ

พรุ่งนี้ไปไปวัดเบนสิเขามีงานบวชโน่นไปขอที่โน่นบุญเยอะแยะเออมามานี่ก็ท่าดีประมาณปี2537ท่านครูไม่ใหญ่ปรารภสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ลูกก็ได้ร่วมสร้างพระธรรมกายจำตัวแล้วก็บอกบุญองค์พระได้ร้อยกว่าองค์มีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งชอบสร้างพระมากทำเองแล้วก็ชวนน้องสาวทำด้วยโดยบอกน้องสาวว่าที่ซื้อกระเป๋าใบละเป็นหมื่นไม่เห็นมีใครมาไหว้กระเป๋าเธอสักหน่อยสร้างพระองค์ละหมื่นเดียวคนมาไหว้ตั้งเยอะแยะคิดมากอยู่ได้เออจริงนะคุณแม่ลูกก็ได้ร่วมสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ตัวเองให้อากงอาม่าสร้างองค์พระบนโดมสร้างเสาเข็มและสร้างพระแกนกลางในมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยท่านได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ๆของวัดมาตลอดเลยเมื่อคุณครูไม่ใหญ่เปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคุณแม่และลูกๆทุกคนรวมทั้งลูกสะใภ้หลานๆตลอดจนแม่ครัวสมัครเป็นนักเรียนอนุบาลร่วมชั้นเดียวกันหมดทั้งบ้าน11คนยกเว้นคุณพ่อคนเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ของเอกบุรุษคือมีอยู่คนเดียวที่ไม่เห็นด้วยอย่างคงเส้นคงวาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันได้สอนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเรื่องกฎแห่งกรรมได้ผ่านเคสสตี้ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงเป็นเรื่องใกล้ตัวทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและก็นำไปใช้ได้จริงคุณแม่และลูกๆจึงมีความเห็นเรื่องบุญไปในทิศทางเดียวกันท่านจึงเป็นหลักและก็เป็นที่พึ่งพิงอันอบอุ่นของทุกคนในครอบครัวโดยปกติคุณแม่จะทำบุญเป็นหลักหมื่นเท่านั้นเนื่องจากเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้อย่างอื่นแต่ท่านก็มีเงินเก็บอยู่พอสมควรปี2547คุณครูไม่ใหญ่ก็เริ่มบอกบุญสร้างเสาแก้วมหารัตนวิหารคตลูกก็บอกคุณแม่ว่ามาม่าคราวนี้สร้างเสาคนเดียวแสนหนึ่งเลยนะอายุก็ไม่น้อยแล้วเนี่ยทำบุญไว้เยอะๆเถอะคุณแม่ก็ตั้งใจเด็ดเดียวว่าจะทำบุญ 100,000 แล้วบอกน้องสาวไว้แล้วว่าให้เตรียมถอนเงินมาให้ได้ประมาณวันที่23ธันวาคม2547คุณแม่เริ่มมีอาการไม่ค่อยสบายอ่อนเพลียคล้ายจะเป็นหวัดเช้าวันที่26ธันวาคม3วันเท่านั้นเองนะ2547เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยน้องสาวคนเล็กจึงได้พาคุณแม่ไปหาหมอระหว่างรอผลเลือดก็ทานโอวัลตินหลังจากนั้นคุณแม่ก็อาเจียนมีอาการหนาวคุณแม่อาเจียนอีก 2-3 ครั้งทั้งหนาวสั่นและมีอาการเกร็งแล้วก็มีเสียงฮึกๆเหมือนหายใจไม่ออกระหว่างนั้นน้องสาวก็รีบบอกให้แม่นึกถึงพระตลอดพอสามเฮือกคุณแม่ก็นิ่งไปเลยเห็นไหมสามเฮือกหมอเองก็ตกใจรีบปั๊มหัวใจปั๊มจนกระทั่งคุณแม่เริ่มหายใจได้เองก็นิ่งไปอีกหมอก็ปั๊มอีกเป็นอย่างนี้สองสามครั้งระหว่างนั้นก็เรียกรถพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้เพียงแค่เวลาไม่กี่นาทีชีวิตของคุณแม่ก็ได้สูญสิ้นไปอย่างง่ายได้ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีกทั้งคุณพ่อและลูกคนอื่นๆยกเว้นน้องสาวคนเล็กไม่มีใครได้ทันเห็นใจคุณแม่เลยตัวลูกเองอยู่ต่างจังหวัดเมื่อทราบข่าวทางโทรศัพท์พอทราบว่าคุณแม่ไม่หายใจลูกนึกอะไรไม่ออก

เพียงแค่เอ่ยปากกับเพื่อนว่าแม่ไม่หายใจและน้ำตาก็ไหลไม่หยุดขนาดฟังเคสอยู่บ่อยๆการบ้านใครนึกถึงความตายทุกวันแต่เมื่อเจอเข้ากับคนใกล้ตัวแล้วเป็นคนที่รักมากเนี่ยมันเจ็บจนพูดไม่ออกเพื่อนๆทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันว่าต้องทำตามหลักวิชาคืออย่าร้องไห้ทำให้ลูกพยายามตั้งสติจนได้อย่าร้องไห้ลูกเดินทางมาถึงโรงพยาบาลคุณแม่ก็ถูกฉีดฟอร์มาลีนไปแล้วท่านนอนอยู่บนเตียงเข็นมีผ้าคลุมหน้าอยู่มันเหมือนฉากในหนังเลยค่ะที่จะตั้งไปเปิดผ้าคลุมหน้าออกลูกก็ค่อยๆเปิดผ้าคลุมหน้าคุณแม่ออกพยายามทำใจนิ่งๆเป็นนักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันเรียนมาแล้วก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาภาพที่เห็นคือใบหน้าคุณแม่เต็มไปด้วยรอยแดงๆม่วงๆเป็นจ้ำๆเกือบทั่วใบหน้าแล้วลูกก็พูดว่ามัมม่าลูกมาแล้วนะมัมม่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรนะนึกถึงบุญที่มัมม่าเคยทำนึกถึงองค์พระไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นรอรับบุญอย่างเดียวเดี๋ยวลูกจะทำบุญไปให้เยอะๆจะสร้างเสาแก้วมหารัตนวิหารก็ไปให้เลยนะเพื่อนก็พูดให้คุณแม่นึกถึงบุญอยู่ๆเอ๊ะมัมม่ายิ้มนี่ปากมีรอยยิ้มนิดๆจากนั้นลูกกับน้องสาวจึงไปเอาของที่รถเพื่อจะมาแต่งหน้าให้คุณแม่แต่พอกลับมาภาพที่เห็นคือหน้าของคุณแม่ขาวผ่องเป็นนวลจะลืมแต่เดิมแดงม่วงจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำแต่ตอนนี้ขาวผ่องมีนวลเดียวไม่ต้องแต่งแล้วคุณป้าถึงกับถามว่าใครแต่งหน้าให้แม่น่ะสวยจังเลยภาพสุดท้ายคุณแม่สวยประทับใจลูกมากลูกไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ไม่มีลมหายใจแล้วจะสวยได้ขนาดนี้คำถามเหตุทั้งในปัจจุบันและในอดีตที่ทำให้คุณแม่เสียชีวิตคืออะไรคะทำไมคุณแม่จึงมีอายุเพียงแค่66ปีทั้งที่หมอดูก็ทายว่าจะอายุยืนถึง90ปีตอนที่คุณแม่ออกจากร่างแล้วท่านทราบไหมว่าเป็นอะไรนึกถึงองค์พระได้ไหมแล้วก็รู้สึกนึกคิดอย่างไรคุณแม่ได้ยินที่ลูกพูดหรือไม่แล้วก็ปัจจุบันคุณแม่อยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วลูกทำบุญทุกครั้งอุทิศเจตจำนงให้คุณแม่ตลอดท่านได้รับหรือไม่ทุกคนคิดถึงคุณแม่มากท่านฝากอะไรถึงคุณพ่อและลูกๆบ้างหรือเปล่าคะทำไมทั้งคุณพ่อและลูกคนอื่นๆจึงไม่ทันได้เห็นใจคุณแม่มีแต่น้องสาวคนเล็กคนเดียวที่ดูแลแล้ววันก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิตพี่ชายคนโตฝันว่ารูปหล่อหลวงปู่ตกลงมาแตกมาตื่นขึ้นคิดว่าต้องเกิดเหตุกับคุณพ่อหรือไม่กับคุณแม่ความฝันนี้เป็นลางบอกเหตุหรือไม่เป็นลางบอกเหตุเราสามารถแก้ไขหรือช่วยอะไรได้บ้างไหมคะเหตุที่ทำให้คุณแม่หน้าขาวนวลผ่องร่องรอยจำเลือดหายไปหมดไม่เหมือนคนเสียชีวิตและมีรอยยิ้มคืออะไรคะคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่มัมม่าออกไปหาหมอปาก็นอนพักรู้สึกเหมือนมีใครมาปาก็เลยรีบลุกขึ้นเห็นมัมม่าเดินมายิ้มซะสวยอย่างที่ไม่เคยยิ้มให้ป้ามาก่อนเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่พูดป้าก็บอกว่าให้แม่รีบไปหาหมอซะเดี๋ยวป้าก็จะไปประชุมแล้วหมอม้าก็เดินไปอยากทราบว่าที่คุณพ่อเห็นใช่คุณแม่หรือเปล่ากะแล้วเชียร์ตอนนั้นคุณแม่สิ้นลมหรือยังสิ้นลมหรือยังที่มาเนี่ยเพราะอยู่คนละที่ถ้าสิ้นลมแล้วท่านตั้งใจจะมาบอกอะไรกับคุณพ่อโอ้ วันที่3หลังจากที่คุณแม่เสียชีวิต

น้องสาวเห็นชายผ้าขาวพลิ้วๆเหมือนมีคนสวนเข้าไปในห้องคุณแม่วันที่สี่พี่สาวได้กลิ่นหอมๆเหมือนคนเดินสวนไปสวนทางกันไม่ใช่ไปสวนนะสวนทางและในรูปถ่ายงานสวดมีดวงแก้วดวงใหญ่ลอยอยู่ทั้งหมดนี้ใช่คุณแม่ไหมคะน้องชายคนเล็กได้บวชพระให้คุณแม่คุณแม่มาร่วมงานบวชหรือไม่คะหลังจากที่คุณแม่จากไปสองวันลูกและพี่น้องก็ได้มาทำบุญเสาแก้วมหารัตนวิหารครบที่คุณแม่วันที่สองหลังจากท่านสิ้นคุณแม่มาถวายด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไปเชิญท่านมาบอกมาม้าไปด้วยกันเลยเมื่อคุณแม่ได้รับบุญแล้วมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะคุณป้าที่เลี้ยงกุมารทองหนูแดงเดี๋ยวนี้ท่านแอดวานซ์ไปมากในระดับติดต่อเจ้าได้ท่านบอกว่าอายุคุณแม่ยังเหลืออีก10 ปีเป็นเพราะว่าไม่ยอมไปสะเดาะเคราะห์จึงตาย

0: อนที่คุณลุงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปเป็นทหารองครักษ์ของไปเป็นทหารองครักษ์ของเง็กเซียนฮ่องเต้จะดูแลคุณแม่เองสิ่งที่คุณป้าพูดจะเป็นเช่นไรเพราะคุณพ่อเชื่อคุณป้ามากเลยเนี่ยตอนนี้คุณลุงยังอยู่ที่บ้านเดิมหรือไม่คะครอบครัวของลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมคุณพ่อจึงเป็นเอกบุรุษคนเดียวที่ไม่เชื่อเรื่องบุญและมีโอกาสที่คุณพ่อจะกลับมาเห็นด้วยไหมคะลูกและเพื่อนๆในกลุ่มร่วมสร้างบารมีกันมาอย่างไรจึงได้มาร่วมสร้างวัดตั้งแต่แรกๆแต่ก็ไม่ได้มาอยู่วัดมีสิทธิ์ได้อยู่วงบุญพิเศษเขตในไหมคะเข้าใจถามจังเลยหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เอาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะคุณแม่อายุแค่66ปีไม่ได้อายุยืนถึง90ปีดังหมอดูทํานายเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันเป็นหลักคือในอดีตในสังคมเกษตรกรรมได้มีการจัดงานเลี้ยงในหมู่บ้านโดยได้สั่งให้ฆ่าสัตว์จำนวนมากมาเลี้ยงเพื่อการนี้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและการปัจจุบันก็ได้สั่งให้เขาฆ่าสดๆใหม่ๆมาทำอาหารโดยเวลาไปตลาดก็จะชี้เอาตัวโน้นตัวนี้เมื่อการอดีตปัจจุบันมารวมตัวส่งผลก็ทำให้หัวใจวายตายจ้ะก่อนตายก็นึกอยากจะกลับไปบ้านเพื่อไปพักผ่อนเพราะฉะนั้นเมื่อตายก็เลยไม่ได้ทันตั้งตัววูบเหมือนหลับไปพอตื่นขึ้นกายละเอียดก็ออกจากกายหยาบแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวตายนะแล้วก็กลับไปที่บ้านด้วยความคุ้นกับการรักบ้านเป็นห่วงบ้านจึงวนเวียนอยู่ที่บ้านในช่วง7วันแรกและก็ไม่ได้ยินที่ลูกพูดตอนอยู่โรงพยาบาลเพราะการละเอียดแม่กลับมาที่บ้านแล้วพอวูบก็มาเลยท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านตายส่วนตัวลูกพูดกับกายหยาบที่นอนอยู่โดยเข้าใจว่าแม่คงอยู่แถวนั้นเมื่อครบ7วันบุญที่แม่ทำเองและบุญที่ลูกทำให้รวมทั้งบุญที่ลูกชายบวชให้ก็ส่งผลจึงทำให้ความผูกพันกับครอบครัวคลายตัวลงพอหายผูกพันกายละเอียดก็สว่างเมื่อคลายความผูกพันกับครอบครัวเพราะบุญส่งผลเทวรสขนาดพอประมาณพร้อมบริวารก็มารับตัวแล้วก็มาทำตามหลักวิชาที่ได้ศึกษามาจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้มาเวียนประทักษิณราบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อระลึกนึกถึงทุกบุญด้วยใจที่ปิติยินดีเมื่อรัศมีกายสว่างเจิดจ้าแล้วเพราะนึกถึงบุญที่ตัวทำไว้ก็แวบไปวงบนวิเศษเขตเสบียงวงนอกๆ เหมือนยังเป็นชนบทเพราะวิมานยังไม่ใหญ่มากท่านได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ฝากข้อความว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านเพราะท่านน่ะอยู่สุขสบายแล้วแต่ท่านน่ะเป็นห่วงพ่อนั่นแหละห่วงป้าป้าเนี่ยห่วงจังเลยอยากบอกให้ป้าป้าและทุกคนทราบว่าแม่มาถูกทางแล้วบุญมีจริงสวรรค์มีจริงที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะแท้ๆแม่ดีใจมากจ้ะแต่ท่านก็เสียดายด้วยว่าถ้ารู้ว่าบุญมีจริงและดีจริงอย่างนี้แล้วก็จะทำให้ยิ่งกว่านี้แล้วก็แถมฝากบอกป้าป้าว่าถ้าป้าป้าไม่ทำอย่างมาม่าก็อยากที่จะขึ้นมาตรงนี้ได้จ้ะความตายไม่มี

นิมิตหมายพร้อมจะมาถึงได้เสมอทุกเวลาทุกคนในบ้านไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรที่ไม่ทันได้เห็นใจคุณแม่ตอนที่ท่านสิ้นลมนอกจากน้องสาวคนเล็กจะเพราะว่าความตายมาถึงณตรงนั้นทุกคนมาไม่ทันแล้วก็ไม่คิดว่าท่านจะตายนะแต่ความตายก็ไม่บอกใครวันก่อนคุณแม่จะเสียชีวิตที่พี่ชายคนโตฝันนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นลางบอกเหตุว่าบุคคลที่เราเคารพรักยิ่งในชีวิตถึงการเวลาจะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาอย่าไม่ทันตั้งตัวเลยจ้ะแต่ฝันเป็นลางบอกเหตุดังกล่าวอย่างนี้

ที่ป้าป้าไม่ได้ยินมาม่าพูดทั้งที่มาม่าพูดแล้วอายตนะแม้ตรงกันแต่ก็ตรงกันไม่หมดต้องบิดอย่างนี้คุณแม่ต้องการจะพูดว่ามาม่าน่ะพูดนะแต่ป้าป้าน่ะไม่ได้ยินได้แต่เห็นมาม่าพูดกับป้าป้าว่าตอนนี้หายป่วยแล้วไม่เป็นอะไรแล้วเพราะท่านไม่มีความรู้สึกว่าท่านตายแล้วก็หายป่วยแล้วกลับมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานมาหลังจากที่คุณแม่ตายได้ 3-4 วันน้องสาวก็ได้เห็นการละเอียดของคุณแม่วนเวียนอยู่ในบ้านเราได้เห็นชายผ้าขาวและกลิ่นหอมท่านอยู่ในบ้านไง7วันเห็นวบแป๊บยังไม่ถึงจะเหมือนป้าป้ารูปถ่ายที่เห็นเป็นดวงกลมๆคืออะไรก็ช่างมันเถอะแต่ไม่ใช่คุณแม่ก็แล้วกันไม่ใช่มาม่าแต่ก็เป็นภาพกลมๆนี่อยู่ในภาพถ่ายน้องชายบวชให้คุณแม่หลังท่านตายไป2วันมาม่าก็มาร่วมบุญบวชพระด้วยนะแล้วก็มาร่วมถวายเสาแก้วพันปีด้วยคือในช่วง7วันน่ะท่านน่ะติดตามครอบครัวไปทุกแห่งแหละและผลแห่งบุญนั้นก็ทำให้ท่านไปมีความสุขในเดือนสิทธิ์บุรีวงบนพิเศษเขตสเบียงไงล่ะจ๊ะคุณป้าน่ะท่านยังมีเชื่อในการนับถือสิงทรงดังที่เคยไล่ฟังในคราวก่อนจึงทำให้จิตใจท่านฟุ้งซ่านท่านกำลังฟุ้งซ่านอยู่ท่านก็คิดไปเรื่อยเปื่อยส่วนคุณลุงที่ตายไปแล้วก็ยังเป็นพมะเทวาอยู่ที่บ้านเดิมนั่นแหละไม่ได้ไปเป็นทหารองครักษ์ของเง็กเซียนจ้ะยังเป็นองครักษ์พิทักษ์ป้าอยู่ที่บ้านครอบครองลูกก็เป็นกองสิบเอ็งหมู่คณะมาหลายชาติแล้วแล้วก็ต้องใช้ความพยายามอธิบายเรื่องบุญให้ป้าป้าทราบด้วยใจที่เยือกเย็นเพราะว่าท่านเป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยจึงทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและถ้ายังไม่ทำอย่างที่มาม่าแนะนำมาจากดุสิตบุรีวงบุญไปเสียแล้วก็ยังมากเมื่อท่านตายแล้วก็ไปเป็นได้แค่ผมเทวาเหมือนลุงเลยจ้ะก็ยังดีอยู่ที่บ้านน่ะแล้วถึงเวลาก็ไปศาลเจ้าไปอะไรปันเชงเม้งก็ไปอย่างนี้ลูกและเพื่อนในพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นกุลธิดาในตระกูลที่มีฐานะดีแล้วก็ได้ชวนกันมาสร้างบารมีช่วยงานพระศาสนาและก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะแต่ก็ไม่ได้มาอยู่วัดเหมือนชาตินี้แหละแต่ก็เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนในทุกๆด้านลูกและเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่วงในวงบุญพิเศษได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้1เข้าถึงพระธรรมกายละเอียดชัดใสสว่างและมั่นคงหลับตาลืมตาเห็นตลอด 2. ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตแม้จะอยู่นอกวัดก็ตาม 3. ทำหน้าที่ผู้นำบุญและเป็นญาติกัลยาณมิตรชักชวนพี่น้องวงบุญให้กลับมาสร้างบารมีให้มากๆเช่นชวนคนมาติดจานดาวธรรมให้มาเป็นผู้นำบุญญาติกัลยาณมิตรเช่นเดียวกับลูกและเพื่อนๆ 4. ต้องสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มที่แล้วอธิษฐานจิตให้เข้าไปอยู่วงบุญพิเศษเขตในซึ่งมีแต่เทพบุตรล้วนๆกับสมณะเทพบุตรจ้ะในนั้นบ่มีหญิงเนอบ่มีเทพธิดาเทพธิดาไปไกลๆเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนผังตัวเราเองได้นะถ้าทำตามที่บอกมาเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงผังใหม่

แห่งกรรมจะช่วยให้คุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store

0: ไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: บู๊
0: กรีดghost laughter ไม่นะนะนะ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอ

0: ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกรูปทุกคนแหละนะ
1: สาธุ
0: ที่ว่าทุกรูปคือทุกรูปที่ไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในและนอกประเทศที่ว่าทุกคนก็คือพวกเราทั้งที่อยู่ภายในประเทศและนอกประเทศที่ได้ช่วยกันสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานเผยแผ่วิชาธรรมกายกันตลอดมาในเรื่องของการเผยแผ่วิชาธรรมกายหรือพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในยุคของเราเป็นคำสั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานไปเรื่องย่อๆก่อนจะดับขันธปรินิพพานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะลาพวกเราไปประมาณ3เดือนมารได้มาถ้าพูดตามสำนวนในพระไตรปิฎกก็มารได้มาอาราธนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิพพานนี่พูดในสำนวนพระไตรปิฎกถ้าพูดสำนวนชาวบ้านมารมันก็มาตะเพิดให้พระพุทธเจ้าเข้านิพพานไปเถอะมันมาตะเพิดเลยพูดแบบชาวบ้านตะเพิดตะเพิดไปทันทีเถอะอย่ามาสอนชาวโลกอย่ามาโปรดชาวโลกอยู่เลยมันตะเพิดเลยแล้วพระองค์ก็ตอบมันตอบมารไปว่าตราบใดที่พระองค์ยังฝึกชาวพุทธทั้งสี่บริษัทหรือสี่กลุ่มคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ทั้งสี่กลุ่มนี้หนึ่งเนี่ยฝึกยังไงฝึกสี่เรื่องช่วยโน้ตเอาไว้ด้วยฝึกสี่เรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวเรื่องเหล่านี้นะพระไม่ค่อยได้พูดกันพระทำวัดต่างๆก็ไม่ค่อยได้พูดไปโทษท่านก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้พระเวลาเทศถ้าแค่เทศเกิน15นาทีครึ่งชั่วโมงนะ เขาจะบ่นนะ เทศยาวจังเลย พระท่านก็เลยเทศย่อๆยิ่งย่อเท่าไหร่ถูกใจเท่านั้นอีก แต่ยิ่งย่อเท่าไหร่มันก็ยิ่งดวนเท่านั้นแล้วก็เลยจะยิ่งไม่รู้ความจริงที่ควรจะต้องรู้แต่ทัตตะชีโวเทศทีไรติดลมทุกทีเลย
1: สาธุ
0: ก็ต้องยาวหน่อยอย่าเพิ่งรีบกลับ พุทธองค์ก็บอกกับมารไปว่าหน้าที่ชาวพุทธของฉันเนี่ยแต่ละคนแต่ละรูป

มีอยู่สี่อย่างด้วยกันถ้าชาวพุทธยังไม่ชำนาญทั้งสี่อย่างนี้ฉันไม่เข้าพระองค์จะไม่เข้าหรอกนิพพงนิพพานอะไรทั้งนั้นจะอยู่ฝึกลูกๆก่อนสี่เรื่องอะไรมั้งหนึ่งฝึกให้ลูกๆทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเชี่ยวชาญคือเข้าใจคำสอนของพระองค์จริงๆก่อนถ้ายังไม่เชี่ยวชาญไม่ยอมเข้านิพพานบอกกมานเลยถ้าลูกของฉันยังไม่เชี่ยวชาญนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญคือยังไงไอ้ที่พระองค์สอนไว้เท่าไหร่เท่าไหร่นอกจากเข้าใจแล้วสามารถที่จะอธิบายคนอื่นให้เข้าใจได้ด้วยไม่ใช่แค่รู้ลำพังอย่างนี้คือคำว่าเชี่ยวชาญหนึ่งต้องศึกษาธรรมะที่พระองค์ตรัสสอนเอาไว้ให้เชี่ยวชาญก่อนสองแม้ศึกษาเชี่ยวชาญแล้วถ้ายังไม่ได้เอาไปปฏิบัติให้เต็มที่เพราะฟังพระองค์เทศหรือศึกษาที่พระองค์สอนแล้วนะบางคนก็ไม่ได้หมายความว่าเอาไปทำได้นะมีตัวอย่างไหมว่าเข้าใจแล้วแต่ทำได้ไม่เหมือนกันนะมีก็ที่ให้สวดพระธรรมจักรกันเป็นพันพันล้านจบกันนั่นนะอยากจะได้เป็นหมื่นหมื่นจบอยู่เนี่ยอยากจะได้หมื่นหมื่นล้านจบอยู่เนี่ยก็พระองค์เทศน่ะมีผู้ฟังอยู่ห้าท่านที่เรียกกันว่าปัญจวัคคีย์หัวหน้าใหญ่ของปัญจวัคคีย์ก็คือท่านโกณฑัญญะเทศจบพอเทศธรรมจักรจบปุ๊บ ทั้งห้ารูปเข้าใจหมดเลยเพราะเคยติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วหกปีเพราะฉะนั้นพอเทศปุ๊บเข้าใจปั๊บทั้งหกรูปนั่นแหละแต่มีแต่ขึ้นมาแต่เข้าใจปุ๊บแล้วทำได้ปั๊บเทศขาดคำก็ทำได้เทศขาดคำทำได้เนี่ยมีอยู่รูปเดียวคือท่านโกณฑัญญะอีกสี่รูปเข้าใจไหมเข้าใจแต่เนื่องจากฝึกตัวมาน้อยแม้ฝึกตัวมาหกปีแล้วก็ยังน้อยอยู่สำหรับอีกสี่รูปท่านฟังแล้วเข้าใจตามได้หมดนั่นแหละแต่ยังทำตามไม่ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงต้องอยู่ต่อไปอีกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั่นแหละอยู่เคี่ยวต่อถ้าพูดปัจจุบันก็ติวกันต่อต้องติวกันต่อติวธรรมจักรต่อต่ออีกสี่วันก็มีผู้บรรลุธรรมในวันละองค์ละองค์จนกระทั่งครบทั้งห้าองค์นี่คือสิ่งที่เกิดที่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันว่าการที่ฟังแล้วเข้าใจนะไม่ได้หมายความว่าจะทำได้ก็มันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อที่สองพระองค์ก็เป็นข้อแม้กับมารว่านี่ไอ้มารแต่พุทธบริษัทลูกของฉันนี่ศึกษาธรรมยังไม่เชี่ยวชาญแล้วก็ฉันยังไม่เข้านิพพานแม้เชี่ยวชาญถ้ายังนำไปปฏิบัติให้คล่องแคล่วจนบรรลุธรรม เหมือนอย่างปัญจวัคคีย์นั้นไม่ได้แล้วก็ไม่เข้านิพพานหรอกนะเพราะฉะนั้นรับทราบไว้ด้วยหน้าที่ของชาวพุทธประการที่สองคือนอกจากศึกษาธรรมให้เข้าใจแล้วศึกษาพระไตรปิฎกให้เข้าใจแล้วต้องทำให้ได้ด้วยเหมือนอย่างที่ท่านโกณฑัญญะทำได้ปุ๊บเลยนั่นน่ะประการที่สามแม้ทำได้แล้วยังไงพอทำได้ก็ต้องได้รับความสุขในระดับหนึ่งทีเดียวคือกิเลสก็ต้องหมดไปความสุข
ต่างๆก็จะ

เกิดขึ้นตามมาอายุก็มั่นขวัญก็ยืนตามมาถ้ายังเป็นคารวาสอยู่ก็ร่ำก็รวยขึ้นมาไม่ทุกข์ไม่ร้อนทีเดียวแล้วอย่างไรแล้วพระองค์ก็ทรงสั่งเป็นข้อที่สามว่าแม้ปฏิบัติธรรมได้คล่องแคล่วดีแล้วก็ต้องเผยแผ่ธรรมให้ได้ด้วย เพราะพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลบางรูปหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วแต่จะให้เทศให้สอนใครไม่ถนัดท่านเทศไม่เป็นท่านสอนไม่เป็นพระองค์จึงบอกว่างานประการที่สามของลูกของท่านคือต้องมีความเชี่ยวชาญในการเผยแผ่ด้วยถ้าไม่เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คงด้วนทันทีที่พระองค์เข้านิพพานไปเพราะฉะนั้นต้องเผยแผ่ด้วยอย่างที่เมื่อกี้ที่ฝ่ายพิธีกรที่เล่าให้ฟังถึงพระเจ้าอโศกมหาราชมาช่วยทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วประมาณ200ปีนะพระยังเผยแผ่สู้พระเจ้าอโศกไม่ได้เลยพระอรหันต์ก็เผยแผ่สู้พระเจ้าอโศกไม่ได้ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเผยแผ่นี้ไม่ได้หมายความว่าพระเท่านั้นที่จะเผยแผ่ต้องพระและคารวะร่วมกันด้วยถ้ามีแต่พระเผยแผ่ป่านนี้พุทธศาสนาคงด้วนไปแล้วหรือมีแต่ญาติโยมเผยแผ่พุทธศาสนาก็คงด้วนไปอีกเหมือนกันที่อยู่ได้มาถึงปัจจุบันนี้ให้เรามีพระพุทธศาสนาได้เอาไว้ใช้ ดับทุกโศกให้กับเราอยู่ทุกวันนี้นะเพราะอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัททั้งสี่เผยแผ่ธรรมกันเต็มที่ ในครอบครัวพ่อแม่ก็เริ่มเผยแผ่ให้กับลูกกับหลานในครอบครัวนั่นแหละเมื่อกี้ก็เห็นลูกก็ยังเล็กอยู่อุตส่าห์อุ้มลูกมานะมาถวายเลยเมื่อกี้นี้เมื่อก่อนนี้ถ้าหลวงพ่อเห็นอย่างนี้ยังไม่เจอคุณยายไม่เจอหลวงปู่นึกยังไงลูกก็ยังเล็กอยู่เอามันมาทรมานทำไมวะเนี่ยเมื่อก่อนจะเจอยายเห็นผู้เฒ่าอุ้มหลานมาอะไรลุ่มไอ้หลานมันยังแบเบาอยู่แล้วเอามาตักบาตรด้วยจะบ้าเลยต้องขออภัยจริงๆเลยมันโง่อยู่สมัยนั้นก็ตำหนิท่านเหล่านี้ว่าเอาเด็กมาทรมานทำไมตัวเองจะมาวัดมาทำบุญก็ทำไปเรื่องอะไรเอาเด็กมาทรมานมันรู้อะไรเนี่ยแต่ปรากฏว่าเมื่อสมัยที่พอต่อมาอีกระยะหนึ่งเข้าใจเลยเด็กรู้ครับเด็กรู้นะแม่เอามาทำบุญเด็กรู้เห็นกับตามาเด็กรู้แต่ว่าผู้ใหญ่ที่ไม่รู้ภาษาเด็กเด็กมันรู้ผู้ใหญ่ทำอะไรแต่ผู้ใหญ่ไม่รู้ว่าเด็กมันทำอะไรคิดยังไงด้วยเหตุนี้สมัยหลวงปู่ของเรามีชีวิตอยู่เวลาหลวงปู่แจกพระของขวัญหลวงปู่มีนโยบายแจกให้คนละองค์มีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเข้ามาขอทำบุญแล้วก็มาขอพระของขวัญจากหลวงปู่ขอเอาไปฝากลูกด้วยบอกว่าลูกยังบอกนอนแบะเบาะอยู่มันไม่รู้อะไรเลยไม่เอามาหลวงพ่อหลวงปู่ก็ตอบทำไมมันจะไม่รู้ไปอุ้มมันมาข้าจะให้มันกับมือและพวกที่ได้รับกับมือหลวงปู่นี่แหละพอโตขึ้นมานะไอ้เจ้าพวกนี้แหละที่มาช่วยเผยแผ่วิชาธรรมกายกันนั้นอ๋อมันมากันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นงานเผยแผ่วิชาธรรมกาย ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมิใช่แต่ลำพังพระภิกษุ

และเจ้าหน้าที่ของวัดที่สุขส่งไปตามวัดต่างๆทั้งภายในภายนอกประเทศเท่านั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราด้วยที่จะต้องช่วยกัน ทีนี้ก็เพราะช่วยกันอย่างนี้นี่แหละตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งถึงเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกจนกระทั่งต่อกันมาถึงบรรพบุรุษของเราเราจึงได้มีพระพุทธศาสนาอยู่คู่โลกมาให้เรารู้จักพระพุทธศาสนามาให้เรารู้จักวิชานามธรรมกายอยู่ถึงวันนี้ยังไม่พอนะหน้าที่อันที่หนึ่งศึกษาธรรมะให้แตกฌานสองปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้นั่นหน้าที่เจ้าพุทธนะ สามปฏิบัติได้เท่าไรก็ตามเมื่อปฏิบัติแล้วความสุขความเจริญย่อมได้จะมากจะน้อยก็ต้องได้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ประโยชน์จากพุทธศาสนามากน้อยเท่าไรก็ตามที่ช่วยเผยแผ่ด้วยตามสติปัญญาตามกำลังของเจ้าด้วยถ้าอย่างนี้ละเออเนี่ยชาวพุทธพันแท้ นี่เป็นงานชิ้นที่สามที่พุทธองค์ส่งมอบให้แค่นี้จบไหมไม่จบมีงานชิ้นที่สี่อีกอะไรอ๋อปกป้องพระพุทธศาสนาทำไงเมื่อพระพุทธศาสนามีภัยต้องมาช่วยกันดูมีภัยได้ด้วยแหละพุทธศาสนามีนั่นแหละน้ำท่วมตึงฝนมาพายุมาน้ำท่วมถ้าต่างประเทศก็หิมะถล่ม วัดวาอารามพังหมดแล้วพระจะอยู่ไงกันเออไปด้วยไปช่วยซ่อมช่วยดูแลท่านด้วยไม่อย่างนั้นพระศาสนาคงหมดไปพร้อมกับสายลม หมดไปพร้อมกับสายฝนหมดไปพร้อมกับหิมะที่มันท่วมตูมมาอย่างนั้นนั่นแหละหมดไปพร้อมกับที่ดินมันสไลด์อะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อภัยธรรมชาติมาไปช่วยดูพระพุทธศาสนาด้วยไปช่วยปกป้องด้วยตามสมควรแก่เหตุอ่ะนั่นภัยจากธรรมชาติแม้ภัยจากโรคภัยไข้เจ็บก็อย่างที่พวกเราเจอกันขณะนี้ จะโควิดควายวิดอะไรก็ตามทีก่อนหน้านี้มีอะไรไหมที่เป็นภัยเป็นโรคระบาดหนักๆในโลกนี้เท่าที่จารึกเอาไว้ในโลกที่ปรากฏในประวัติศาสตร์แม้ในประเทศไทยก็เจออะไรมั่งอหิวาก็เคยเจอในประเทศไทยยังไม่พอกาฬโรคนะโรคที่เกิดชนิดหนึ่งมีหนูเป็นตัวพาหะนำไปกาฬโรคระบาดเคยระบาดกันตายกันเป็นล้านๆทำนองเดียวกันที่โควิดมันระบาดเนี่ยแหละหนักกว่าโควิดงวดนี้ด้วย ถึงคราวโรคระบาดเกิดขึ้นพุทธองค์ก็ทรงสั่งไปดูพระให้ดีนะนี่เป็นการป้องกันปกป้องภัยพระพุทธศาสนาไม่เท่านั้นแม้ถึงคราวคนภัยคนพาลคนเกเรจะเป็นคนเกเรมาจากไหนก็ช่างหัวมันเถอะจะเป็นโจรจะเป็นหมู่คณะอะไรไอ้ที่มันเกเรล่ะมุ่งมาทำลายวัดแล้วก็ชาวพุทธต้องลุกขึ้นมาปกป้องวัดซึ่งในเรื่องพวกนี้เราก็พอมีความชำนาญกันอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งเอาไว้ให้ทำตกลงหน้าที่ของชาวพุทธตามพุทธประสงค์ไปอ่านดูได้โน้ตไว้ด้วยเดี๋ยวจะว่าทัตตะชีโวพูดโม้เอาตามเรื่องตามราวไปดูที่มหาปรินิพพานสูตรนะไปดูในพระไตรปิฎกกด YouTube ก็เจอมหาปรินิพพานสูตรอยู่ตอนท้ายๆของพระสูตรนั่นแหละ
พุทธองค์ทรงสั่งเรื่อง

ดูให้ดีก็แล้วกันหน้าที่ของชาวพุทธที่พุทธองค์ทรงสั่งไว้4ประการ1ศึกษาธรรม2ปฏิบัติธรรม3เผยแผ่ธรรม4ปกป้องธรรมยิ่งใครมาโจมตีด่าพุทธศาสนาโครมโครมโครมโครมเนี่ยจะเป็นคนพุทธที่เข้าใจผิดแล้วมาด่าพุทธศาสนาก็ตามไปด่าพระด่าวัดก็ตามหรือตั้งศาสนาหรือคนที่ไม่มีศาสนามาด่าวัดด่าพระตูมตูมตูมชาวพุทธมีหน้าที่ต้องลุกขึ้นปกป้องนี้เป็นคำสั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าใครทำครบทั้งสี่อย่างเนี้ยเนี่ยลูกพระพุทธเจ้าพันแท้นะชัดๆมีอยู่ตรงนี้ทีนี้มีเรื่องหนึ่งก็จารย์รึกไว้อีกตรงนี้อยากฝากไว้เป็นข้อคิดอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งนะพระไตรปิฎก45เล่มเล่มหนึ่งและเรื่องที่หนึ่งเลยในเวรัญจสูตรไปเปิดดูทำไมมีอยู่ครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับนิมนต์จากพระอรหันต์จากเจ้าเมืองนิมนต์พระ500รูปไปจำพรรษาที่เมืองเขาแต่ว่าพอดีเลยพอไปถึงเมืองนั้นเกิดทุพพิกขภัยไม่ใช่โรคระบาด ทุพพิกขภัยเป็นไงอาหารขาดแคลนทั้งเมืองเลยคืออะไรดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนประเภทแผ่นดินมันก็สลายฝนไม่ใช่ฤดูกาลมันก็ตกฝนตกท่วมเอาท่วมเอาแต่พอถึงหน้าฝนฝนมันไม่ตกแดดมันแล้งแจ๋เลยปลูกอะไรขึ้นมากินก็ไม่มีกินเพราะฉะนั้นทั้งแคว้นนั้นอดอยากหมดเจ้าเมืองชื่อเวรัญชพรามแกนิมนต์พุทธองค์และพระอรหันต์ไป500รูป500รูปไปจำพรรษาที่เมืองของแกแต่พอเมืองของแกเป็นอย่างนี้เข้าแกเลยไปดูประชาชนที่กำลังอดอยากอยู่แกลืมพระไม่ได้ตักบาตรไม่ได้เลี้ยงพระเลยแล้วพระอยู่ยังไงล่ะก็มีพ่อค้าม้าอีกเมืองหนึ่งเขาเอาม้ามาขายที่เมืองนั้นยังไม่ทันได้ไปเมืองอื่นเพราะแต่ละเมืองมันก็มันกันดารระหว่างเมืองอีกเหมือนกันพ่อค้าม้าเขาเอาม้ามาขายที่เมืองนั้นขายไม่หมดเขาก็จะไปเมืองอื่นพ่อค้าม้านี่เวลาเขาเดินทางไกลเขาเตรียมเสบียงไปด้วยธรรมดาน่ะม้าน่ะมันก็กินหญ้าแต่ไปเจออุทกอะไรทุพพิกภัยอย่างนี้เขาก็เตรียมระวังตัวเช่นเวลาข้ามทะเลทรายพวกพ่อค้าม้านี่เขาจะเตรียมเข้าตังไปด้วยเข้าตังบ้างเข้าตากบ้างโคลกเข้าตังเข้าตากเตรียมไปด้วยถ้าเกิดหญ้าไม่มีให้ม้ากินก็เอาเข้าตังเนี่ยเข้าตากนี่แหละให้ม้ากิน คนไอ้พ่อค้าก็กินด้วยม้ากับคนก็กินด้วยกันนั่นแหละปรากฏว่า เจ้าเมืองลืมพุทธองค์กับพระ500รูปปล่อยให้อดซะอย่างนั้นแหละ ก็ได้พ่อค้าเลี้ยงม้านั่นแหละพ่อค้าขายม้านั่นแหละเช้าเขาก็นิมนต์พระไปเอาข้าวตากที่เขามีนั่นแหละเขาก็ให้มาหยิบมือหนึ่งกำมือหนึ่งเอามาทำไมให้พระไปโคลกแล้วก็แบ่งกันฉันข้าวตากเราก็รู้อยู่มันไม่อร่อยหรอก ตามธรรมดาเรากินข้าวก็ต้องมีกับด้วยแต่ว่าในยุคอย่างนั้นกับข้าวก็ไม่ต้องพูดได้ข้าวตากมาก็ดีแล้วพระอานนท์ก็ต้องมาโคลกข้าวตากนี่แหละมาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์อื่นก็ต้องมาโคลกข้าวเช่นกันข้าวนั่งข้าวตาก เอามาฉันกันวันต่อวันวันต่อวันเป็นเดือนแล้วยังไม่ออกพรรษาเลยพระโมคคัลลานะท่านมีฤทธิ์เยอะท่านอาสาพุทธองค์บอกว่าขออนุญาตพลิกเอาง้วนดินอยู่ที่ใต้ดินนั่นแหละไอ้ใต้ดินที่เรารู้จักนะเรารู้จักแต่ว่ามีน้ำมันแต่ใต้ลงไปนั้นอีกนะมีสิ่งที่เรียกว่าง้วนดินรสคล้ายๆน้ำผึ้งมีคุณค่าทางอาหารเพียบเลยกินง้วนดินแล้วไม่ต้องกินอาหารสุขภาพก็แข็งแรง ขออนุญาตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพลิกแผ่นดินเอาง้วนดินที่อยู่ใต้ระดับไอ้น้ำมันลงไปอีกนั่นแหละเอามากินเอามาฉันพุทธองค์ถามว่าโมคคัลลานะพลิกขึ้นมาอย่างนั้นแล้วไอสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่บนดินมันจะเป็นไงมันไม่ตายหมดอ่ะพระโมคคัลลานะบอกว่าอ๋อมือขวาก็พลิกเอาง้วนดินขึ้นมาไอมือซ้ายก็กวาดเอาหน้าดินนั่นแหละที่สัตว์อยู่นะไว้อีกมือนึงไปตั้งที่อีกที่นึงเพราะฉะนั้นเอาง้วนดินขึ้นมากินมาฉันกันสัตว์ก็ไม่ตายปรากฏว่าพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตพระโมคคัลลานะไม่สิ้นความพยายามขออนุญาตต่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพาพระ500เนี่ยเหาะข้ามไปอีกทวีปหนึ่งไปอีกดาวดวงหนึ่งไปบิณฑบาต ที่นั่นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอามาฉันกันที่นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตทั้งสองอย่างเลยพลิกเอาง้วนดินก็ไม่อนุญาตพลิกไปจะไปบิณฑบาตข้ามดวงดาวดวงจันทร์ข้ามทวีปไม่อนุญาตให้ทนฉันไอ้ข้าวตากเลี้ยงม้านั่นแหละต่อจนกระทั่งออกพรรษาพอออกพรรษาแล้วจึงไปเนื่องจากรับนิมนต์มาตลอดพรรษานี่ออกพรรษาแล้วก็ไปลาเจ้าเมืองเจ้าเมืองขอโทษขอโทษลืมไปลืมทิ้ง3 เดือนเลยลืมไปเพราะประชาชนกำลังอดยากกำลังจะล้มตายกันอยู่เลยไปกุลีกุจอช่วยทางด้านโน้นลืมพระเลยพระเจ้ามองก็ไม่ว่ากันอะไรแต่งานก็ตามนิมนต์แล้วเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายพุทธเจ้าองค์จะไปเนี่ยจะจากไปแล้วจากเมืองนี้ขออาราธนาเลี้ยงพระสักมื้อนึงเถอะพุทธองค์ก็อยู่ให้อีกวันหนึ่งให้เขาได้เลี้ยงพระอยู่ให้เลี้ยงวันนั้นแล้วใครจะมาร่วมเลี้ยงพระด้วยเข้ามาเลยก็เจ้าเมืองวันนั้นก็เลยได้บุญใหญ่ อีวันออกพรรษาแล้วนั่นพุทธองค์จะลาไปคำถามสั้นๆทำไมพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้เอาง้วนดินขึ้นมากินมาฉันกันตรงนี้ต้องระวัง ถ้าอ่านแล้วไม่พิจารณาให้ดีแล้วเดี๋ยวยุ่งหรือไม่ให้พลิกง้วนดินมาไปเหาะไปหาอาหารไปบินทบาทข้ามทวีปข้ามดวงดาวไปข้ามโลกไปเอามาฉันก็ไม่อนุญาตตรงนี้ละอย่าปล่อยผ่านและเพราะไม่ปล่อยผ่านเนี่ยจึงต้องอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับพวกเราในที่นี้มันเป็นยังไงคำถามก็คือทำไมเมืองนี้จึงแห้งจึงอดทุพพิกภัยข้าวปลาอาหารแห้งแล้งหมดเลยไม่มีจะกินกันจะตายกันหมดทั้งเมืองคำตอบนิดเดียวอันที่หนึ่งทานในอดีตของชาวเมืองนี้ไม่ค่อยได้ทำกันมาพอเกิดมาแล้วไม่ได้เจอพุทธศาสนาก็เลยกินบุญเก่ากันไป

เกิดมาเลยไม่ได้ทำทานใหม่ อันที่สองแล้วประชาชนในเมืองก็โลภจัดนะโลภทั้งระดับรากหญ้าเลยยังรอดตัวอยู่เจ้าเมืองยังพอใช้ได้อยู่นอกนั้นล่ะโลภจัดโกงจัดต่างคนต่างโกงต่างมือใครยาวสาวได้สาวเอาเพราะฉะนั้นบุญเก่าก็กำลังจะหมดไปบุญใหม่ไม่สร้างยังไม่พอยังแย่งกันกินยังโกงกันกินไร้น้ำใจกันก็เลยทำให้เกิดทุพพิกภัยคืออากาศแปรปรวนทุกสิ่งทุกอย่างแปรปรวนหมดมันถึงจะแย่อย่างนี้ทีนี้หนึ่งนะไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้เราเพราะหนึ่งนะบุญเก่านะมันจะหมดสองบาปใหม่มันก็กำลังท่วมเพราะเอาแต่โกงเอาแต่คอร์รัปชันแล้วไงล่ะถ้า ถ้าพระองค์อนุญาตให้พระสาให้พระโมคคัลลานะพลิกเอางวนดินขึ้นมากินขึ้นมาฉันพระเอามาเอาขึ้นมาพระก็ได้ฉันถ้าพระได้ฉันไม่ให้คนได้ฉันบ้างพระโดนด่าตายที่ในเมืองนั้นมีอาหารในเมืองมีอาหารพระก็ฉันน้อยเนี่ยพอในเมืองหมดอาหารพระไปเอางวนดินขึ้นมาฉันเฉยเลยปล่อยชาวให้ชาวเมืองอดอยากก็ถ้าอย่างนั้นก็เอางวนดินเยอะๆสิเอาไปเยอะๆเลี้ยงชาวบ้านด้วยจะได้เลิกอดมันไม่เช่านั้นสิตอนพระอยู่ก็พอเลี้ยงกันได้แต่ถึงเวลาพระต้องไปเมื่อถึงเวลาพระไปเองยังไม่ได้ทำบุญใหม่เองยังไม่ได้ทำบุญใหม่เพราะฉะนั้นพระไปเองก็อดต่อเพราะบุญเก่าเองก็หมดบุญใหม่เองก็ไม่ได้ทำพอพระไปเองก็แย่ที่พอมีอยู่ในบ้านในเมืองเองก็แย่งกันต่อเพราะฉะนั้นพอพระไปเองก็อดต่อเหมือนเดิมถ้าพระพลิกงวนดินขึ้นมาฉันไม่แบ่งให้เองเองก็ว่าพระอันนี้ครบไม่ได้แบ่งให้เองกินเองก็ไม่มีโอกาสสร้างบุญเพราะฉะนั้นถ้าพระไปแล้วเองก็อดต่อเพราะบุญเองมันจะหมดอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนี้ทำนองเดียวกันถ้าไปบิณฑบาตที่ทวีปอื่นเอามาฉันลำพังพระอะไรว่าพระเอาตัวรอดลำพังเนี่ย500รูปเนี่ยแล้วปล่อยให้ชาวบ้านอดนี่จะครบกันยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อดูโดยสรุปแล้วพุทธองค์จึงบอกให้พระทนอยู่ทำไมอยู่ยังไงล่ะก็กินข้าวตากเลี้ยงม้าน่ะนะอ๋อถึงคราวนะพระกับประชาชนต้องอยู่ด้วยกันอดด้วยกันอิ่มด้วยกันแล้วมันต้องอย่างนั้นแล้วมันถึงจะเห็นใจกันได้แล้วก็อยู่อย่างนั้นล่ะไอ้คนดีมันยังมีอยู่เดี๋ยวมันได้ทำบุญแล้วนะไอ้บุญใหม่นี่แหละจะต่ออายุเมืองนั้นได้เพราะฉะนั้นพุทธองค์ทรงอยู่จนกระทั่งออกพรรษาพอออกพรรษาปุ๊บไปลาจะไปเมืองอื่นนั่นแหละก็เป็นการเตือนให้เจ้าเมืองนั่นแหละได้ทำบุญการที่เจ้าเมืองได้ทำบุญกับพระ500รูปแต่ละรูปน่ะยังต่ำก็เป็นพระโสดาบันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานให้มีพระโมคคัลลานะมีพระสารีบุตรอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นบุญใหม่ที่เจ้าเมืองทำกับที่ชาวบ้านที่มันร่วมด้วยคนละมากคนละน้อยอะไรก็คนละนิดคนละหน่อยแต่ว่าได้เนื้อบุญอย่างเยี่ยมเกิดขึ้นคือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์มาทำบุญด้วยเอามาเป็นเนื้อนาบุญนะพอทำพรึบก็เท่านั้นนะบุญส่งผลทันตาเห็นเมืองนั้นก็เลยรอดไปมีบุญใหม่มาต่อมีบุญใหม่ชนิด

0: ิพุทธองค์เป็นเนื้อนาบุญให้อันนี้เอาละวันนี้พุทธองค์ไม่อยู่และทางโลกก็รู้กันอยู่โควิดระบาดแล้วก็เศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่กันทั้งโลกนั่นแหละแล้วบางประเทศอดรนทนกันไม่ไหวรบกันเองรบกันนั่นระหว่างประเทศเราก็ได้ข่าวอยู่บางประเทศก็เอาเปรียบกันจนทั้งหึ่มหึ่มเข้าใส่กันมีการที่เรื่องเศรษฐกิจกันและกันให้วุ่นไปหมดทั้งหมดนี้ถามว่าอะไรอ๋อนิดเดียวหนึ่งบุญเก่านะมันทำเอาไว้นะมันจะหมดแล้วเนื่องจากไม่เจอพุทธศาสนาเลยไม่รู้จักสร้างบุญใหม่เพราะฉะนั้นยิ่งรบกันไปเท่าไหร่ยิ่งอดหนักด้วยกันทั้งคู่เพราะนอกจากไม่ได้เติมบุญใหม่เพราะไม่รู้จักบุญแล้วยังทำสงครามฆ่ากันไปอีกด้วยแล้วก็รังแกกันเอาเปรียบกันในเรื่องของการทำมาหากินรังแกกันรัดเบียดเบียนกันในเรื่องเศรษฐกิจด้วยมันก็จะมีแต่ทางแย่ลงแย่ลงแต่มันเป็นบุญของพวกเราเป็นบุญของชาวพุทธที่พบพระพุทธศาสนารู้ว่าจะอะไรยังไงจะอดอยากยากจนยังไงยังไงทำบุญก่อนถึงจะรู้จักการทำหยุดใจหยุดใจนิ่งหรือไม่รู้จักศูนย์กลางกายหรือไม่อะไรก็ตามทีขึ้นชื่อว่าชาวพุทธใจที่จะแบ่งปันใจที่จะทำบุญกันมีอยู่แต่ของเราน่ะมันพันพิเศษหลวงปู่บอกหยุดเป็นตัวสำเร็จใจหยุดเข้าศูนย์กลางกายได้บุญก็เกิดแล้วก็ถึงจะหยุดสนิทไม่สนิทบุญก็ได้มากกว่าคนอื่นวันนี้ก็มาบูชาข้าวพระกันแล้วก็ตั้งใจตั้งกองทุนให้พระไปเผยแผ่เผยแผ่แล้วเป็นไงชาวโลกมันจะได้รู้จักการทำบุญการทำบุญของเราวันนี้นะกลายเป็นต่ออายุให้ชาวโลกเขานั่นนะให้เขารู้จักทำบุญตามเรามาเพราะฉะนั้นวันนี้บุญใหญ่หลวงพ่อจึงขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกๆรูปทุกๆคนเนอ
1: สาธุ
0: พร้อมกันนี้ก็ขอถือโอกาสอาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิแห่งความเป็นชาวพุทธแท้ของพวกเราทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่นอกประเทศที่ร่วมกันทำบุญในวันนี้ก็ตามขอใช้สิทธิแห่งความเป็นชาวพุทธแท้ของเรารู้หน้าที่ทั้งสี่ประการอย่างดีของเราปฏิบัติหน้าที่สี่ประการอย่างดีของเราขออาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบูรพาจารย์ทั้งหลายที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในยุคปัจจุบันนี้แล้วขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายทั้งที่อยู่ในสภาธรรมกายแห่งนี้และทั้งที่ร่วมบุญกันอยู่ในแต่ละประเทศที่ส่งร่วมกันมานี่แหละให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราที่สร้างเคียงบ่าเคียงไหลกันมาชาติแล้วชาติเล่านับอสงไขยภพชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งมาถึงชาตินี้มาถึงวันนี้และที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างให้มันยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าได้กันให้เป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มฉ่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้ จงมาสถิตสถาพรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเรา

แล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันพวกเราทั้งหลายตลอดจนลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวารชนให้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพอุปัตถวะอันตรายใดๆอย่าได้มาแผ่วผ่านให้พวกเราทั้งหลายจงอายุมั่นขวัญยืนอยู่สร้างบารมีต่อไปอีกนานๆให้บุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันแม้ธุรกิจการงานอาชีพของเราให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะได้มีพละกำลังมาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกจะได้ไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้บุญดวงนี้ติดตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของพวกเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่ทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายและสัพพวิชาการทั้งหลายทั้งโลกก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบใดยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ท่านลงมาสร้างบารมีปราบมารในยุคไหนๆภายภาคหน้าให้บุญดวงนี้ล่ะพาเราไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนอย่างกับเป็นเงาตามตัวของท่านไปและเมื่อถึงวันเกิดก็ให้บุญดวงนี้ละพาเราไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบารมีที่ผ่านมาของเราแต่ละชาติละชาติละชาติแต่ละครั้งละหนในชาตินั้นๆชัดเจนเพื่อจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้ก้าวกระโดดต่อไปอีกจะได้มีอานุภาพปราบมารปราบกิเลสได้สมใจนึกพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ให้บุญดวงนี้แหละไปตามเอาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไหร่ไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกับเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติให้มีมากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติตลอดทั้งแว่นแคว้นที่ไปเกิดให้เลี้ยงได้ให้มากพอแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมตลอดทั้งประเทศที่ไปเกิดให้เลี้ยงได้ให้มากพอแม้จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เจ้าพระหนุ่มเนนน้อยตลอดทั้งโลกธาตุที่ไปเกิดเลี้ยงได้ให้เลี้ยงได้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้วันนี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคน

ยอดนักสร้างบารมีจากทั่วทุกสารทิศได้หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมจารึกหน้าประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของชีวิตในพิธีสถาปนาตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์ศูนย์รวมใจเพื่อการสร้างสันติภาพโลกทุกย่างก้าวแห่งการอัญเชิญพระป่ามหากุศลทรงไว้ซึ่งความสง่างามและเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติดุจดังขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันมาสร้างบารมีและในวาระอันเป็นอุดมมงคลนี้พระแสแห่งความปีติได้แผ่ซ่านไปทั่วศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเสียสละและศรัทธาอันไม่มีประมาณของคณะประธานบุญพิธีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริพร้อมด้วยห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือและคณะเจ้าภาพผู้มีบุญท่านคือต้นบุญต้นแบบผู้ทรงสว่างนำทางในการสร้างมหาทานบารมีที่ได้นำพาสาธุชนน้อมถวายผ้าป่ามหากุศลก่อนที่วาระอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันหยุดใจน้อมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะรากฐานที่มั่นคงที่สุดของการสร้างองค์พระเจดีย์คือรากฐานแห่งความสงบสว่างที่หยั่งลึกลงในดวงใจของผู้คนอย่างแท้จริงทรัพย์อันบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นจากหยาดเหงื่อและความวิริยะอุตสาหะในวันนี้ได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์อันล้ำค่าเป็นดั่งทองคำบริสุทธิ์ที่จะถูกจารึกฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาชั่วนิรันดร์มหากุศลในครั้งนี้จะเป็นสิริมงคลอันสูงสุดคุ้มครองรักษาวงตระกูลและเป็นทางมาแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสืบไปตราบกาลนาน

เมื่อการเวลาแห่งประวัติศาสตร์เดินทางมาถึงท่านประธานสงฆ์พระครูสิทธิรัตนวิเทศเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซสาธารณรัฐเกาหลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานสงฆ์ธุดงคสถานอำนาจเจริญได้เมตตานำคณะสงฆ์คณะประธานบุญพิธีและเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านน้อมกลั่นกายวาจาใจเชื่อมต่อดวงใจอันบริสุทธิ์ไว้กับพระรัตนตรัยเพื่อกลั่นผืนแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างสวยดังแสงแห่งพระธรรมที่พร้อมนำพาชาวโลกเข้าถึงหนทางสายกลาง

ื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูสิทธิรัตนวิเทศได้เมตตานำสาธุชนโปรยรัตนชาติลงสู่แท่งประดิษฐานเปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่หลอมรวมความศรัทธาของทุกคนไว้เป็นหนึ่งเดียวทุกแรงกายทุกแรงศรัทธาที่ร่วมใจกันตอกเสาเข็มจำลองในวันนี้ได้หลอมรวมเป็นมหาพลังแห่งความบริสุทธิ์เพื่อนำพาความสงบร่มเย็นไปสู่พุทธศาสนิกชนในภาคพื้นอีสานภาพประวัติศาสตร์ในวันนี้ส่องสว่างขึ้นกลางดวงใจจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำอันล้ำค่าเสียงปั้นจันทร์ที่ดังกังวานก้องคือเสียงแห่งมหาปิติและชัยชนะดุจเสียงประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของมนุษย์และเทวาว่าบัดนี้องค์พระเจดีย์แห่งสันติภาพโลกกำลังจะหยั่งรากลึกลงบนผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทุกรอยยิ้มอิ่มบุญทุกหยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติจะเป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานในทุกคราที่หวนระลึกถึงเพราะบุญ

คือสหายแท้และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งปวงขออนุโมทนาในมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านความปลื้มปีติในวันนี้คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งบารมีที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้มารวมกันสานต่อปณิธานแห่งความดีสั่งสมเสบียงบุญติดตัวไปในภพเบื้องหน้าและกลับมาร่วมสร้างความสว่างสวัยด้วยกันอีกครั้งในทุกๆวาระบุญมหากุศลตราบจนกว่าองค์พระเจดีย์พระภาคารสองธรรมแห่งนี้จะสร้างสถาปนาขึ้นจนสำเร็จสมบูรณ์

0: ชีวิตในโลกล่าลวงตาเห็นทุกเป็นสุขพาโศกสิ้นดังเหยื่อที่ล่อปลาติดเบ็ดแสบเผ็ดเดือดร้อนดิ้นกว่าได้เห็นธรรมคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์ล้ำค่าของตะวันธรรมที่แสดงให้เห็นถึงทุกโทษภัยในสังสารวัฏที่เป็นดังหลุมพรางแห่งทุกข์ที่ล่อให้มนุษย์คนแรกคนเล่าได้ตกลงไปด้วยคิดว่านี่คือความสุขอันเป็นนิรันดร์แต่ทว่าความสุขที่แท้จริงนั้นจะบังเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งสถิตอยู่ณกลางกายของมนุษย์ทุกคนซึ่งในเรื่องนี้หลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาเคยให้โอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและวิธีการที่จะเข้าถึงพระธรรมกายไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: พยายามรักษาใจตลอดเวลาไม่ให้เคลื่อนจากศูนย์กลางกายต้องมีความสุขความบริสุทธิ์ไม่ติดอะไรเลยจริงๆใจต้องเกลี้ยงจริงๆไม่ติดในคนสัตว์สิ่งของถ้าฐานทัพหยาบไม่บริสุทธิ์จะเข้าไปถึงผู้บริสุทธิ์คือพระธรรมกายภายในได้อย่างไรพระธรรมกายภายในท่านเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์อยู่กับผู้บริสุทธิ์เหมือนฝูงนกอยู่กับฝูงนกฝูงเนื้ออยู่กับฝูงเนื้อดังนั้นเราต้องทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้ต้องหยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะถ้าหากไม่บริสุทธิ์ก็จะเป็นมลทินของใจถ้าใจบริสุทธิ์มันจะนิ่งอยากอยู่ภายในเองใจจะไม่อยากไปติดในคนสัตว์สิ่งของเรื่องกะโหลกกะลาอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อใจไม่บริสุทธิ์จะกระเจิดกระเจิงถ้าตัวลูกไม่บริสุทธิ์แล้วจะเข้าถึงสิ่งที่บริสุทธิ์หรือผู้ที่บริสุทธิ์ภายในได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้ไปให้เป็นคืนวันแห่งความบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งนิ่งในนิ่งจนความบริสุทธิ์รวมตัวหยุดนิ่งเป็นความสว่างความบริสุทธิ์จะเป็นดวงใสๆเป็นองค์พระใสๆใจที่บริสุทธิ์จะมีความสุขเพิ่มขึ้น

ผู้ชมคะไม่ใช่เรื่องยากหากเราทำทุกอนุวินาทีที่ผ่านไปให้เป็นไปเพื่อการสั่งสมความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราเพราะความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนั้นจะเกื้อหนุนให้เราถึงพร้อมด้วยมนุสสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังโอวาทที่หลวงพ่อธรรมชโยเคยปรารภไว้ว่า

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเรา

แต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจิตศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาจิตศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะ

นึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราก็เริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

มีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้ง

ุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

0: ในทิศอีสาน
1: ทัศนียานุทิศาย
0: ในทิศโหระดี

0: นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้

0: ไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
2: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GVN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีจะทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญในทุกๆกิจกรรมงานบุญนะคะไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทุกแพลตฟอร์มค่ะและเช้านี้อยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมกิจกรรมงานบุญนี้ดูแล้วขอให้ใจผ่องใสนะครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในท่านคุณบุญครับสวดธรรมจักรปะวัตนสูตรด้วยจิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจของเราทุกคนนะครับ
1: ถ้าเกิดกิเลสแล้วเราต้องมาฮิวใจของเรานะ
0: ฮิวยังไง
1: ฮิวใจของเราด้วยการเติมบุญไงเพราะว่าในทุกๆครั้งที่ทำบุญจะมีพลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นทำให้ใจของเราเนี่ยแบบว่าเยียวยาได
0: ้เก่งมากครับ
1: ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะไปร่วมกันสร้างบารมีนะคะเราก็มาติดตามรับชมเรื่องราวดีๆที่ทางรายการเนี่ยนำมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีของเรานะคะวันนี้เป็นเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเช่นเคยค่ะเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ของพวกเราที่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ชื่อสุเมธค่ะผู้เป็นต้นแบบของนักสร้างบารมีเป็นเรื่องราวแค่บางส่วนบางตอนเท่านั้นเองนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยที่ท่านเนี่ยเกิดเป็นลูกชายคนเดียวของพราหมณ์เรียนจบไตรเพศแล้วเนี่ยนะคะพร้อมทั้งศาสตร์แขนงต่างๆโดยเฉพาะศาสตร์ของมหาปุริลักษณะศาสตร์เนี่ยเป็นความสามารถพิเศษของท่านแล้วท่านก็ชำนาญเชี่ยวชาญในบทกวีด้วยค่ะ
0: ก็คือจบไตรเพศนะก็เป็นวิชาของทางพราหมณ์นั่นเองครับเนื่องจากว่าพ่อแม่ของท่านนะครับได้เสียชีวิตตั้งแต่ท่านเนี่ยยังหนุ่มผู้ที่จะจัดการมรดกจึงได้นำทรัพย์สินเนี่ยมาให้ท่านดูครับแล้วก็เปิดห้องหลายห้องทีเดียวที่เต็มไปด้วยรัตนะต่างๆมีทั้งทองเงินแก้วมณีแก้วมุกดามากมายนะครับแล้วก็ยังชี้แจงว่าทรัพย์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นของที่สืบทอดกันมา7ชั่วอายุไขของบรรพบุรุษขอให้ท่านเป็นผู้สืบทอดมรดกคนต่อไปเถิดถ้าเป็นเราเนี่ยเปรียบเลย
1: จะมีใครมาอัญเชิญนี่เนี
0: ่ยนะเมื่อท่านเห็นสมบัติเหล่านั้นแล้วนะครับแทนที่จะตื้นตันตื้นเต้นตื่นเต้นเนาะ
1: ตื่นเต้น
0: เป็นรณกรยังตื่นเต้นแทนเลยนะท่านก็กลับตักเตือนสอนตนเองแล้วก็พิจารณานะครับว่าการถือปฏิสนธิในภพใหม่บ่อยๆขึ้นคือการเกิดนะครับเป็นทุกข์การแตกดับแห่งสรีระในสถานที่เกิดแล้วเกิดเล่าก็เป็นทุกข์
1: จริง
0: เกิดมาก็ต้องแก่ต้อง
1: เจ็บรู้สึกจี๊ดจี๊ดทุกคำเมื่อกี้เนี้ยจี๊ดจี๊ดเข้าไปในใจ
0: เรามีความแก่เป็นธรรมดาไงเนาะต้องเจ็บครับต้องตายเหมือนชาวโลกทั่วไปควรแสวงหาทางที่ไม่ต้องมีการเกิดการตายอีก
1: โอ้โหคิดว่าแสวงหาทางที่ไม่ต้องมีการแก
0: ่
1: ต้องไปพึ่งหัตถการเนาะ
0: จริงๆมันมีวิธีนะต่อครับต่อ
1: ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะคะท่านก็คิดแสวงหาหนทางเลยนะคะเพื่อความหลุดพ้นจากภพชาติให้ท่านได้ที่ให้ได้ท่านเนี่ยอุปมาเอาไว้ว่าเมื่อความเกิดมีอยู่ความไม่เกิดก็ต้องมีเมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นอันระงับความร้อนยังมีได้สถานที่ระงับกองไฟคือกิเลสต้องมีแน่นอนเมื่อภพมีอยู่ภาวะที่ไม่ใช่ภพก็น่าจะมีคนบางคนในโลกนี้พกพาสมบัติมากมายติดตัวไปเดินทางไปกับหมู่โจรเขาจำเป็นจะต้องละทิ้งพวกโจรไปเพราะกลัวสูญเสียทรัพย์และเลือกเส้นทางที่จะเกษมปลอดภัยชั้นใดกายอันเน่าเปื่อยนี้ก็ฉันนั้นเปรียบเสมือนโจรปล้นทรัพย์ถ้าเราจะทำความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ทรัพย์คืออริยมรรคและกุศลธรรมของเราจักสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จำจะต้องสละทิ้งภายนี้กายนี้นะคะเพื่อมันเปรียบเสมือนมหาโจรแล้วเข้าไปยังมหานครคือนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะค่ะ

0: เมื่อสุเมธโพธิสัตว์นะครับท่านนั่งครุ่นคิดถึงอานิสงส์ของการทำนิคัมมาก็คือการออกบวชนะครับก็ยังคิดต่อว่าบรรพบุรุษของเรารวบรวมกองทรัพย์ใหญ่นี้ไว้เมื่อไปปรโลกก็คือชีวิตหลังความตายเนี่ยแม้กระทั่งปณะเดียวก็คือเงินตราเนี่ยก็เอาไปไม่ได
1: ้
0: ส่วนเราเนี่ยควรเปลี่ยนทรัพย์หยาบๆนี้ให้เป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตัวตามเราไปข้ามภพข้ามชาติจากนั้นนะครับท่านสุเมธโพธิสัตว์ก็ได้กราบทูลพระราชาขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าครับพระบาททุกชาติก็คือการเกิดนะฮะชราและมรณะเนี่ยรบกวนตลอดเวลาจำเป็นต้องออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมทรัพย์ที่มีอยู่หลายแสนโกฏินี้ขอพระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพโปรดทรงดำเนินการกับทรัพย์ของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระราชานะครับที่ตรัสว่าเราไม่ต้องการทรัพย์ของท่านขอให้ท่านเนี่ยนำไปทำบุญตามใจปรารถนาเถิดสุเมธโพธิสัตว์นะครับก็ตีกลองร้องเปล่าประกาศไปทั่วทั้งเมืองทีเดียวว่าใครอยากได้ทรัพย์สมบัติอะไรก็ให้มาขนไปได้เลยจากนั้นท่านก็เริ่มบริจาคมหาทานบารมีนะครับโดยใช้เวลาแจกทรัพย์ของท่านเนี่ยอยู่ถึง7วันจึงได้ออกจากปราสาทไปบวชเป็นฤาษีอยู่ตามลำพังครับ
1: โหคิดดูสิว่าแจกถึง7วันเนี่ยนะว่าจะเยอะมากมายขนาดไหนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยมีความตั้งใจมากเพียง7วันเท่านั้นก็สามารถทำอภิญญาสมาบัติให้บังเกิดขึ้นได้เลยนะคะสามารถห่อเหินเดินอากาศได้เป็นมหาฤาษีที่มีตบะกล้ามากค่ะท่านหมั่นเจริญเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าเสวยสุขอยู่ในฌานสมบัติเป็นเวลายาวนานเมื่อท่านเนี่ยนะคะออกจากป่าแล้วก็ไปพบเห็นมหาชนกำลังสร้างถนนหนทางเพื่อใช้ที่เป็นที่เสด็จไปของพระทีปังกรพุทธเจ้าท่านรู้สึกปิติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็อยากได้บุญใหญ่ในครั้งนั้นด้วยจึงขอร่วมทำถนนด้วยเรี่ยวแรงของตนเองค่ะอีกทั้งยังเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยการนอนทอดร่างตนเองเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าในวันนั้นนะคะท่านได้รับการพยากรณ์ว่าอีก4อสงไขยแสนมหากัปท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะโคดมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันของเรานะคะผู้ทรงบังเกิดตามพุทธพยากรณ์ที่ได้รับจากพระทีปังกรพุทธเจ้าตรงตามพุทธพยากรณ์ตามความเป็นจริงทุกประการค่ะ
0: นี่ก็คือเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมของเรานะครับก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี่แหละก็คือขั้นตอนของพระโพธิสัตว์เนี่ยตั้งแต่คิดในใจเนาะคิดในใจว่าจะเป็นพุทธเจ้าคิดในใจตลอดครับจนกระทั่งเปล่งวาจาครับแล้วก็ได้รับพุทธพยากรณ์จนกระทั่งเป็นเนียตาโพธิสัตว์แน่นอนไม่แปรผันต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนโอ้โหสร้างบารมี20อสงไขยกับแสนมหากัปนี่คือเรื่องราวของพระองค์ท่านนะครับ
1: ใช่สร้างบารมีต้องมีขันติบารมีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องทำความเพียรให้ยิ่งยวดเท่านั้นนะคะจึงจะประสบความสำเร็จได้ค่ะอย่างเช่นเราในทุกๆคนนะคะทุกๆวันมาพร้อมกันจันทร์ถึงเสาร์อันนี้ก็เป็นการสร้างบารมีแบบความเพียรอย่างยิ่งยวดเช่นเดียวกันดังนั้นตอนนี้เราไปสร้างบารมีพร้อมๆกันกับพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะ
0: เช่นครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจาก

ัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆัง

สุราเมระยะมัชฌะปะมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่

ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านฐานะบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรจุฑามาสจีนบุญหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโต

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอด

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: ท่าน

0: ธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเรียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ได้ในโอกาสนี้ครับ

การสั่งสมบุญบารมีเป็นเรื่องหลักที่สำคัญเราจะต้องหมั่นสั่งสมบุญกันบ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้บาปอกุศลได้ช่องหากเราไม่หมั่นสั่งสมบุญจิตใจไม่อยู่ในบุญแล้วกระแสแห่งบาปอกุศลก็จะชักนำใจของเราให้ตกอยู่ใต้อำนาจอาสวะกิเลสการรักษาใจให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์ก็เพื่อไม่ให้กระแสบาปเข้ามาปนเปื้อนได้การฝึกใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะเมื่อใจของเราใสบริสุทธิ์กระแสบุญก็จะเพิ่มพูนทับทวีขึ้นดังนั้นการสั่งสมบุญและรักษาใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำคู่กันไปมีวาระแห่งสุภาษิตปรากฏอยู่ในปัญจหัตถิยะเถราประทานความว่าดอกอุบลห้ากรรมที่เราทำเป็นพวงมาลัยไว้มีอยู่เราเลื่อมใสได้เอาดอกอุบลนั้นบูชาพระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตนและดอกไม้เหล่านั้นเรายกขึ้นเป็นหลังคาบูชาพระบรมศาสดาเราทรงดอกไม้ถวายพระมหามุนีดังสิทธิ์ก้านล่มถวายอาจารย์ฉะนั้นในกัปที่สามหมื่นเราได้บูชาดอกไม้ใดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกัปที่สองพันแต่กัปนี้นะเราได้เป็นกษัตริย์ห้าครั้งและเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพละมากมีพระนามวหัตถิยะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วถ้อยคำมันเป็นสิริมงคลที่หลวงพ่อนำมากล่าวนี้นะเป็นพระคาถาของพระอรหันตเถระรูปหนึ่งที่ท่านทราบซึ้งในผลแห่งบุญในสมัยเมื่อครั้งที่ยังสร้างบารมีอยู่ท่านเป็นอุบาสกที่เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเคารพนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นยังมีนักสร้างบารมีสมัยก่อนอีกมากมายทีเดียวนะจ๊ะที่ท่านมีใจหนักแน่นและเคารพบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายคำว่าเคารพอย่างหนักแน่นนี้เนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งทีเดียวหมายถึงความเป็นผู้ที่มีใจตระหนักมีใจแน่นหนักมัน

คงในพระรัตนตรัยไม่มีอะไรที่จะสามารถมาสั่นคลอนความศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยได้เหมือนกับหินศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฉะนั้นไม่ว่าจะมีเรื่องราวอันเป็นเท็จจะมีการใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีต่อพระศาสนาก็รับฟังด้วยจิตใจที่เป็นปกติไม่หวั่นไหวมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอะไรจะมาเสมอเหมือนด้วยพระรัตนตรัยนั้นไม่มีจึงมุ่งหน้าเอาบุญเพียงอย่างเดียวไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ไร้สาระที่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อนักสร้างบารมีทั้งหลายในอดีตท่านยังเป็นแบบอย่างของการสร้างบารมีมายาวนานเมื่อนำมาเล่าแล้วผู้ที่ได้รับฟังก็มีกำลังใจเพิ่มพูนดังเรื่องการสร้างบารมีในสมัยพุทธกาลที่หลวงพ่ออยากจะนำมาเล่าให้ลูกๆฟังในวันนี้เป็นตัวอย่างที่ควรจะจดจำแล้วนำไปปฏิบัติตามทีเดียวเพราะท่านเมื่อได้โอกาสสร้างบุญแล้วก็ไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปถึงแม้จะดูว่าเป็นการกระทำที่เล็กน้อยในสายตาของคนทั่วไปแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเนื้อนาบุญในพระศาสนานี้เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศที่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแม้ทำบุญเพียงเล็กน้อยก็ได้รับอานิสงส์อย่างมหาศาลทีเดียวพระปัญจหัตถิยะเถระท่านเป็นพระอรหันต์เถระเจ้าองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลซึ่งตัวท่านมีประวัติการสร้างบารมีที่น่าอัศจรรย์ใจในผลบุญยิ่งนักย้อนไปในอดีตหลายๆชาติพระเถระได้บำเพ็ญบุญไว้ในพระพุทธเจ้ามากมายหลายพระองค์ท่านได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาตลอดเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีอยู่ในวัฏฏะสงสารแต่ก็ยังไม่ได้รับผลแห่งบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรเพราะชาติที่ผ่านมาท่านยังสร้างบุญไม่ค่อยจะเต็มที่เท่าที่ควรจนกระทั่งมาถึงยุคทองของสัตว์โลกอีกยุคหนึ่งในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสุเมธะได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกหลังจากที่ตรัสรู้แล้วทรงประกาศพระธรรมจักรไปทั่วชมพูทวีปทรงยังโลกให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมไปทั่วทุกหัวระแหงพระเถระท่านได้บังเกิดในตระกูลหนึ่งที่สมบูรณ์พร้อมด้วยสมบัติทั้งหลายทำให้ท่านมีความสุขไม่ได้ลำบากอะไรเลยจนกระทั่งเติบโตขึ้นตามลำดับจนได้บรรลุนิติภาวะแล้วก็ได้ฟังข่าวการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าทั่วพื้นชมพูทวีปนี้น่ะต่างก็พากันกล่าวแซ่ซ้องสรรเสริญพระบรมศาสดาว่าเป็นพระอรหันต์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาแสดงธรรมนำออกจากทุกข์หมู่ชนทั่วทุกสารทิศต่างพากันไปเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมการที่ตัวเราเองได้รับข่าวอันเป็นมงคลอย่างนี้แล้วตั้งอยู่ในความประมาทเป็นสิ่ง

ที่ไม่สมควรเลยเราควรหาโอกาสฟังธรรมจากพระองค์สักครั้งในชีวิตเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็รอคอยโอกาสที่จะเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นพระบรมศาสดาด้วยตาของตนเองเพียงแค่ฟังเสียงการสรรเสริญพระพุทธคุณท่านก็เกิดเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างเต็มเปี่ยมจนกระทั่งวันหนึ่งโอกาสที่รอคอยมานานแสนนานก็มาถึงพระบรมศาสดาได้เสด็จผ่านมาประทับอยู่ในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ทำให้ชาวเมืองพากันปีติเกิดโกลาหลที่จะได้บุญกับพระบรมศาสดาต่างก็นำดอกอุบลห้ากำมือเดินมุ่งหน้าไปยังสถานที่ประทับเพื่อบูชาพระพุทธองค์เมื่อกุลบุตรผู้มีบุญเห็นมหาชนพากันถือดอกไม้ออกจากเรือนเพื่อไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาก็คิดว่ามหาชนต่างพากันไปเพราะต้องการบุญโอกาสที่ดีมาถึงในวันนี้แล้วเราไม่ควรปล่อยโอกาสที่ดีงามอย่างนี้เนี่ยให้เลยผ่านไปเราควรจะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพร้อมกับมหาชนทั้งหลายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็หาดอกอุบลมาห้ากำมือจากนั้นได้เดินถือเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์พร้อมกับหมู่ชนขณะที่เดินไปอยู่นั้นก็มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กำลังเสด็จดำเนินไปบนถนนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวัสสุเมธผู้มีพระจักษุทอดลงต่ำตรัสพอประมาณเสด็จอย่างสงบมีความองอาจสง่างามมีพระสติสำรวมอินทรีย์กุลบุตรเห็นอย่างนั้นในใจก็เกิดมหาปิติที่ท่านเห็นพระพุทธองค์มองดูพระบรมศาสดาด้วยความเลื่อมใสแล้วก็นำดอกบัวที่ถือมาบูชาพระบรมศาสดาในระหว่างทางนั่นเองทันใดนั้นเหตุอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นดอกบัวเหล่านั้นได้ลอยขึ้นไปบนอากาศเป็นเพดานคล้ายร่มลอยอยู่ในอากาศลอยไปเหนือพระเศียรของพระบรมศาสดาพออุบาสกเห็นภาพอันน่าอัศจรรย์อย่างนั้นก็เกิดมหาปิติอันไม่มีประมาณในใจเต็มตื้นด้วยความสมนัสเปรมปรีเป็นผู้มีสรีระอันปีติแผ่ซ่านไปทั่วสรรพางกายตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยจนตลอดชีวิตแล้วก็ทำบุญทุกอย่างที่มีโอกาสแต่บุญที่ฝังใจท่านที่สุดก็คือการเอาดอกไม้บูชาพระบรมศาสดาท่านระลึกถึงบุญนั้นจนตลอดชีวิตของท่านเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกสมบูรณ์ไปด้วยทิพยสมบัติมากมายจนมาถึงในสมัยพุทธกาลนี้เนี่ยบุญในตัวที่สั่งสมมาก็เต็มเปี่ยมส่งผลให้ได้บังเกิดในตระกูลสูงแล้วก็มีกุศลศรัทธาออกบวชเจริญสมถะวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์ท่านปรากฏโดยชื่อตามกุศลที่ตนได้บำเพ็ญเอาไว้ว่าปัญจหัตถิยะ

ถระเมื่อระลึกถึงบุพกรรมของตัวท่านจึงประกาศการสร้างบารมีของตนว่าเราทรงดอกไม้ถวายพระมหามุนีดังสิทธิ์กั้นล่มถวายอาจารย์ในกับที่ 30,000 เราได้ยกดอกไม้ใดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกับที่ 2,000 แต่กับนี้เนี่ยได้เป็นกษัตริย์5ครั้งและเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพละมากมีพระนามว่าหัตถยะเราได้บรรลุคุณวิเศษทั้งหลายก็โดยอนุภาพแห่งบุญที่ได้ถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาเห็นไหมจ๊ะว่าผลแห่งบุญนี้เนี่ยไม่มีเล็กน้อยเลยหากเราได้ทำถูกเนื้อนาบุญถูกทักขิณายบุคคลถูกธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีผลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลบังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวขอเพียงให้มีจิตเลื่อมใสอย่างเต็มที่และทำถูกเนื้อนาบุญในบวรพระพุทธศาสนาอานิสงส์ที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้เราสมบูรณ์ไปด้วยมหาสมบัติทั้งหลายและมีความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกภพทุกชาติขอเพียงเราเชื่อมั่นในบุญอย่างเต็มเปี่ยมและคิดพูดทำลงไปโดยไม่ต้องไปลังเลกับอะไรทั้งสิ้นเพราะการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหากตกุศลดังนั้นเราต้องบูชาทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชากันทุกๆวันนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนเก่าเจ้าเดิมจะเคยเขียนแคสตี้เรื่องกุมารทองที่ชื่อหนูแดงเป็นมินิซีรีส์ติดต่อกัน3ตอนจบแต่ครั้งนี้เกิดเหตุอิมเมอร์เจนซี่จริงๆค่ะคือมันฉุกเฉินจึงขออนุญาตให้ลูกเขียนมานะคะอนุมัติลูกเข้าวัดครั้งแรกเมื่อปี2526สมัยนั้นยังสาวๆเป็นนิสิตปีหนึ่งมหาลัยแถวๆสามย่านการที่ลูกจะเข้าวัดพระธรรมกายการไปวัดของลูกคือไปวัดพระแก้วก่อนที่ลูกจะเข้าวัดพระธรรมกายเนี่ยการไปวัดของลูกคือไปวัดพระแก้ววัดโพไปเที่ยวไปโพสต์ท่าถ่ายรูปการมาร่วมกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายจึงถือได้ว่าเป็นการมาวัดที่แปลกคือออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าไปช่วยงานรับบริจาคแค่เจ้าหน้าที่รับบริจาคกระปาไปหลายร้อยคนแล้วก็สงสัยว่าไหนคนก็ว่าศาสนาเสื่อมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นคนมาวัดมากมายขนาดนี้มาถึงก็พากันนั่งสมาธิไม่พูดไม่จาบ่ายก็นั่งสมาธิทอดป่าทอดกฐินถ้าเป็นวันมาฆะตอนเย็นก็มีพิธีจุดโคมก็นั่งสมาธิกันอีกก็มีแต่นั่งจากนั้นต่างคนต่างก็กลับบ้านกว่าจะถึงบ้านก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนนี้คุณพ่อแม่ลูกซึ่งเป็นคนจีนและคุ้นเคยกับการไหว้เจ้ามากกว่าการเข้าวัดจึงทำความเข้าใจได้ยากว่ามันไปวัดไปทำอะไรของมันนะออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกดื่นเที่ยงคืนเมื่อลูกได้รู้จักคำว่าสร้างบารมีจึงได้ทุ่มเทเต็มที่ทั้งการทำกิจกรรมชมรมพุทธแล้วก็มาวัดเป็นประจำร่วมสร้างวัดตั้งแต่เริ่มซื้อที่ดิน 2,000 ไร่วัยรุ่นทั่วไปชอบเที่ยวหามรุ่งหามค่ำแต่วัยรุ่นชมรมพุทธสร้างบารมีหามรุ่งหามค่ำการทำบุญสร้างบารมีเป็นหมู่คณะเป็นเรื่องสนุกและมันอย่างเหลือเชื่อไม่ลองไม่รู้แต่ลองดูแล้วคุณจะติดใจระหว่างที่ลูกกำลังมันคุณพ่อแม่ก็รู้สึกว่ามันคือมันชักจะไปกันใหญ่ส่งไปเรียนหนังสือให้ไปทำเฮียนวิสาอาคมดันไปหลงงมงายทำยังไงคุณพ่อก็ไปยอมเข้าใจส่วนคุณแม่ด้วยความที่ใกล้ชิดกับลูกและมักจะเข้าข้างลูกจึงคล้อยตามได้มากกว่าคุณแม่น่ะเป็นคนใจเด็ดใจกว้างไม่คิดมากค่อนข้างเข้าใจโลกไม่ยึดติดอะไรมาลูกแนะวิธีนั่งสมาธิแล้วถามว่ามาม่าพอรู้เรื่องไหมคุณแม่ก็บอกว่าไม่รู้สิก็นั่งไปตามเรื่องคุณแม่เคยมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพกับคุณครูไม่ใหญ่เมื่อถึงตอนสอบอารมณ์คุณครูไม่ใหญ่ก็ถามว่านั่งเป็นไงบ้างจ๊ะคุณแม่ก็ตอบว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่พระลึกพระลึกเข้าไปอย่างนี้ไงปี2534คุณแม่แพ้ยาป่วยหนักมากต้องเข้าโรงพยาบาลลูกบอกคุณแม่ทำใจให้สบายนึกถึงบุญที่น้องชายคนเล็กจะบวชธรรมทาน

าญาติในวันพรุ่งนี้ปี34นะจ๊ะตอนข้ามคุณแม่ก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิบนเตียงคนไข้นี่ขนาดแพ้ยาป่วยหนักนะหลังเลิกนั่งคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าป้าม้าก็นั่งไปเรื่อยๆเนี่ยสักพักก็เห็นพระสว่างจ้าแล้วใครก็ไม่รู้ก็มาเต็มห้องไปหมด ผอมๆดำๆทั้งนั้น เขาจะมาขอส่วนบุญป้าม้าก็บอกไม่รู้เรื่องทำไม่เป็น จะขอบุญเหรอ พรุ่งนี้ไปวัดเบนสิเขามีงานบวชโน่นไปขอที่โน่นบุญเยอะแยะเออมาม่านี่ก็ท่าดีประมาณปี2537ท่านครูไม่ใหญ่ปรารภสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ลูกก็ได้ร่วมสร้างพระธรรมกายจำตัวแล้วก็บอกบุญองค์พระได้ร้อยกว่าองค์มีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งชอบสร้างพระมากทำเองแล้วก็ชวนน้องสาวทำด้วยโดยบอกน้องสาวว่าที่ซื้อกระเป๋าใบละเป็นหมื่นไม่เห็นมีใครมาไหว้กระเป๋าเธอสักหน่อยสร้างพระองค์ละหมื่นเดียวคนมาไหว้ตั้งเยอะแยะคิดมากอยู่ได้เออจริงนะคุณแม่ลูกก็ได้ร่วมสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ตัวเองให้อากงอาม่าสร้างองค์พระบนโดมสร้างเสาเข็มและสร้างพระแกนกลางในมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยท่านได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ๆของวัดมาตลอดเลยเมื่อครูไม่อยากเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคุณแม่และลูกๆทุกคนรวมทั้งลูกสะใภ้หลานๆตลอดจนแม่ครัวสมัครเป็นนักเรียนอนุบาลร่วมชั้นเดียวกันหมดทั้งบ้าน11คนยกเว้นคุณพ่อคนเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ของเอกบุรุษคือมีอยู่คนเดียวที่ไม่เห็นด้วยอย่างคงเส้นคงวาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันได้สอนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเรื่องกฎแห่งกรรมได้ผ่านเคสสตี้ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงเป็นเรื่องใกล้ตัวทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและก็นำไปใช้ได้จริงคุณแม่และลูกๆจึงมีความเห็นเรื่องบุญไปในทิศทางเดียวกันท่านจึงเป็นหลักและก็เป็นที่พึ่งพิงอันอบอุ่นของทุกคนในครอบครัวโดยปกติคุณแม่จะทำบุญเป็นหลักหมื่นเท่านั้นเนื่องจากเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้อย่างอื่นแต่ท่านก็มีเงินเก็บอยู่พอสมควรปี2547คุณครูไม่ใหญ่ก็เริ่มบอกบุญสร้างเสาแก้วมหารัตนวิหารคตลูกก็บอกคุณแม่ว่ามาม่าคราวนี้สร้างเสาคนเดียวแสนหนึ่งเลยนะอายุก็ไม่น้อยแล้วนะทำบุญไว้เยอะๆเถอะคุณแม่ก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าจะทำบุญ 100,000 แล้วบอกน้องสาวไว้แล้วว่าให้เตรียมถอนเงินมาให้ได้ประมาณวันที่23ธันวาคม2547คุณแม่เริ่มมีอาการไม่ค่อยสบายอ่อนเพลียคล้ายจะเป็นหวัดเช้าวันที่26ธันวาคม3วันเท่านั้นเองนะ2547เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยน้องสาวคนเล็กจึงได้พาคุณแม่ไปหาหมอระหว่างรอผลเลือดก็ทานโอวัลตินหลังจากนั้นคุณแม่ก็อาเจียนมีอาการหนาวคุณแม่อาเจียนอีก 2-3 ครั้งทั้งหนาวสั่นและมีอาการเกร็งแล้วก็มีเสียงฮึกๆเหมือนหายใจไม่ออกระหว่างนั้นน้องสาวก็รีบบอกให้แม่นึกถึงพระตลอดพอสามเฮือกคุณแม่ก็นิ่งไปเลยเห็นไหมสามเฮือกหมอเองก็ตกใจรีบปั๊มหัวใจปั๊มจนกระทั่งคุณแม่เริ่มหายใจได้เองก็นิ่งไปอีก

หมอก็ปั๊มอีกเป็นอย่างนี้สองสามครั้งระหว่างนั้นก็เรียกรถพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้เพียงแค่เวลาไม่กี่นาทีชีวิตของคุณแม่ก็ได้สูญสิ้นไปอย่างง่ายดายไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีกทั้งคุณพ่อและลูกคนอื่นๆยกเว้นน้องสาวคนเล็กไม่มีใครได้ทันเห็นใจคุณแม่เลยตัวลูกเองอยู่ต่างจังหวัดเมื่อทราบข่าวทางโทรศัพท์พอทราบว่าคุณแม่ไม่หายใจลูกนึกอะไรไม่ออกเพียงแค่เอ่ยปากกับเพื่อนว่าแม่ไม่หายใจและน้ำตาก็ไหลไม่หยุดขณะฟังเคสอยู่บ่อยๆการบ้านไอ้นึกถึงความตายทุกวันแต่เมื่อเจอเข้ากับคนใกล้ตัวแล้วเป็นคนที่รักมากเนี่ยมันเจ็บจนพูดไม่ออกเพื่อนๆทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันว่าต้องทำตามหลักวิชาคืออย่าร้องไห้ทำให้ลูกพยายามตั้งสติจนได้อย่าร้องไห้ลูกเดินทางมาถึงโรงพยาบาลคุณแม่ก็ถูกฉีดฟอร์มาลีนไปแล้วท่านนอนอยู่บนเตียงเข็นมีผ้าคลุมหน้าอยู่มันเหมือนฉากในหนังเลยค่ะที่จะตั้งไปเปิดผ้าคลุมหน้าออกลูกก็ค่อยๆเปิดผ้าคลุมหน้าคุณแม่ออกพยายามทำใจนิ่งๆเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันเรียนมาแล้วก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาภาพที่เห็นคือใบหน้าคุณแม่เต็มไปด้วยรอยแดงๆม่วงๆเป็นจ้ำๆเกือบทั่วใบหน้าแล้วลูกก็พูดว่ามัมม่าลูกมาแล้วนะมัมม่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรนะนึกถึงบุญที่มัมม่าเคยทำนึกถึงองค์พระไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นรอรับบุญอย่างเดียวเดี๋ยวลูกจะทำบุญไปให้เยอะๆจะสร้างเสาแก้วมหารัตนวิหารก็ไปให้ด้วยนะเพื่อนก็พูดให้คุณแม่นึกถึงบุญอยู่ๆเอ๊ะมัมม่ายิ้มนี่ปากมีรอยยิ้มนิดๆจากนั้นลูกกับน้องสาวจึงไปเอาของที่รถเพื่อจะมาแต่งหน้าให้คุณแม่แต่พอกลับมาภาพที่เห็นคือหน้าของคุณแม่ขาวผ่องเป็นนวลจะลืมแต่เดิมแดงม่วงช้ำๆๆแต่ตอนนี้ขาวผ่องมีนวลเดียวไม่ต้องแต่งแล้วคุณป้าถึงกับถามว่าใครแต่งหน้าให้แม่น่ะสวยจังเลยภาพสุดท้ายคุณแม่สวยประทับใจลูกมากลูกไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ไม่มีลมหายใจแล้วจะสวยได้ขนาดนี้คำถามเหตุทั้งในปัจจุบันและในอดีตที่ทำให้คุณแม่เสียชีวิตคืออะไรคะทำไมคุณแม่จึงมีอายุเพียงแค่66ปีทั้งที่หมอดูก็ทายว่าจะอายุยืนถึง90ปีตอนที่คุณแม่ออกจากร่างแล้วท่านทราบไหมว่าเป็นอะไรนึกถึงองค์พระได้ไหมแล้วก็รู้สึกนึกคิดอย่างไรคุณแม่ได้ยินที่ลูกพูดหรือไม่แล้วก็ปัจจุบันคุณแม่อยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วลูกทำบุญทุกครั้งอุทิศเจาะจงให้คุณแม่ตลอดท่านได้รับหรือไม่ทุกคนคิดถึงคุณแม่มากท่านฝากอะไรถึงคุณพ่อและลูกๆบ้างหรือเปล่าคะทำไมทั้งคุณพ่อและลูกคนอื่นๆจึงไม่ทันได้เห็นใจคุณแม่เป็นแต่น้องสาวคนเล็กคนเดียวที่ดูแลแล้ววันก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิตพี่ชายคนโตฝันว่ารูปหล่อหลวงปู่ตกลงมาแตกเมื่อตื่นก็คิดว่าต้องเกิดเหตุกับคุณพ่อหรือไม่กับคุณแม่ความฝันนี้เป็นลางบอกเหตุหรือไม่เป็นลางบอกเหตุเราสามารถแก้ไขหรือช่วยอะไรได้บ้างไหมคะเหตุที่ทำให้คุณแม่หน้าขาวนวลผ่องร่องรอยจำเลือดหายไปหมดไม่เหมือนคนเสียชีวิตและมีรอยยิ้มคืออะไรคะคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่หม่อมม้าออกไปหาหมอปาก็นอนพักรู้สึกเหมือนมีใครมาป้าก็เลยรีบลุกขึ้นเห็นหม่อมม้าเดินมา

0: ยิ้มซะสวยอย่างที่ไม่เคยยิ้มให้ป้ามาก่อนเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่พูดป้าก็บอกว่าให้แม่รีบไปหาหมอซะเดี๋ยวป้าก็จะไปประชุมแล้วหมอม้าก็เดินไปอยากทราบว่าที่คุณพ่อเห็นใช่คุณแม่หรือเปล่ากะแล้วเชียวตอนนั้นคุณแม่สิ้นลมหรือยังสิ้นลมหรือยังที่มาเนี่ยเพราะอยู่คนละที่ถ้าสิ้นลมแล้วท่านตั้งใจจะมาบอกอะไรกับคุณพ่อโห วันที่สามหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตน้องสาวเห็นชายผ้าขาวพลิ้วๆเหมือนมีคนสวนเข้าไปในห้องคุณแม่วันที่สี่พี่สาวได้กลิ่นหอมหอมเหมือนคนเดินสวนไปสวนทางกันไม่ใช่ไปสวนนะสวนทางและในรูปถ่ายงานสวดมีดวงแก้วดวงใหญ่ลอยอยู่ทั้งหมดนี้ใช่คุณแม่ไหมคะน้องชายคนเล็กได้บวชพระให้คุณแม่คุณแม่มาร่วมงานบวชหรือไม่คะหลังจากที่คุณแม่จากไปสองวันลูกและพี่น้องก็ได้มาทำบุญเสาแก้วมหารัตนวิหารครบที่คุณแม่วันที่สองหลังจากท่านสิ้นคุณแม่มาถวายด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไปเชิญท่านมาบอกมาม้าไปด้วยกันเลยเมื่อคุณแม่ได้รับบุญแล้วมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะคุณป้าที่เลี้ยงกุมารทองหนูแดงเดี๋ยวนี้ท่านแอดวานซ์ไปมากในระดับติดต่อเจ้าได้ท่านบอกว่าอายุคุณแม่ยังเหลืออีก10ปีเป็นเพราะว่าไม่ยอมไปสะเดาะเคราะห์จึงตายตอนที่คุณลุงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปเป็นทหารองครักษ์ของไปเป็นทหารองครักษ์ของเง็กเซียนฮ่องเต้จะดูแลคุณแม่เองสิ่งที่คุณป้าพูดจะเป็นเช่นไรเพราะคุณพ่อเชื่อคุณป้ามากเลยตอนนี้คุณลุงยังอยู่ที่บ้านเดิมหรือไม่คะครอบครัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมคุณพ่อจึงเป็นเอกบุรุษคนเดียวที่ไม่เชื่อเรื่องบุญ และมีโอกาสที่คุณพ่อจะกลับมาเห็นด้วยไหมคะลูกและเพื่อนๆในกลุ่มร่วมสร้างบารมีกันมาอย่างไรจึงได้มาร่วมสร้างวัดตั้งแต่แรกๆแต่ก็ไม่ได้มาอยู่วัดมีสิทธิ์ได้อยู่วงบุญพิเศษเขตไหนไหมคะเข้าใจถามจังเลยหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมา
1: เอาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะคุณแม่อายุแค่66ปีไม่ได้อายุยืนถึง90ปีดังหมอดูทำนายเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันเป็นหลักคือในอดีตในสังคมเกษตรกรรมได้มีการจัดงานเลี้ยงในหมู่บ้านโดยได้สั่งให้ฆ่าสัตว์จำนวนมากมาเลี้ยงเพื่อการนี้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและกรรมปัจจุบันก็ได้สั่งให้เขาฆ่าสดๆใหม่ๆมาทำอาหารโดยเวลาไปตลาดก็จะชี้เอาตัวโน้นตัวนี้เมื่อการอดีตปัจจุบันมารวมตัวส่งผลก็ทำให้หัวใจวายตายจ้ะก่อนตายก็นึกอยากจะกลับไปบ้านเพื่อไปพักผ่อนเพราะฉะนั้นเมื่อตายก็เลยไม่ได้ทันตั้งตัววูบเหมือนหลับไปพอตื่นขึ้นกายละเอียดก็ออกจากกายหยาบแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวตายนะแล้วก็กลับไปที่บ้านด้วยความคุ้นกับการรักบ้านเป็นห่วงบ้านจึงวนเวียนอยู่ที่บ้านในช่วง7วันแรกแล้วก็ไม่ได้ยินที่ลูกพูดตอนอยู่โรงพยาบาลเพราะกายละเอียดแม่กลับมาที่บ้านแล้วพอวูบก็มาเลยท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านตายส่วนตัวลูกผู้กายหยาบที่นอนอยู่โดยเข้าใจว่าแม่คงอยู่แถวๆนั้นเมื่อครบ7วันบุญที่แม่ท

ทำเองและบุญที่ลูกทำให้รวมทั้งบุญที่ลูกชายบวชให้ก็ส่งผลจึงทำให้ความผูกพันกับครอบครัวคลายตัวลงพอหายผูกพันกายละเอียดก็สว่างเมื่อคลายความผูกพันกับครอบครัวเพราะบุญส่งผลเทวรสขนาดพอประมาณพร้อมบริวารก็มารับตัวแล้วก็มาทำตามหลักวิชาที่ได้ศึกษามาจากโรงเรียนอนุบาลฝันนิพพานวิทยาได้มาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายใจดีเพื่อระลึกนึกถึงทุกบุญด้วยใจที่ปิติยินดีเมื่อรัศมีกายสว่างเจิดจ้าแล้วพระนึกถึงบุญที่ตัวทำไว้ก็แวบไปวงบุญวิเศษเขตเสบียงวงนอกๆ เหมือนยังเป็นชนบทเพราะวิมานยังไม่ใหญ่มากท่านได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ฝากข้อความว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านเพราะท่านอยู่สุขสบายแล้วแต่ท่านจะเป็นห่วงพ่อนั่นแหละห่วงป้าป้าเนี่ยห่วงจังเลยอยากบอกให้ป้าป้าและทุกคนทราบว่าแม่มาถูกทางแล้วบุญมีจริงสวรรค์มีจริงที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะแท้แม่ดีใจมากจ้ะแล้วท่านก็เสียดายด้วยว่าถ้ารู้ว่าบุญมีจริงและดีจริงอย่างนี้แล้วก็จะทำให้ยิ่งกว่านี้แล้วก็แถมฝากบอกป้าป้าว่าถ้าป้าป้าไม่ทำอย่างมาม่าก็ยากที่จะขึ้นมาตรงนี้ได้จ้ะความตายไม่มีนิมิตหมายพร้อมจะมาถึงได้เสมอทุกเวลาทุกคนในบ้านไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรที่ไม่ทันได้เห็นใจคุณแม่ตอนที่ท่านสิ้นลมนอกจากน้องสาวคนเล็กจ้ะเพราะว่าความตายมาถึงณตรงนั้นทุกคนมาไม่ทันแล้วก็ไม่คิดว่าท่านจะตายแต่ความตายก็ไม่บอกใครวันก่อนคุณแม่จะเสียชีวิตที่พี่ชายคนโตฝันนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นลางบอกเหตุว่าบุคคลที่เราเคารพรักยิ่งในชีวิตถึงการเวลาจะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาอย่างไม่ทันตั้งตัวเลยจ้ะแต่ฝันเป็นลางบอกเหตุดังกล่าวอย่างนี้อีกก็ควรปรารภเหตุนี้ทำบุญทันทีจ้ะแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องไม่คอยไม่ต้องอย่าไปคอยฝันอย่างนี้เลยรีบมาทำซะก่อนฝันปกติคุณแม่จะเป็นคนจิตใจดีงามและผ่องใสดังนั้นแม้ว่าตายไปแล้วเนี่ยกายหยาบก็จะดูดีจ้ะคือผ่องใสนวลหากใครจิตผ่องใสอย่างท่านก็จะดูดีอย่างนี้เลยจ้ะเพราะนั้นเราทดลองผ่องๆดูสิป้าป้าน่ะท่านเห็นคุณแม่มาจริงๆแหละท่านเห็นคุณแม่จริงๆนะป้าป้าน่ะแต่เป็นการเรียกของคุณแม่ที่แวบกลับมาบ้านภายหลังที่หลุดจากกายหยาบแล้วที่ป้าป้าเห็นได้เพราะใจน่ะผูกพันกันอายตนะก็เลยตรงกันที่ป้าป้าไม่ได้ยินมาม่าพูดทั้งที่มาม่าพูดเพราะอายตนะแม้ตรงกันแต่ก็ตรงกันไม่หมดตรงบิดอย่างนี้คุณแม่ต้องการจะพูดว่ามาม่าน่ะพูดนะแต่ป้าป้าน่ะไม่ได้ยินได้แต่เห็นมาม่าพูดกับป้าป้าว่าตอนนี้หายป่วยแล้วไม่เป็นอะไรแล้วเพราะท่านไม่มีความรู้สึกว่าท่านตายแล้วก็หายป่วยแล้วกลับมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานมาหลังจากที่คุณแม่ตายได้ 3-4 วันน้องสาวก็ได้เห็นการเรียกของคุณแม่วนเวียนอยู่ในบ้านเราได้เห็นชายผ้าขาวและกลิ่นหอมท่านอยู่ในบ้านไง7วันเห็นวบแป๊บยังไม่ถึงจะเหมือนป้าป้ารูปถ่ายที่เห็นเป็นดวงกลมๆคืออะไรก็ช่างมันเถอะแต่ไม่ใช่คุณแม่ก็แล้วกันไม่ใช่มาม่าแต่ก็เป็นภาพกลมๆนี่อยู่ในภาพถ่ายน้องชายบวชให้คุณแม่หลังท่านตายไป2 วันมาม่าก็มาร่วมบุญบวช

พระด้วยนะแล้วก็มาร่วมถวายเสาแก้วพันปีด้วยคือในช่วง7วันน่ะท่านน่ะติดตามครอบครัวไปทุกแห่งกันแหละและผลแห่งบุญนั้นก็ทำให้ท่านไปมีความสุขในเดือนสิทธิ์บุรีวงบนพิเศษเขตสเบียงไงล่ะจ๊ะคุณป้าน่ะท่านยังมีเชื้อในการนับถือสิงทรงดังที่เคยไล่ฟังในคราวก่อนจึงทำให้จิตใจท่านฟุ้งซ่านท่านกำลังฟุ้งซ่านอยู่ท่านก็คิดไปเรื่อยเปื่อยส่วนคุณลุงที่ตายไปแล้วก็ยังเป็นพมะเทวาอยู่ที่บ้านเดิมนั่นแหละไม่ได้ไปเป็นทหารองครักษ์ของเง็กเซียนจ้ะยังเป็นองครักษ์พิทักษ์ป้าอยู่ที่บ้านครอบครัวลูกก็เป็นกองเสบียงหมู่คณะมาหลายชาติแล้วแล้วก็ต้องใช้ความพยายามอธิบายเรื่องบุญให้ป้าป้าทราบด้วยใจที่เยือกเย็นเพราะว่าท่านเป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยจึงทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและถ้ายังไม่ทำอย่างที่มาม่าแนะนำมาจากดุสิตบุรีวงบุญไปเสร็จแล้วก็ยังมากเมื่อท่านตายแล้วก็ไปเป็นได้แค่ผมเทวาเหมือนลุงเลยจ้ะก็ยังดีอยู่ที่บ้านน่ะแล้วถึงเวลาก็ไปศาลเจ้าไปอะไรปันเชงเม้งก็ไปอย่างนี้ลูกและเพื่อนๆในพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นกุลธิดาในตระกูลที่มีฐานะดีแล้วก็ได้ชวนกันมาสร้างบารมีช่วยงานพระศาสนาและก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะแต่ก็ไม่ได้มาอยู่วัดเหมือนชาตินี้แหละแต่ก็เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนในทุกๆด้านลูกและเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่วงในวงบุญพิเศษได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. เข้าถึงพระธรรมกายละเอียดชัดใสสว่างและมั่นคงหลับตาลืมตาเห็นตลอด 2. ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตแม้จะอยู่นอกวัดก็ตาม 3. ทำหน้าที่ผู้นำบุญและเป็นญาติกัลยาณมิตรชักชวนพี่น้องวงบุญให้กลับมาสร้างบารมีให้มากๆเช่นชวนเขาได้มาติดจานดาวธรรมให้มาเป็นผู้นำบุญใหญ่กัลยาณมิตรเช่นเดียวกับลูกและเพื่อนๆ 4. ต้องสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มที่และอธิษฐานจิตให้เข้าไปอยู่วงบุญพิเศษเขตในซึ่งมีแต่เทพบุตรล้วนๆกับสมณะเทพบุตรจ้ะในนั้นบ่มีหญิงเนอบ่มีเทพธิดาเทพธิดาไปไกลๆเราน่ะสามารถเปลี่ยนผังตัวเราเองได้นะถ้าทำตามที่บอกมาเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงหมังใหม่

็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันจัดเตรียมจตุปัจจัย

0: ทยธรรมมารักษาศีลและถวายสังฆทานแก่คณะพระภิกษุสงฆ์ในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านทานบดีทั้งหลายชีวิตของเทพบุตรเทพธิดาเป็นชีวิตของการเสวยสุขซึ่งเป็นผลจากบุญกุศลที่ได้กระทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ชีวิตในอบายมีสัตว์เดรัจฉานเปรตและสัตว์นรกเป็นต้นเป็นชีวิตของการเสวยทุกข์ซึ่งเป็นผลจากบาปอกุศลที่ได้กระทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ฝุ่นในเล็บมือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับฝุ่นในแผ่นดินชั้นใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ที่ตายแล้วจะไปสู่สุคติก็มีประมาณน้อยฉันนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีคุณค่าอย่างน้อย3ประการคือประการแรกเป็นอัตภาพที่ได้มาโดยยากประการที่2เป็นชุมทางที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือทุคติในอบายประการที่3ชีวิตมนุษย์เป็นของน้อยเพราะต้องสูญเสียไปกับการพักผ่อนและการแสวงหาทรัพย์มาบำรุงเลี้ยงชีวิตมีเวลาเหลืออยู่น้อยนิดสำหรับการทำความดีสำหรับสั่งสมบุญบารมีท่านทานบดีทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาจึงได้ชื่อว่าดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทประกอบเหตุอันจะนำตนไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบริทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชิโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบริทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเธอ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลได้รับพรพระเป็นลำดับสืบไป
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุ

0: ธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกรา
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: สำหรับตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ทุกข์ค่ะ
1: รวมทั้งสิทธิอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปัจจานุโมทนาไมยบุญสำเร็จการอนุโมทนาบุญครับประกอบบุญญกิริยาคราใดอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานไมยบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
0: ค่ะ

0: ดูภาพซ้ำๆเดิมๆย้ำๆกับการสร้างบารมีนะคะทำให้คิดถึงคำสอนของคุณแม่เล็กด้วยนะที่คุณแม่เล็กสอนว่าทุกอย่างที่เราทำซ้ำๆย้ำๆมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วนิสัยนี้มันก็จะติดข้ามภพข้ามชาติไป
1: อ
0: ๋
1: อไม่ก่อนนี้หลังจากนิสัยมันมีต่อใช่ไหมจำได้แต่เราไม่พูดแล้วกันมันเป็นคำนั้นจริ ง
0: ใช่เราจะต้องละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีจากภพชาตินี้แล้วก็สร้างนิสัยใหม่เพื่อที่จะเป็นอนาคตที่ดีของเราที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยพร้อมเพียงกันด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ไม่ยากเลยนะคะ www.gvnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มรณกรอยากสะสมอะไรไป
1: ใช่รณกรกำลังจะสร้างนิสัยที่ดีไงเขาเรียกว่าจับดีคุณกนกวรรณเนี่ยบอกนิสัยดีๆทำซ้ำๆย้ำๆคือเอาวจนะภาษาคุณกนกวรรณมันออกมาเลยนะเนี่ยจับดีมากเลย
0: ใช่ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ
1: ครับ
0: ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะแคปเจอร์แล้วก็ส่งเรื่องราวดีๆนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราไม่ว่าช่องทางไหนได้บุญทุกช่องทางค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ส่วนการสอบถามรายละเอียดการรับบุญนะครับเช่นเคยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ปรากฏบนหน้าจอแล้ว0971696455ครับ0944919916ครับส่วนการร่วมบุญออนไลน์วันนี้ก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยครับชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 นะครับหรืออีก2ช่องทางออนไลน์ครับ donate.tkcmain.org แล้วก็ lioa@thammakaya ตามที่ปรากฏบนหน้าจอครับ
0: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะเราทั้งสองคนพร้อมได้ทีมงานถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะณห้อง SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมโดยขบวนผ้าป่าขบวนแรกผู้มีบุญได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจใสๆวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมแรงร่วมใจกันมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างหลังคาศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านทำด้วยใจที่เกิดจากศรัทธาในมหาทานบารมีตระหนักถึงบุญอันยิ่งใหญ่ทั้งนี้ขบวนอัญเชิญผ้าป่าขบวนที่2เป็นท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเป็นภาพความปลื้มปิติของทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งศาลาปฏิบัติธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ที่ผ่านมาก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาและได้ใช้สถานที่ในการจัดอบรมโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ในพื้นที่ปักหลักขยายงานพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างรักษาพัฒนาคนดีที่โลกต้องการสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างศาสนทายาทเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาและในวันนี้มีคณะประธานรองจำนวน2คณะได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในส่วนของคณะประธานผ้าป่าประกอบด้วยกัลยาณมิตรรัชพลกัลยาณมิตรปาริชาติกัลยาณมิตรสิริกรกัลยาณมิตรธนภัทรกัลยาณมิตรอินตรากัลยาณมิตรปุญญธรตระหนักยศและโรงโม่หินนวรัตน์กัลยาณมิตรวรวรรณกัลยาณมิตรพิชิตสนองชาติได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานบุญพิธีมีพระมหาทศพรปุญญังกุโรประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรวรวรรณสนองชาติและกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าภายหลังจากคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรเพียรใจและกัลยาณมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรชูศรีและกัลยาณมิตรวรลักษ์แสเชื้อส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จเจ้าภาพนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศและในโอกาสนี้คณะประธานผ้าป่าได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยคณะประธานรองคณะที่1ได้แก่คุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรสิรินันท์กัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรไมตรีโรจนะสินวิไลพร้อมครอบครัวและห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมต่อด้วยคณะประธานรองที่2ได้แก่กัลยาณมิตรชูศรีกัลยาณมิตรวรลักษ์แสเชื้อได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งปัจจัยที่ทุกท่านได้ร่วมกันถวายในครั้งนี้นับเป็นส่วนสำคัญยิ่งเพื่อนำไปใช้ซ่อมบำรุงแปรเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์สูงสุดของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับในส่วนของหลังคาคือโครงสร้างที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งเพราะจะเป็นส่วนที่เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็น

0: ร่มธรรมที่เย็นกายเย็นใจทุกท่านได้ร่วมกันสละทรัพย์เพื่อสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นการรวมของกัลยาณมิตรผู้นำบุญนะคะที่จะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นงานบวชพระบวชสามเณรนะคะการที่เราจะทอดพระป่าทอดกฐินนะคะวัดทุกวัดทั่วไทยแล้วก็วัดเป็นจำนวนมากในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราทอดพระป่าเพื่อที่จะสร้างหลังคานะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จุได้ถึง 1,000 ท่านนะคะแล้วก็เราได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยก็เป็นสมบัติพระพุทธศาสนาแล้วก็เราคงจะได้เผยแผ่นะคะแล้วก็ช่วยกันทําให้พระพุทธศาสนาในทุกๆจังหวัดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยการที่จะมีสถานที่ที่รองรับนะคะคนที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันหรือว่ามาสัมมนานะคะมาวางแผนงานร่วมกันเนี่ยมันก็สําคัญอย่างยิ่งเช่นไม่ว่าจะกันแดดกันฝนนะคะฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลวงพี่ท่านได้แจ้งว่าเดี๋ยวเราจะอัญเชิญพระประธานนะคะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเข้ามาไว้ที่ศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนอกจากว่ากันแดดกันฝนให้แล้วเนี่ยก็ยังให้สมกับบารมีของพระประธานนะคะที่จะอัญเชิญมาให้เป็นสิริมงคลแล้วก็มาเป็นบารมีปกป้องนะคะแล้วก็ทำให้พวกเราทำอะไรก็สำเร็จเพราะนั้นก็ต้องสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับการที่เราจะสร้างหลังคานี้ให้สว่างไสวค่ะ
0: วัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนได้จัดพิธีบุพเพเปตัดพลีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วบรรยากาศภายในงานได้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงบและศักดิ์สิทธิ์โดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนการสร้างบุญใหญ่จากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดบทธรรมนิยามซึ่งเป็นบทสวดที่ระลึกถึงสัจธรรมของชีวิตและอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลและถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์เพื่อส่งกระแสบุญไปยังหมู่ญาติในสัมปรายภพพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารทั้งนี้การจัดพิธีบุพเพตพลีไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแต่ยังเป็นการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความสุขและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งในโอกาสนี้นอกจากการจัดงานที่วัดพระธรรมกายบูโลสแล้วทางวัดยังได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับว
0: ัน
1: นี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะและก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับซึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดที่บริเวณด้ามขวานทองของไทยนะครับนั่นคือจังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับในภารกิจที่วัดพระธรรมกายนี้นะครับท่านก็บอกว่ารับภารกิจที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยอย
0: ่
1: างงานวันคุ้มครองโลกนะครับถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยนี่นะครับก็มีรถมามากมาย
0: เกือบ 20,000 คัน
1: พระอาจารย์เองก็เป็นผู้บริหารจัดการนะครับแล้วก็ทำความปลื้มใจให้กับผู้มาร่วมงานอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหร
0: ับ
1: ในดินแดนเกิดเนี่ยนะครับพระอาจารย์เองก็ได้สั่งสมบุญบารมีนะครับสร้างพระเจดีย์หรือว่าประทุมเจดีย์นะครับมาได้2ปีแล้วนะคร
0: ับ
1: ก็มีการฉลองแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที
0: ่
1: จะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีการข่าวบุญใหญ่ที่จะมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับพระปลัดสุพจน์มหาสโกนะครับประธานศูนย์ส่งเสริมอบรมเยาวชนนะครับปัตตานีประธานโซนใต้2หัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางนะครับวัดพระธรรมกายนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ตำแหน่งพระอาจารย์เยอะมาก
0: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้เล่าชีวิตก่อนเข้าสู่เพศสมณะนะคะโดยเฉพาะภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่ามีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างจ๊ะคะ
2: จ้ะก็เจริญพรทุกท่านจ้ะก็ตัวพระอาจารย์เองของพี่เองก็เป็นคนจังหวัดปัตตานีโดยกำเนิดนะจ๊ะเกิดที่ปัตตานีเลยก็ต้องบอกว่าถ้าปัตตานีเองเนี่ยเราก็ทราบเป็นจังหวัดที่ชาวพุทธมีน้อยแต่จะมาเป็นความที่น่าจะเป็นบุญของเราเองเราก็เกิดในครอบครัวชาวพุทธนี่แหละเพราะตัวหลวงพี่เองก็เป็นนามสกุลคือคงศรีพุทธเลยนะก็เป็นครอบครัวที่ก็บอกว่าเกิดในครอบครัวที่ถึงแม้ว่าพุทธมีน้อยแต่ว่าเป็นพุทธที่ยังเข้มแข็งในยุคนั้นยุคนั้นเองยังมีการใส่บาตรพระมีต่างก็ยังทันเห็นคุณปู่คุณย่าพาไปใส่บาตรพระพาไปวัดโดยเฉพาะในวันพระเองเนี่ยก็ได้มีการไปวัดกับท่านถามว่าความผูกพันก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่คุ้นกับวัดอยู่ในยุคนั้นแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็บวกกับเรื่องการศึกษาเองเนี่ยมีความคิดว่าเราอยากจะเรียนจบอย่างน้อยในชุดนี้ต้องจบปริญญาตรีดังนั้นตอนเป็นเด็กเองจริงคนจะมุ่งไปเรื่องการเรียนจะมากกว่าส
0: ่
2: วนเรื่องการบวชการต่างๆเองเนี่ยก็เคยคิดตอนเป็นเด็กว่าเอ๊ะเห็นสามเณรเคยมีความคิดว่าถ้าเราไปจะบวชเนี่ยเราน่าจะบวชนานนะ
0: คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆเองเลยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: เป็นความสุขว่าแต่ถ้าเราบวชคงจะบวชยาวประมาณเนี้ยคิดอย่างนั้น
1: คือถ้าเริ่มบวชเมื่อไหร่ก็จะบวชยาวเลย
0: คือเห็นพระอาจารย์ที่วัดใกล้บ้าน
2: เห็นตอนนั้นแถวบ้านมีบวชเนรมีบวชเนรเห็นก็สึกเอ๊ะถ้าเราบวชเราบวชนานแน่เลยแต่ก็ไม่ได้บวชเพราะจนเองด้วยความที่เราเรียนหนังสือแล้วก็จนกระทั่งแบบเรียนไปเรื่อยๆจนก็เพียงแค่ได้เข้าวัดตอนเด็กๆกับคุณปู่คุณย่า
0: ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากนี้ก็ห่างมาเลย
0: และการศึกษาพระอาจารย์เรียนที่ไหนอย่างไรบ้าง
2: ก็ตั้งแต่ประถมมัธยมอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็หลังจากมาจบยะลา
0: ค่ะ
2: แต่ด้วยความที่มุ่งมั่นว่าต้องจบปริญญาตรีเองเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเข้าส่วนกลางของประเทศมากรุงเทพ
0: ค่ะ
2: ก็หลังจากจบที่ยะลาแล้วก็มากรุงเทพเลยตั้งแต่ปี35
0: แล้วย้ายครอบครัวมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
2: มาเฉพาะคนเดียวเลย
0: อ๋อ
2: เป็นชีวิตที่ยังใส่น่าจะคุณพ่อคุณแม่น่าจะทราบว่าเอาบท

0: เป็นชุดนอกบ้านมากกว่าในบ้านคือตั้งแต่สมัยเรียนประถมแล้วต
1: ั้
0: งแต่ว่าพอจบป.4ปุ๊บเนี่ยแม่ก็ส่งเรียนในเมืองก
1: ็
0: คือต้องออกแต่เช้าเย็นกลับทุกวันพอขึ้นม.2แม่ก็ส่งไปหอพัก
2: ม.2
0: ใช่ๆๆแล้วมันชีวิตเองนี่จะเป็นชีวิตที่คุ้นกับการอยู่นอกบ้านตั้งแต่เด็กๆเลยพอจบแล้วก็พอมายิ่งอยู่ที่ก็มาอยู่ที่นี่ก็คือมาอยู่กับน้าแล้วก
1: ็
0: หลังก็มาอยู่กับเพื่อนๆ
2: ที่บางมด
0: ก็
2: ปริญญาตรี
0: จบปริญญาตรีไปโทที่บางมดคือปริญญาโทเองนี่ยังไม่ทันจบตั้งแต่ว่ามาบวชซะก่อน
2: ก็เกือบจบแล้ว
1: มหาวิทยาลัย
0: มหาวิทยาลัยประจำเกล้าธนบุรีจ้ะ
1: ม
0: าเทคโนโลยี
1: เลือกคณะอะไรเจ้าคะ
0: ไม่จบตอนปริญญาเครื่องกล
1: เครื่องกล
2: วิศวกร
1: นั่นหมายความว่าตั้งใจจะทำงานด้าน
0: จริงๆแล้วตอนนั้นเองนี่ก็จะทำงานอยู่แล้วจ้
1: ะ
0: ก็ตอนจบปริญญาจริงๆความตั้งใจเดิมเนี่ยเอาว่าเราแค่คิดว่าจบปริญญาแล้วม
1: ี
0: งานทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม
1: ่
0: พอจบปริญญาปุ๊บก็จบละปริญญากำลังจะทำงานอยู่แล้วแหละแต่เพ
1: ีย
0: งว่าด้วยความที่น่าจะเป็นโลกบุญของเราเอง
2: ค
0: ือเพื่อนด้วยกันที่จะปตรีเนี่ยเขาอยากจะเรียนต่อปโทก็ชวนไปบวชชวนไปสอบเป็นเพื่อนแล้วก็ไปสอบเป็นเพื่อนกับเพื่อนไปกัน5คนซึ่งปโทเองเนี่ยรับไม่เยอะปีนึงรับแค่20กว่าคนไปสอบกัน5คนปุ๊บเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยได้หมดเลย
1: โอ
0: ้เขารับเพียงแค่20คน
1: ที่ไหนเจ้าคะ
0: ที่บางมดอาจารย
1: ์
0: ที
1: ่
0: บางมดพอรับเสร็จปุ๊บอ้าวตายแล้วไอ้คนที่ไปสอบด้วยกันเนี่ยดันไปเอาที่อื่นไม่เอาที่นี
2: ่
0: แล้วก็เอาแล้วถ้าเราไม่เอาอีกคนนึงจะเป็นไงเนี่ยกลายเป็นว่าไปกันที่ชาวบ้านเขาแล้วไม่เอาเนี่ยก็เลยเอ๊ะมันเหมือนกับแต่กลัวจะเสียชื่อเพราะตอนพี่เป็นปตรีเองเนี่ยเป็นประธานสโมสรทางคณะเหมือนกับโอ้เรามาทำเสียชื่อคณะที่ไม่ไปสอบเข้าอีกก็เลยเอ๊ะเอาไงดีก็เลยโทรไปหาคุณแม่ตอนนั้นก็ถามคุณแม่เอาไงดีในสอบติดปโทคุณแม่ก็ตอบดีมากเลยแม่บอกถ้าลูกเรียนไหวแม่ก็ส่งไหวก็เลยทำให้ได้เกิดได้สุดท้ายก็เลยเรียนต้องมีปโท
2: ครับ
0: เพราะเรียนปโทนี่เองเนี่ยจึงได้มีโอกาสได้มาเจอวัดเพราะจริงๆแล้วตอนจบปตรีเนี่ยไม่ได้มาวัดเลย
2: ตอนตรีก็ไม่รู้จักวัด
0: ถามว่ารู้จักไหมจริงๆเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งเคยมาตอนปี31ครั้งแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยสนใจอีกเลย
2: ชมรมพุทธอะไรก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
0: ตอนปตรีเองเนี่ยเคยขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายที่มันคนเยอะเหลือเกินไม่เอาละไปลงมา
1: และตอนนั้นปี2535มาด้วยงานบุญอะไรหรือว่ามาอย่างไร
0: ปี35เนี่ยครั้งนั้นจริงๆผมไปขึ้นมาเรียนที่จากยิ่งมาสายเด็กช่างมา
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือจบจากยะลาแล้วก็มาเรียนที่ช่างกรมธุมวันในปี35ซึ่งช่างกรมธุมวันเองเนี่ยเป็นประธรรมเนียมว่าเด็กใหม่ต้องมาที่วัดพระธรรมกายมาตั้งแต่สามารถเลยน
1: ั่
0: นคือมาตอนอยู่ช่างปัจจุบันจ้ะ
2: ก็ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือมาเช้าเย็นกลับแต่ถึงแม้มาครั้งเดียวแต่ว่าจำภาพแม่นอยู่เลยเพราะว่าได้เห็นภาพของการบวชธรรมทายาทเห็นภาพมีการไปออกค่ายภาคสนาม
2: ม
0: ีการเดินทุดงขึ้นเขาใหญ่โอ้โหชอบมากชอบถึงขั้นบอกกับโยมพ่อว่าพ่อเดี๋ยวผมมาบวชที่นี่นะ
1: เหมือนช่างคนปทุมวันตอนนั้นมาเนี่ยเหมือนมาให้ร่วมกิจกรรมนี้ใช่ไหม
0: เป็นกิจกรรมใหม่ของนักศึกษาใหม่ทั้งหมดเลยท
1: ุ
0: กปีทุกปีว่าเด็กเข้ามาใหม่ต้องมาที่นี
1: ่โอ้ดี
0: เลยแล้วก็มาได้ฟังหนึ่งวันจะหนึ่งวันมาเช้าเย็นกลับมาเช้าเย็นกลับ
2: แต่ปโทนี่คือมาบวชเลย
0: ปโทเองเนี่ยที่มาเพราะว่าจริงๆแล้ว
2: อยากจะบวชก่อนจบ
0: จริงๆแล้วมันมีเหตุนี่จ้ะคือพอจบปตรีปุ๊บเนี่ยเพื่อนที่เรียนปกติด้วยกันที่บางมดเองเนี่ยเขามาบวชปี38เนื่องจากเป็นปีแรกที่หลวงพ่อท่านเมตตาให้อยู่ต่อได้1ปีคือให้ดับบวชต่อได
1: ้
0: สมัยก่อนพระวัดธรรมกายต้องจบปกติถึงอยู่ต่อได
2: ้
0: ใช่ม
2: ั้ย
0: จ๊ะแต่ว่าปี38เองเนี่ยท่านเมตตาว่าเอาละใครที่ยังไม่จบให้ดับได้1ปีเลยบวชต
1: ่อ
0: ก็มีเพื่อนอยู่1ท่านที่บวชดับเรียนแล้วก็มาบวช1ปีครบปี38เสร็จปุ๊บก็ต้องลาศิกขาไปเรียนซ
1: ึ่
0: งหลวงพี่เองเรียนปโทพอดี
2: คร
0: ับ เขาก็กลับไปที่บางมดซึ่งเพื่อนปอตีด้วยกันเนี่ยจบหมดละไม่เหลือใครละคราวนี้เหลือแต่เราละเขาก็เลยมาหาเราทุกวันเลยมาเพื่อชวนมาวัดแล้วก็มาชวนถือศีลแล้วก็โอ้ฟังในใจโอ้จะไปทำไมวัดมีประโยชน์อะไร
1: คือ
0: นึกไม่ออก
1: ตอนนั้น
0: ใช่แต่ว่าด้วยความที่เพื่อนเองเนี่ยเขาน่าจะรักเรามากน
1: ะ
0: สี่เดือนเนี่ยมาหาทุกวันเลยโอ้หลวงพี่นี่จนแบบสุด
2: ก็ต้องไปละ
1: ทุกวันเนี่ยแต่ก็เล่าเรื่องวัดให้ฟัง
0: ก็คุยแต่เรื่องวัดคุยชวนมาวัดคุยชวนรักษาศีลชวนนั่งสมาธิแต่ตอนนั้นบอกอย่างนี้ด้วยความที่เราไม่คุ้นกับวัดเลยน
1: ึ
0: กไม่ได้ว่าไปทำไ
1: ม
0: จะได้ประโยชน์อะไรจากไปวัดนึกไม่ออกไม่เคยสนใจเลยแต่ด้วยความที่เขาตื้อจริง
1: ๆก็คือเป็นกัลยาณมิตรให้เรา
0: ใช่ใช่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณเขามากถ้าไม่มีเขาไม่มีเราวันนี
1: ้
0: แล้วก็เขาที่มาเพราะว่าหนึ่งคือรำคาญเขามากแล้วสี่เดือนกับสองก็คือเขาชวนมาค่ายคุณธรรมวันแม
1: ่
0: ซึ่งได้ฝังชื่อค่ายแล้วก็เอ๊ะไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าเราเองปีนึงก็กลับบ้านครั้งหนึ่งระหว่างชื่อค่ายเพราะคุณธรรมวันแม่ก็เอ๊ะเผื่อมาจะทำอะไรให้แม่ได้บ้างก
1: ็
0: เลยมาไม่ได้ถามว่ามาทำอะไรบ้างไม่ทราบเลยแต่พอมาถึงก็โอ้โหตกใจเลยเพราะว่าที่มาครั้งนี้นักศึกษาจากทั่วประเทศมากันเยอะมากเด็กประมาณ200คน

0: ครับ
1: ที่ตกใจมากคือต้องมาถือศีล8
2: โอ้โหไม่เคย
1: ไม่เคยเลยเมื่อก่อนศีล5เป็นยังไงไม่สนใจเลยแล้วต้องมาถือศีล8ปุ๊บแล้วต้องมาอยู่ที่นี
0: ่กี่วันฮะ
1: 4วัน3คืน
0: นะครับ
1: ถือศีล8แล้วที่ทรมานมากคือต้องโอ้โหต้องมานอนกดมุ้งเจดีย
2: ์ณตอนนั้น
1: โอ้โหตอนนั้น
2: ปี
1: 39จ้ะ
2: 2500
1: มาวันที่9สิงหาคมปี39
0: ครับ
1: ได้เป็นแม่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องบอกว่าเพราะครั้งนั้นเองชีวิตเปลี่ยนนะจ๊ะเพราะว่าจริงๆแล้วมาเหมือนกับจะไม่ได้อะไรแต่จริงสิ่งครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเรามากๆเพราะว่าหนึ่งคือไม่เคยเลยได้ต้องตื่นแต่ตีสี่ขึ้นมาสวดมนต์เช้า
0: ครับ
1: เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิสายนั่งสมาธิบ่ายนั่งสมาธิค่ำสวดมนต์นั่งสมาธิ
2: ค่ะ
1: เป็นอะไรที่แบบทรมานมากเพราะว่ามันไม่คุ้นกับการนั่งสมาธิไม่คุ้นกับการสวดมนต์แต่ก็ต้องถามเพราะว่าอยู่กับคนหมู่ใหญ่จะหนีก็ไม่ได้มันอยู่ไกลมากปี39วัดเรายังเข้าออกลำบากนะ
2: ตอนนั้นเป็นโครงการอะไรเจ้าคะ
1: โครงการของชนมพุทธจ้ะชื่อว่าค่ายคุณธรรมแม
2: ่
1: ก็เป็นค่ายเขาแล้วก็จุดเปลี่ยนจริงๆก็คือคืนสุดท้ายก่อนจะกลับพระอาจารย์นักการประเทศได้พระคุณพ่อแม่ให้กับเด็กฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราเองก็รู้ว่าพ่อแม่มีคุณแต่ก็ไม่เคยฟังแล้วมันซึ้งขนาดนี้มาก่อนโอ้ยฟังแล้วแบบดีมากดีขนาดว่าน้องๆที่มาด้วยกันเองเนี่ยร้องไห้กันใหญ่เลยทราบซึ้งคุณพ่อแม่ไอเราก็ซึ้งอยู่น
2: ะ
1: แต่จะให้ร้องไห้ก็อายน้องเขาแต่ว่าท่านจุดเปลี่ยนของเราท่านบอกว่าคืนนี้เราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราแต่เราสามารถตอบแทนคุณท่านได้ด้วยการทำสมาธิตอนนั้นนึกในใจจริงเนื้อโม้หรือเปล่าเนี่ยเราคนใหม่ๆด้วยเราคิดในใจแต่ในความเป็นจริงเนื้อเนี่ยเราอยากจะลองท่านก็เอาเลยนะท่านก็นำนั่งนะหลับตาเบาๆขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะก็ท่านก็สอนนำนั่งสมาธิไปเราก็นั่งไปแต่นั่งไปสักพักมันโอ้ไม่ไหวแล้วมันคันกลางคืนยุงมันเยอะมากแล้วบวกกับมันก็ปวดตาตุ่มปวดคอมากเลยแต่ด้วยความที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่ท่านพูดมันจริงหรือเปล่าเนี่ยแปลกดีเหมือนกันพอเราไม่สนใจความเมื่อยไม่สนใจความคันเนี่ยมันหายไปก็ไม่ทราบนึกว่านั่งไปแป๊บเดียวที่ไหนได้นั่งไปครึ่งชั่วโมงไม่ทราบว่าพ่อแม่ได้บุญหรือไม่รู้แต่สิ่งที่เจอคือเราไม่เคยเจอว่าเอ๊ะความสุขอย่างนี้มีด้วยหรือนั่งเฉยๆกับเอ๊ะทำไมไม่เคยเจอมาก่อนเลยเป็นความสุขเราชอบมากสุขไอ้ชอบจังไม่เคยเจอมาก่อนเลยในชีวิตไอ้มีก็ได้หรือก็ได้สุขแบบรู้สึกชอบอารมณ์อย่างนั้นรู้สึกชอบจังแล้วก็บวกกับก่อนจะกลับพระอาจารย์นั่นก็ให้หลักธรรมก่อนจะกลับไปแล้วนะมีเวลาก็ขึ้นชมรมพุทธเช่นกันชมรมพุทธนะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเช้าใดยังไม่ทำทานเนี่ยอย่าเพิ่งทานข้าวนะวันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะคืนใดยังไม่สมนั่งสมอย่าเพิ่งนอนนะท่านก็ฝากไปอย่างนั้นแล้วก็ฟังก็ดีนะก่อนจะกลับก็เลยไปซื้อหนังสือในสากการสมัยนั้นมีสากการใช่ไหมครับซื้อไปสองเล่มเล่มหนึ่งเรื่องกำเนิดโลกเล่มบางๆที่ว่าท่านเขียนกับอีกเล่มหนึ่งคือเรื่องของหลวงพ่อตอบปัญหาก็ติดหนังสือสองเล่มนี้ไปเนี่ยสองเล่มนี้เองเนี่ยกลายเป็นคู่มือกับหลวงพี่หลายอย่างมากเพราะว่าพอกลับไปแล้วเนี่ยวันที่12สิงหาคมปี39กลับไปถึงที่พักที่คอนโดตอนนั้นกำลังจะไขกุญแจเข้าห้องพอดีเลยโอ้โหตอนคิดนะว่าวันนี้มันแม่เนี่ย12สิงหาเราถือศีล8ต่อดีกว่าก็คิดอย่างนั้นคิดขึ้นมาเองว่าจะบุญให้แม่แต่เพียงแค่คิดปุ๊บไขกุญแจปุ๊บจะเปิดประตูเข้าห้องเนี่ยหันไปยกกระเป๋าเนี่ยเจอเพื่อนซีไม่เจอมาปีกว่าเพื่อนปอตีด้วยกันเรียนจบแล้วเรียนต่อปอโทเขาไปทำงานเชียงใหม่ปีกว่าแล้วไม่เจอกันมาวันนี้พอดีเลยโอ้โหตั้งใจจะถือศีล8เพื่อนสีปอตีด้วยกันทำโปรเจกต์ด้วยกันวิเที่ยวมาเรื่องตลอดเห็นหน้าปุ๊บเข้าใจใช่ไหมจ๊ะว่าเขามาทำไม
2: ทำไมมา
0: ดื่ม
1: ใช่เลย
2: จ้ะค่ะ
1: ก็เป็นอย่างที่คิดเลยพอเปิดกุญแจเข้าห้องเสร็จเพื่อเข้าไปในห้องแล้วก็โทรตามเพื่อนอีก2คนนะมาครบเป็น4คนทั้งทีมเลยครบกันแล้วครบทีมเลยก็เป็นอย่างที่คิดเลยโอ้เอาแล้วในใจตอนนั้นคนเดียวแท้ๆแต่ในใจนี่มันก็มี2
0: ต่อสู้กันอย
1: ู่ต่อสู้อยู่ใจนี่บอกไม่วันนี้วันแม่ถือศีล8ใจนี่บอกไอ้เพื่อนซีไม่เจอเป็นปีสักพักเพื่อนมาครบก็พากันลงไปข้างล่างข้างล่างก็มีร้านค้าร้านอาหารเพื่อนก็สั่งมาเต็มโต๊ะเลยโอ้โหนึกในใจเอ๊ะถ้าเกิดถือศีล5เนี่ยเรายังกินกับแกล้มได้เนี่ยแต่นี่ดันจะถือศีล8เอ๊ะจะยังไงต่อเนี่ยตอนนั้นเองก็มันก็สู้มากนะเป็นครั้งแรกที่มันสู้แบบหนักมากสู้ระหว่างจะกินหรือจะไม่กินจะถือศีล8หรือจะยังไงดีมันน่าจะเป็นบุญเก่าได้ช่องมันก็แวบมาในใจเอ๊ะวัยตะมิ้วเราทานได้นี
2: ่
1: ก็เลยสั่งไว้ในมือขวดหนึ่งก็เลยกินไปหมดขวด
2: เพื่อนๆเป็นไงเห็นแล้ว
1: เพื่อนๆนี่เขาคิดว่าเราฟอร์ม

0: พราะที่ผ่านมาเราผู้นำเขาตอนนี้เขาเราแบบผมมีฟอร์มอะไรของเราหมดน
1: ะ
0: ในใจเราจริงต้องกำลังสู้กันมากเลยมันน่าจะเป็นบุญได้ช่องพอกินไปจะมีหมดขวดปุ๊บหมดแก้วปุ๊บเนี่ยความคิดนึงขึ้นมาในใจเราซึ่งยังเป็นความรู้สึกที่จำได้ถึงวันนี้เลยตั้งแต่ปี39เป็นความรู้สึกที่บอกตัวเองว่าเราจะไม่กินเหล้าแต่แปลกมากมันก็บอกตัวว่าเราจะไม่กินเหล้าอีกแล้วซึ่งหลวงพี่เองมันมาได้ยังไงหนอเพราะมันขึ้นมาเลยในใจพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอารมณ์จะนั่งกับเพื่อนๆก็หมดแล้วนะก็เลยบอกเพื่อนขอไปแล้วกันคืนนี้คงไม่ได้นั่งด้วยก็เลยลุกขึ้นไปที่ห้องไปปัก
1: ให้เหตุผลว่าไงเจ้าคะ
0: ก็บอกว่าคืนนี้คงไม่ได้กินด้วย
1: แค่น
0: ี้ก็ลุกเลยเพื่อนก็ไม่กินต่อเขาจนเขาเลิกแล้วนะกินไปแต่ถ้าอยากสมัยนั้นการเดินทางไม่ง่ายเลยเชียงใหม่กับกรุงเทพเดินทางลำบากนี่แหละงั้นการจะมาหาเพื่อนเนี่ยคงไม่มาคืนเดียว
2: ครับ
0: คืนที่สองเอาอีกแต่ด้วยความที่เราเองมันชนะใจไปแล้วว่าเราไม่กินก็เลยบอกเพื่อนคืนนี้คงไม่ได้กินนะแปลกมากเลยพี่ที่อยากถือศีลแปดต่อ
1: คือบอกเขาไหมคะว่าเราตั้งใจถือศีลแปด
0: ก็บอกเขาคือต้องบอกเขาเลยก็บอกว่าประโยชน์อยากถือศีลให้เรา
1: ให้คุณโยมโยมคุณพ่อ
0: ให้คุณแม่แต่เพื่อนใน
1: ความ
0: ที่รักกันมากเนี่ยก่อนเขารู้สึกโอเคเพื่อนเขาไม่กินแล้วมั้ง
2: เขาเข้าใจ
0: แต่ว่าเขาก็เลยย้ายห้องมาอยู่เพื่อนอีกกลุ่มที่เหลือ
1: ที่กินด้วยกัน
0: ใช่แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเขารักเรามากทำไมซื้อเหล้าให้เราอีกขวดหนึ่งไว้แล้วก็บอกว่าวันไหน
2: เพื
0: ่อวันไหนกินก็ค่อยกินแล้วกันแล้วก็ซื้อให้ขวดเลยซึ่งอย่างที่บอกไว้คือก่อนกลับโชคดีว่าได้หนังสือมาสองเล่มเล่มหนึ่งคือหลวงพ่อตอบปัญหาซึ่งในเล่มนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อทัตตะที่ท่านเขียนตัวท่านเองตอนสมัยท่านเจอคุณยายใหม
1: ่ๆ
0: เราจำได้ใช่ไหมว่าท่านเองก็ยังกินเหล้าอยู
2: ่
0: ยังเมาอยู่ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ตอนท่านไปเจอคุณยายตอนสมัยแรกๆน่าจะเป็นช่วงวัดปากน้ำนะจ๊ะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ยังทำงานทางโลกอยู่แล้วก็น่าจะเพิ่งเมาค้างมาจากที่ทำงานหมายถึงว่าจากกลางคืนที่ผ่านมาแล้วก็ปัญหาทางงานก็มีด้วยตอนท่านไปที่วัดแล้วรุ่นน้องโมกเกษตรเนี่ยชวนท่านทำบุญด้วยความที่แบบเครียดจากงานบวกกับอาจจะเมาค้างอยู่มั้งท่านเคยถึงขั้นบอกว่าไม่ทำหรอกบุญ ไม่เห็นช่วยเลย แต่จากเสียงท่านมันดังอยู่แล้ว ไม่เพียงแค่รุ่นน้องได้ยินคุณยายอาจารย์ท่านยืนได้ยินด้วยแต่ด้วยความที่เป็นคุณยายอาจารย์อย่างเงี้ยถ้าเป็นเราคงเข้าไปบอกน้องว่าบุญช่วยน้ำแต่ยายไม่ใช่ยายกับปล่อยให้ผ่านไปก่อน จนกระทั่งถึงตอนเย็นมันเลิกงานตอนบ่ายก่อนจะกลับกันคุณยายเดินเข้าไปหาไปทักทายพูดคุยจนกระทั่งสบายใจแล้วก็คุณยายเลยถามเอ๊ะใช่คุณไหมที่บอกว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยซึ่งหลวงพ่อตาบอกใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งวิอ่านแล้วชอบมากคุณยายท่านทำไงเลยท่านได้ถามเลยคุณสูบบุหรี่ไหมสูบทำไมก่อนซองละ7 บาทใช่ไหมจ๊ะทำไมหลวงพ่อตาเนี่ยซองหนึ่งก็ได้สักกี่วันดีตีว่าสัก5 วันแล้วกันนะเดือนหนึ่งก็สักกี่ซองอะสักหลายซองนะก็เป็นหลักร้อยค่าบุหรี่หลักร้อยต่อเดือน
1: ค
0: ุณยายถามต่อแล้วคุณกินเหล้าไหมก็กินบุหรี่หลักร้อยต่อเดือนเหล้าหลักพันต่อเดือนแล้วคุณเที่ยวไหมนี่คือหลวงพ่อตานะจ๊ะตอนนั้นยังไม่ได้บวชเที่ยวบุหรี่หลักร้อยเหล้าหลักพันเที่ยวก็หลักหลายพันคุณยายถามต่อแล้วคุณทำบุญเดือนเท่าไหร่ท่านก็บอกก็ทำแต่ก็ไม่เยอะมากคงหลักร้อยคุณยายบอกโอ้คุณทำบาปขนาดนี้ทำบุญแค่นี้คุณไม่ตกนรกก็ดีสมเถแล้วแล้วคุณยังบอกบุญไม่ช่วยคุณอีกพอท่านเล่าถึงเรื่องแล้วท่านก็บอกท่านบอกท่านตาสว่างมากเลยท่านก็เลยกลับไปที่พักท่านเนี่ยเอาเหล้านอกที่ท่านเคยเก็บไว้เนี่ยเททุบทิ้งหมดเลย
2: ครับ
0: นุ้งพี่อ่านโอ้โหนี่ไอดอลเลยน
2: ี่ก็เลยขวดที่เพื่อน
0: ใช่เลยทีนี้มาว่าพอเพื่อนพ้นจากห้องปุ๊บไอ้ขวดนี้นุ้งพี่เลยขอญาติเพื่อนแบบทิ้งเลยนุ้งพี่เลยเคลื่อนทิ้งก็คือหลังจากนั้นก็ไม่เคยแตะเหล้าอีกเลย
1: สา
2: ธุ
0: จะเลย
1: สุดยอด
0: อันนี้ก็เป็นที่มาของการได้มาเจอวัดแล้วก็
2: แล้วได้บวชตอนไหน
0: ต้องบอกว่าน่าจะเป็นบุญในตัวเราจัดสรรก็คือพอเรามาวัดแล้วมาเจอเพื่อนสมัยมัธยมตั้งแต่ปัตตานี
1: เจ้าค่ะ
0: เขามาเป็นวอลันเทียร์เป็นสมัครที่วัดพระธรรมกาย
1: ค่ะ
0: ก่อนจะกลับไปเจอในสถานการณ์นี่แหละไปถึงอ้าวนี่เพื่อนเราเนี่ยก็เลยขอเบอร์กันไว้แล้วเขาก็ชมช่วยงานที่วัด
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอกลับไปแล้วเนี่ยชีวิตเราหลวงพี่เป็นชีวิตที่มันเปลี่ยนแบบจะบอกว่าจากหน้ามือไปหลังมือก็ไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นหลังเท้าไปหน้ามือเพราะสมัยก่อนเราไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้เลยเรื่องศีลเล่นศีลเรื่องสวดมนต์เรื่องศีลไม่เคยสนใจเลยแต่พอมาเจอวัดเนี่ยถือศีลแปดเลยตั้งแต่9 สิงหาคมปี39ไปต้นมาเนี่ยถือมาเรื่อยๆเลยพอจะเลิกถือสุดมันเสียดายโอ้เราถือตั้งแต่ไหนสุดเสียดายแล้วก็บอกกับพอเพื่อนก็ชวนมาช่วยมาที่วัดด้วยก็เลยสุขเสาร์ที่ก็ได้มาวัดได้บ่อยจากเดิมทีเนี่ยแล้วน่าจะหลายๆอย่างรวมกันตัวหลวงพี่เองตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยสัก16 17เนี่ยมันเคยมีคำถามค้างใจตัวเองว่าเราเกิดมาทำไม

0: ซึ่งตอนนั้นเองเป็นเด็กวัยรุ่นก็อยากได้คำตอบแต่คำตอบที่ได้คือตอบตัวเองเพียงแค่ว่าเอาละตั้งใจเรียนจบปริญญาตรีมีงานทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่ตอนนั้นในใจลึกๆสุดมันไม่ใช่มันน้อยเกินไปมันไม่น่าจะใช่คำตอบที่ต้องการแต่ก็ไม่รู้อะไรต้องการมากกว่านี้จนกระทั่งปี39ที่ว่ามาวัดธรรมกายมาเจอข้อความตรงซุ้มประตูทางเขาถ้าจำได้ไหมจ๊ะซ
1: ุ้
0: ม
1: ทางเขา
0: เราเกิดมาสร้างบารมีโอ้โหเจอคำนี้เนี่ยไอ้คำถามที่เลยถามตอนอายุ16 17เนี่ยมันกลับมาเลยว่านี่ไงคือสิ่งเราต้องการแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าบารมีคืออะไรแต่ว่าสุขนี่ต้องเกิดมาเพื่อการนี
2: ้
0: พอได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนแล้วมาได้บ่อยได้มาฟังธรรมได้มานั่งสมาธิแล้วก็บอกด้วยความที่เราเองฟังจากพระอาจารย์ให้หลักไว้เช้าใดยังไม่ทำทานยังไม่ทานข้าววันใดยังไม่รักษาศีลยังไม่ออกจากบ้านคืนใดยังไม่สวดมนต์นั่งสมาธิเพิ่งนอนก็กลับไปทำจริงๆด้วยไม่เคยขาดการตักบาตรเลยใส่บาตรพระทุกเช้าศีลก็ศีลแปดตลอดสวดมนต์นั่งที่ก็ไม่เคยขาดเลยมันทำให้สุดเอ๊ะเรามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็รู้สึกบวกกับหนังสือเล่มที่ก็ไปกำเนิดโลกซึ่งกำหนดโลกเองเนี่ยหลวงพ่อตัดทั้งย่อขยายจากย่อหนังสือจากพระสูตรใช่ไหมจ๊ะถ้าเราไปอ่านในอักขันยูสูตรเนี่ยที่เกี่ยวกับการโลกหรือที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกดับเนี่ยพออ่านเรื่องนี้โอ้เป็นน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเพราะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราเอาเวลาไปทำอะไรมาวะเนี่ยนึกถึงบุญนึกไม่ค่อยออกเพราะไม่ค่อยมีบุญแต่ถ้าบาปไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหมันเยอะซะเหลือเกินเพราะจริงๆแล้วชีวิตเองเฉียดตายมาหลายรอบมากเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กช่างหนึ่งด้วยความที่มีเพื่อนเยอะหนึ่งแล้วเด็กช่างกับเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงเล่าซะมากกว่าแล้วเมื่อเมาแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเพื่อนตายพี่มีเยอะน
2: ะ
0: หลายคนบอกเพื่อนตายไม่ค่อยมีแต่เราเพื่อนตายเยอะมาก
1: เพื่อนที่ตายไปแล้วใช่ไหม
0: ไปเผามาหลายศพมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เกิดจากเมาขับรถอุบัติเหตุ
2: ขาดสติ
0: ใช่ไม่ทั้งตัวเองเนี่ยจริงๆก็เกือบตายมาสองครั้งจากรถยนต์นี่แหละแต่ว่าด้วยความที่น่าจะเป็นบุญเก่าอย่างพร้อมมีอยู่ฉะนั้นพอมาเจอวัดปุ๊บได้รู้ความหมายชีวิตปุ๊บรู้สึกเรามันรู้สึกแบบไม่อยากจะเสียเวลาแล้วก็เลยทำให้ไม่เคยขาดจากการมาวัดเลยสุขสอยที่ก็มาวัดแล้วพอมาเข้าได้รู้เรื่องโครงการบวชตอนนั้นคือหนึ่งคืออยากเอาบุญให้ตัวเองอยากจะบวชที่อยากบอกว่าหนึ่งอยากเติมบุญสองอยากจะนั่งสมาธิรู้สึกถ้าบวชน่าจะมีเวลานั่งได้มากขึ้นแล้วก็ด้วยความหลายอย่างก็ตั้งใจว่ายังไงเราขอบวชก่อนแล้วกันอาจารย์ก็เลยคิดว่าจริงๆถ้าเกิดเรียนต่อก็จะจบไปละก็บวชก่อนดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือไม่มั่นใจว่าชีวิตเราจะอยู่ได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเริ่มเฉียดตายบ่อยๆมากขึ้นแล้วก็มีแบบอยากจะเอาบุญให้ใหญ่กับตัวเองก็เลยมาบวชในปี40
1: โยมพ่อโยมแม่มาไหมครับ
0: จริงๆเนี่ยถ้าเราฟังท่านน่าจะดีใจกับลูกชายนะ
2: จ
0: ากที่เคยกินเหล้ามาถือศีล8จากที่ไม่เคยสวดมนต์มาสวดมนต์แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านกลับสุขให้ลูกเปลี่ยนไปเพราะว่าท่านงงกับการเปลี่ยนของลูกมาก
2: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้ที่ท่านมารับปริญญาของพี่เองเนี่ยซึ่งโหการรับปริญญาเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องมาฉลองใช่ไหม
1: รื่นเริง
0: รื่นเริงแต่นี่ลูกชายข้าวเย็นไม่กิน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แถมเพื่อนเอาเหล้ามาเลี้ยงก็ไม่กินเหล้าอีกแล้วที่ท่านตกใจมากๆคือหลวงพี่ท่านเองนั้นด้วยความที่เราเองพอรู้อะไรมากเข้าด้วยความที่รักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่เนี่ยก็พยายามบอกเขาย กตัวอย่างเช่นนั่งคุยกับน้าสาวกับน้องสาวตอนเย็นยุงมันกัดเขาเขาก็ตบยุง
2: เราไม่กล้า
0: เราก็บอกเขาว่าอย่าไปทีมันเลยมันก็คนเก่าเท่านั้นแหละน้องสาวร้องไห้เลยพี่ชายเป็นอะไรไปแล้ว
2: ค
0: ่ะเขาไม่เข้าใจเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนจนเขารู้สึกเขาคงงงว่าลูกชายเจออะไรกัน
1: นึกว่าเปลี่ยนไปแบบไม่ทำไม่ดี
2: จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี
0: คือตอนนั้น
2: แค่ไม่คุ้นมาก
0: ตอนนั้น
1: อาการป่วยและอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ตอนนั้นของพี่ว่าท่านคุณว่าเราถูกของมากที่ไปถูกของเพราะว่าหลังจากกลับไปที่บ้านที่ปัตตานีเนี่ยมีวันนึงโยมแม่พาไปวัดที่แถวบ้านเราเอ๊ะไปถึงก็ดีก็ไปวัดที่แถวบ้านพอไปถึงเสร็จปุ๊บท่านก็พาไปกราบเจ้าวาดแล้วท่านก็ลงมาจากกุฏิแล้วปล่อยเราอยู่กับเจ้าวาดเจ้าวาดก็บอกอ๋อหลวงพ่อเข้าใจหลวงพี่เอ๊ะพอเข้าใจเรื่องอะไรครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยท่านรับหนังสือกันเลยในมิตรของวัดเราท่านก็จะรู้ว่าวัดเรานี่มีเยาวชนมาเยอะมีเด็กมาเยอะมารักษาศีลมาบวชเยอ
2: ะ
0: จึงรู้อ๋อที่มากราบเนี่ยเพราะแม่อยากให้พ่อทำให้หลวงพ่อท่านเนี่ยทำน้ำมนต์ให้เรา
2: แต่หลวงพ่อเข้าใจ
0: หลวงพ่อเข้าใจ
2: ว่านี่คือ
0: หลวงพี่จริงถึงบางอ้อว่าอ๋อนี่พ่อเหมือนแม่เราท่านนึกว่าเราไปแต่แล้วนึกว่าเราถูกของ
2: ท่านไม่เข้าใจ
0: ใช่
2: ท่านไม่
0: เข้าใ
2: จไม่คุ้นว่าลูกเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้
0: ต้องบอกว่ามันผิดที่เราแหละก
2: ็
0: คือเราไปเปลี่ยนจนแบบท่านรับไม่ทันแล้วบวกกับว่าสิ่งที่เราทำเองเนี่ยมัน ยกตัวอย่างเช่นหลวงพี่ก็ตื่นตีสี่ขึ้นมาสวดมนต์เช้าจนโยมพ่อเนี่ยงงมากโยมพ่อถึงขั้นพึงว่าเอ๊ะมันเคร่งกว่าพระ
2: สุดยอด
0: แล้วพอขอบวชปั๊บเนี่ยแทนที่จะ

0: จะดีใจนะ
1: ท่านโดยจะไม่สึก
0: โอ้ใช่เลยท่านปกติโยมพ่อเป็นคนใจเย็นมากแต่พอลูกชายคุยเรื่องบวชท่านกระแทกหูสับปั้งเลยซึ่งผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยปกติท่านจะแบบไม่เคยมีอารมณ์อย่างเงี้ยก็คือท่านกลัวอย่างที่ว่าคือกลัวลูกชายไม่สึกแต่ด้วยความตรงพี่เองเนี่ยต้องบอกว่าความเป็นโชคดีอย่างนึงว่าเรามาวัดแล้วได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคำสอนคุณยายที่บอกว่าหาบุญได้ใช้บุญให้เป็นก็เลยทำตามยายสอนก็คือทุกบุญที่เราทำไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมทำทานต่างๆเนี่ยก็จะไอ้ฐานจิตว่าขอให้เราได้บวชให้ได้บวชได้อย่างบริบูรณ์แล้วก็ให้ยังพ่อยังแม่เนี่ยได้มาอนุโมทนาบุญในการบวชถ้าดูทางหยาบๆเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะท่านไม่คุยเรื่องบวชเลยท่านมีอารมณ์ด้วยเวลาจะคุยท่านจะโมโหมากแต่ด้วยความที่เราเองเนี่ยใจไม่หวั่นไหวเลย
2: นั่นคืออดีตถูกไหมจ๊ะคะ
0: ใช่จ้ะคือใจเราแบบเฉยๆมากหมายถึงว่าใจเราเนี่ยคิดจะบวชอย่างเดียวจดจ่ออย่างเดียวแล้วก็เอาบุญแล้วก็ฐานจิตท่านได้เอาบุญเราด้วยซึ่งมันก็เลยเชื่อนะจ๊ะผมใช้เวลามาว่าจะ8เดือนตั้งแต่สิงหาคมปี39จนกระทั่งถึงเมษาปี40เนี่ยพอจะใกล้เดือนเมษาอยู่ดีโยมพ่อมาถามเอ๊ะบวชวันไหน
1: นี่
0: แล้วต้องให้พ่อกับแม่ทำยังไงบ้างแล้วทั้งที่แบบเราก็ไม่ได้คุยทั้งนั้นเพราะรู้ดีว่าถ้าคุยท่านจะไม่พอใจนะสุดท้ายท่านก็มางานบวชก็มาบวชที่วัดเบญจก็บวชที่วัดเบญจก็ปีนั้นก็ท่านก็ปลื้มมากปลื้มขนาดว่าเปลี่ยนหมดเลยจากที่ไม่เคยอะไรต่างก็มาวัดทุกงานบุญใหญ่22เมษายนมากฐินมาตลอดมาตั้งแบบพันกว่ากิโลนี่มันก็อยู่บางคันเลยเพราะอยู่ปัตตานีมันไกลมากพันกว่าโลแต่ก็ไม่เคยขาดงานบุญเลย
2: แต่มาเริ่มกายแค่ปากซอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ด้วยความตั้งปลื้มในบุญ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็โอ้ดีใจมากเพราะแม่มาสั่งสมบุญแต่ว่าชีวิตนะมัน
2: มันเจ้าค่ะฟังแค่นี้นะคะพิธีกรก็ปลื้มมิรู้ลืมเช่นกัน
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงหน้าครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับอย่างที่โปรยไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่างานวันวัดพระธรรมกายนี้นะครับเวลามีงานบุญมากๆมีรถมาจำนวนมากๆ
2: นะ
1: คร
2: ับ
1: มีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีนะครับได้มีพิธีในการที่จะฉลองทุมเจดีย์นะครับมีการบวชเป็นพันเลยทีเดียวนะครับในการที่จะได้ให้แผ่นดินเกิดความสว่างสวยนะครับในช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับช่วงนี้

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระปารัตสุพจน์มหาสโกนะครับประธานศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีนะครับประธานโซนใต้2นะครับหัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางครับ
0: ค่ะ
1: นมั
0: สการพระอาจารย์ต่อค่ะ
1: ก็หลังจากบวชแล้วก็ได้รับภารกิจมากมายเลยนะครับโดยตำแหน่งที่เจ้ากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็โดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์คมนาคมที่พระอาจารย์ได้ดูแลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าไม่ว่าทั้งในวัดพระธรรมกายเองหรือว่าอย่างไปธรรมยาตราอะไรอย่างนี้พระอาจารย์ก็ต้องไปดูแลหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของการจราจร
2: ก็จริงๆแล้วทั้งในวัดพระธรรมกายทั้งนอกวัดแล้วก็ต่างประเทศด้วย
1: โอ้
2: หรือว่าเช่นตักบาตรในพม่า
1: ก็ช่วยหมื่นรูปใช่ไหมครับตอนนั
2: ้นแม้นั้นตอนที่ไปอิโลอิโลจุดโคมก็ต้องก็ไปช่วยก็ด้วยก็ด้วยงานนี้ต้องบอกเป็นน่าจะเป็นผังมากกว่านะเพราะว่าด้วยความตอนนั้นมาบวชเองก็ไม่ได้นึกว่าต้องมาช่วยงานอะไรต่างเพียงแค่ว่าจะนั่งสมาธิแต่มาบวชแล้วเองเนี่ยจริงๆกับจราจรน่าจะคนละทางกันซะไปเพราะว่าสมัยตัวเองเป็นสาสมัครเองเนี่ยเคยเห็นเด็กจราจรนับบุญตอนนั้นอยู่แผนกบุญสถานเห็นเด็กจราจรนับบุญนึกใจเอ๊ะทำอะไรกันไม่น่าทำเลย อยู่ตามถนนตามแยกต่างๆนะ แล้วก็จะต้องมาบวชแล้วมาบวชแล้วเองจริงๆเนี่ยปีสี่บวชปีสี่ศูนย์สี่หนึ่งมุขณะท่านส่งไปอเมริกาเพราะว่าตอนนั้นอเมริกาอยากจะขยายงานตอนนี้อยากเป็นพระใหม่ภาษาเดียวก็เลยต้องกลับมาต่อวีซ่าที่เมืองไทยกำลังจะกลับมาปี42เองเนี่ยเนื่องจากช่วงหลวงพ่อธรรมะเริ่มมีงานใหญ่เกิดขึ้นในวัดเริ่มมีงานถี่มากขึ้นโดยเฉพาะมางานและงานมาฆบูชาปี42มาฆบูชาเนี่ยไปช่วยเพื่อนที่จราจรเนื่องจากว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยมาช่วยงานบุญจราจรเยอะมาก18รูป

0: ก็เลยไปหาเพื่อนๆอ่ะไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันแต่ที่ไหนได้จากปี42มาครับบูชาเนี่ยจากไปช่วยเพื่อนเนี่ยกลายเป็นเราเฉยไปเลย
1: เป็นตัวแทนเป็นตัวจริง
0: เพราะว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเพื่อน18รูปที่มาเป็นหลักในช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่ยังเรียนไม่จบก็ต้องไปเรียน DCI แต่ตัวหลวงพี่เองเอาแล้วช่วงนั้นจะมีงานฉลองเจดีย์ปี43ใช่ไหมจ๊ะ
2: คร
0: ั้งแรกครั้งที่1งานอยู่ตรงหน้างานใหญ่มากแต่ว่าทีมงานที่มีอยู่เนี่ยกลายเป็นต้องไปเรียนหนังสือกันหมดเลยต้องเรียนเป็นภาค DCI ไอ
2: ้
0: เราก็อ้าวทำไงดีกลายเป็นว่าอ้าวแล้วเราจะกลับอเมริกาก็เอ๊ะยังไงสุดท้ายก็เลยเอ้าในเมืองมีงานบุญตรงหน้าแล้วก็ทีมงานไม่มีใครเนี่ยก็เลยรับไปก่อนรับตอนนั้นแต่ปี43โอ้โหแต่กลายเป็นว่าบุญต่อบุญบุญต่อบุญจาก43งานฉลองเจดีย์ครั้งที่1แล้วก็มีงานบุญใหญ่มาเรื่อยๆเลยฉลองเจดีย์งานต่างๆแล้วก็ปลูกกับคุณยายลาสังขารด้วย
3: ค่ะแล้วอาจารย์นำวิธีการหรือศึกษาหาความรู้ในด้านนี้ยังไงเจ้าคะเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วแบบรถนี่เป็นหมื่นคันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าปีแรก2ปีแรกนี้อดทนอย่างเดียวเลยเพราะว่าไม่เป็นทุกอย่างเลยไม่เป็นเรื่องเราไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
2: ครับ
0: มาครั้งแรกเนี่ยมาพระเจ้าช่วยเพื่อนมาหาเพื่อนแต่ไม่ต้องมารับเป็นหลักเองนะเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้จากพี่ๆก่อนตอนนั้นก็ยังมีพระอาจารย์ที่ดูแลก่อนหน้าท่านก็ยังพาไปเข้าประชุมในวงบุญใหญ่ต่าง
3: ๆ
0: แล้วก็ไปเรียนรู้ต่างๆแล้วก็หลวงพี่ว่าส่วนหนึ่งเองต้องบอกว่าถ้าเราตั้งใจจริงอย่างเงี้ยสัจจะสำคัญความรับผิดชอบเองเนี่ยมันทำให้เราให้เราเองได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็ค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วก็บวกกับที่รุ่นพี่ๆทำเอาไว้เองก็เป็นฐานข้อมูลในการทำงานจริงๆแล้วน่าจะด้วยความเอาว่าความสู้มากกว่านะนี่ว่าแต่ถามว่าได้ความรู้อะไรไหมก็ในช่วงหลังๆเองเนี่ยก็ได้ติดต่อกับภายนอกเข้ามาช่วยอาจารย์ในเรื่องของด็อกเตอร์เกี่ยวกับการจราจรไม่ใช่วางแผนช่วยออกแบบ
1: อย่างตั้งแต่งานอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดตั้งแต่คุณยายละสังขารก็ถือว่างานใหญ
0: ่ใหญ่มาก
1: ที่มีจัดขึ้นนะครับแล้วมีการพัฒนาเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยมีข้อคิดอะไรยังไงสำหรับในการบริหารจัดการจนมาถึงงานวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมานี้ก็ได้รับความชื่นชมว่ามีรถมาจำนวนมากแต่ว่าสามารถระบายแล้วก็หมายถึงว่ากลับบ้านกันได้เร็วขึ้นไประ
3: บบการจัดการได้ดีมากๆ
0: ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในปีนี้ต้องขอบคุณเขตในเขตนอกทั้งหมดเลยจ้ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ตั้งแต่หลวงพี่อยู่บนจราจรมาเนี่ยที่สำนักในวัดธรรมกายเนี่ยหมายถึงว่าหน่วยงานต่างๆวัดมาช่วยกันมันจะมาช่วยกันเพราะว่าลำพังเพียงแค่จราจรหน่วยงานไม่กี่หน่วยงานเนี่ยไม่สามารถรับงานใหญ่อย่างนี้ได
3: ้
0: เพราะว่าสเกลมันใหญ่มาก
2: ๆ
0: ต้องบอกว่าตั้งแต่เราสร้างวัดธรรมกายมาเนี่ยรถที่มาเยอะคือเนี่ยปี2ปีเองก็คือ22เมษายนในปีที่แล้วกับปีนี
2: ้
0: ถือว่ารถมาเยอะมาก
3: ประมาณเท่าไหร่ได้จ๊ะ
0: ก็เกือบ 20,000 คันที่ว่าไว้จ้ะ
3: เกือบ 20,000 ค
0: ัน ใช่ๆๆคือต้องบอกว่าถ้าย้อนไปรับบุญจราจรมาตั้งแต่ปี42ในปี69คือ27ปีเนี่ยใน27ปีเองแบบก่อนๆนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เวลามีงานบุญใหญ่เนี่ยจะมาด้วยรถบัสเป็นส่วนใหญ
2: ่
0: รถส่วนตัวเป็นส่วนน้อยมันจะการง่ายใช้พื้นที่จอดน้อยกว่าผิวการจราจรก็ใช้น้อยกว่าแต่มาใน2ปีหลังตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีนี้โอ้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากรถบัสหลักหลายพันคันกลายเหลือแค่หลักร้อยคันจากรถตู้เมื่อก่อนมีน้อยมากหลักไม่กี่ร้อยคันแต่ปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน เยอะขึ้น
0: ขึ้นมา 6-7,000 คันต่องาน
2: โอ้
0: นี่เพราะรถตู้นะไม่รวมสบุคคลต่างๆฉะนั้นเองเนี่ยพอรถเหล่านี้มันเยอะขึ้นเนี่ยด้วยพื้นที่ต้องใช้ลานจอดก็เยอะมากขึ้นผิวการจราจรต่างก็ใช้มากขึ้นแล้วบวกกับวัดเราเองเนี่ยเป็นสังคมเมืองไปแล้วหมายถึงว่ารอบวัดเราเป็นเมืองไปแล้ว
2: คร
0: ับ วันนี้เองต้องบอกโอ้โหจะไปไหน
1: ไปตรงนี้ตรงน
0: ั้
1: น
0: แค่เขาขุดท่อหน้าของหลวงนี่ก็ติดขัดแล้วนะจ๊ะนั่นเองเนี่ยก็ต้องบอกปีนี้เองเนี่ยเราได้ความร่วมมือหลายส่วนทั้งสำนักในวัดธรรมกายที่มาช่วยกันแล้วก็ทั้งหน่วยงานรอบพื้นที่อบต.คลอง3ท่าโขงคลองหลวงนี่ก็มาช่วยงานหมด
1: มีนักเรียนในร้อย
0: นาย10จ้ะ
1: ใน10
0: แล้วปีนี้ต้องบอกว่าเป็นบุญจัดสรรคือท่านผู้การที่สระบุรีเองเนี่ยตำรวจหลบศูนย์ฝึกอบรมนี่นาย10พักหนึ่งเนี่ยเขาเอาบุญกับเราด้วยส่งนักเรียนมาเกือบหมดเลย
1: โอ้กี่นาย
0: จริงๆแล้วเขามีทั้งหมด800นายแต่เราก็เกรงใจเขาจริงๆก็ให้หมดเลยนะแต่ว่าเอามาแค่600นาย
1: เพราะว่าทั้งหมด200นาย
3: เสียใจแย่เล
0: ยคืออย่างน้อยก็จริงๆอยากเอามาหมดเพราะว่าแต่ว่ากลัวไม่มีใครเฝ้าศูนย์เขาเพราะว่ามันอยู่เราสองวันจ้ะเข้ามาแต่วันที่21 22กับ23นะ
2: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกว่าปีนี้ด้วยความพร้อมหลายอย่างเองทั้งทีมงานแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนแล้วก็ญาติโยมก็น่ารักด้วย
2: ครับ
0: ปีนี้เองเราขอความร่วมมือต่างๆก็ช่วยได้ดีมากอย่างเช่นมาห้ามมาจอดไหลทางนะห้ามขนของก็ไม่ได้อย่างคนนะก็ใช้ความร่วมมือดีมาก
1: ให้ความร่วมมือ
0: จ้ะแล้วก็แต่จริงๆหลวงพ่อตะให้หลักเอาไว้ท่านบอกว่างานจราจรเนี่ยมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆถ้า3เรื่องนี้ลงตัวงานก็ลงตัว
2: ครับ
0: 1ก็คือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์หมายถึงว่าอุปกรณ์ข้าวของทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยป้ายพร้อมไหมลานจอดพร้อมไหมไฟสัญญาณพร้อมไหมอุปกรณ์ต่างๆ

0: าสิ่งนี้พร้อมเนี่ยมันจะช่วยงานเจ้าหน้าที่ได้ดีมากสองคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือแผนแผนต้องแมทกันปีที่แล้วเองเนี่ยถามว่าทำไมถึงมันมีความอะไรล่ะถ้าเปรียบเทียบปีที่แล้วปีนี้มันต่างกันเยอะมากเพราะว่าปีแรกเป็นปีแรกที่เรารับงานใหญ
1: ่
0: เราทิ้งมา9ปีตั้งแต่โควิดตั้งแต่นู่นมาเลยแล้วบวกกับอย่างที่บอกไว้คือมันเปลี่ยนไปจากรถบัสกลายเป็นรถตู้แล้วแผนเดิมที่เคยใช้งานมาเนี่ยมันไม่เหมาะไม่แมทละไม่เหม
1: าะที่แล้วก็เลยเป็นครู
0: ใช่
1: เป็นซอฟต์แวร์เป็นครู
0: ใช่เลยต้องมาแก้ซอฟต์แวร์ใหม
1: ่
0: เลยงานนี้ต้องมาแก้ซอฟต์แวร์ใหม่ต้องมาปรับต้องซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ใหม่งานนี้เองก็เลยทำให้เราอ๋อต้องปรับแผนนิดนึงปรับแผนจากเดิมมาแล้วก็สามคือเรื่องของคน
2: คน
0: ในที่นี้เองก็คือคนก็คือหนึ่งทีมงานทีมงานต้องมีทั้งปริมาณและมีความเข้าใจงานถ้ามีแต่ปริมาณแต่ไม่เข้าใจงานก็ไม่ได้หรือมีแต่ความเข้าใจงานแต่ปริมาณไม่พอก็ไม่ได้
1: อ
0: ีกต้องพอทั้งปริมาณและคุณภาพงานน
2: ี่
0: คือคนที่เป็นทีมงานกับสองคือคนที่มาร่วมงานถ้าคนที่มาร่วมงานเนี่ยเข้าใจแผนเข้าใจพื้นที่มันจะง่ายมากปีนี้เนี่ยบอกว่าเรามีการประชุมบ่อยมากมีประชุมผ่านซูมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10กว่า20ครั้งได้มั้งประชุมจนเสียงหายเลยเพราะว่าทําให้เองเนี่ยเค้าทราบพื้นที่ทราบแผนก่อนมา
1: ครับ
0: พอเค้าทราบเนี่ยมันง่ายเค้าเค้าก็ง่ายแล้วก็ง่ายแต่ปีที่แล้วปี68โอ้โหประชุมกันน้อยมาก
1: ครับ
0: แล้วก็ทําให้เค้าเองเค้าก็เข้าใจข้อมูลได้น้อยนั้นเองเนี่ยมันจะไม่ความแตกต่างกันระหว่างปีที่แล้วปีนี้ต่างกันเยอะ
1: แล้วถ้าความแตกต่างระหว่างในพื้นที่อย่างในวัดพระธรรมกายกับอย่างไปธรรมยาตราในพื้นที่ต่างๆที่นอกเหนือจากวัดพระธรรมกายและยิ่งไปต่างประเทศอย่างเมียนมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ในการไปประสานงานหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่ามีหลักการอะไรเดียวกันไหมครับสำหรับในการทำงาน
0: ก็โดยหลักแล้วเองจริงๆเราต้องจริงๆโดยหลักการมันก็จะใช้หลักเดียวกันได้อยู่จ้ะแต่เพียงว่าหลักสำคัญเองเนี่ยเราต้องมองพื้นที่ออกก่อนว่าพื้นที่ที่เราไปเป็นแบบไหนหมายถึงด้วยกายภาพของพื้นที่นะจ๊ะแล้วก็สิ่งสำคัญเองเนี่ยคืองานจราจรเนี่ยมันต้องแมทกับพิธีกรรมต้องรู้ศูนย์การพิธีอยู่ไหนการเดินทางกับยังไงแล้วก็ต้องรู้พื้นที่และสิ่งสำคัญเองทำยังไงให้คนในพื้นที่เนี่ยเป็นเจ้าของงานมากที่สุดยกตัวอย่างธรรมยาตราเนี่ยคือถึงแม้เราทักเตรียมการมาดีแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่ไม่รู้กับเราเองเนี่ยเขาก็เอ๊ะมาจากไหนนั้นที่ผ่านมาจริงว่าเราพยายามที่จะให้คนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมต
1: ั้
0: งแต่เอาเจ้าหน้าที่ในตำรวจในพื้นที่เอาปปรในพื้นที่มาเป็นทีมงานด้วยแล้วก็เขาทราบแผนงานมันจะยากในปีแรกเพราะว่าเรายังไม่คุ้นพื้นที่แล้วเขาก็ยังไม่คุ้นเราแต่ปัจจุบันเราจัดมา10กว่าปีแล้วนะจ๊ะใช่ไหม16 17ปีซึ่งก็ถือว่าด้วยพื้นที่เองก็คุ้นเคยมากขึ้นจริงๆธรรมยาตราเนี่ยตัวแปลนึงก็คือต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อตาน่ะนะจ๊ะท่านเห็นความสำคัญคือต้องบอกหลวงพ่อเราท่านเห็นการไกลจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเราธรรมยาตราเองเนี่ยเราไปหลายที่โดยเฉพาะที่เป็นเขตเมืองเนี่ยวัดบวชบนอย่างเงี้ยโอ้นั่นคือเมืองเลยทางก็แคบคนก็เยอะซึ่งเสียงดังมาคือเสียงชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับเราเพราะเราไปแล้วกระทบเขาเยอะมากต้องบอกว่าท่านหลวงพ่อท่านไม่ลงไปดูพื้นที่จริงๆแล้วท่านก็บอกท่านถึงกับประรบว่าท่านอยากให้คนในเขตในวัดเนี่ยไปช่วยกันเพราะเรื่องนี้มันกระทบชาวบ้านเยอะท่านบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใครไปเดี๋ยวท่านจะไปช่วยบกจราจรเอง ซึ่งพอท่านพูดอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยอาสมต่างๆก็อยู่ไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณอาสมพระศิกาอาสมพระศกก็เลยส่งทีมงานไปช่วยหลวงพี่นะเลยทำให้ทุกปีน่าจะเกือบ10ปีแล้วที่มีอสมบูรณิกากับอวสมประสงค์ไปช่วยงานจราจรในธรรมยาตราเลยทำให้สามารถเข้าไปถึงผู้คนได้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เพียงแค่ไปดูรถอย่างเดียว
1: ไม่ใช่ไปดูรถไปดูคน
0: แต่เราเข้าไปถึงบ้านเขาด้วยเข้าไปก่อนงาน7วันเนี่ยไปเขาทราบล่วงหน้าว่าจะมีงานมานะจะมีพระมานะขอความร่วมมือนี้นะแล้วก็มันกลายเป็นงานของชุมชนไปเลยนายไปแล้วเขาเข้าใจเราพอเขาเข้าใจเขาก็รักเราจากที่เขาเคยคัดค้านเคยแอนตี้ก็หายไปดังนั้นเองเนี่ยเรื่องของพื้นที่ก็สำคัญมากดังนั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเองหรือว่าในวัดเองเนี่ยสิ่งสำคัญคือชุมชนและพื้นที่เขาต้องเข้าใจกับเราด้วยแล้วก็แต่โดยหลักการแล้วก็3เรื่องก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็คนนะจ๊ะ3เรื่องนี
1: ้นี่ปัตตานีมีปทุมเจดีย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
1: เป็นยังไงครับเห็นมาปีนี้ปีที่2แล้วได้ฉลองไปแล้วปีที่แล้ว
0: ใช่จ้ะใช
1: ่
0: ก็เอาบุญมาฝากเราด้วยนะก็ยังคือเพราะว่าต้องบอกยอดด้วยความที่ได้บอกแล้วว่าเป็นคนบ้านเกิดปัตตานี
1: ครับ
0: ตั้งแต่บวชปี40เองเนี่ยเมื่อเราอยู่ต่อแล้วเนี่ยความคิดนี้มันเกิดขึ้นในใจว่าเราอยากเห็นภาพความเจริญรุ่งเรืองเห็นพระเนรเยอะๆเนี่ยในบ้านเราจังเลยหมายถึงว่าภาคใต้อยากให้ภาพนี้เกิดขึ้นในภาคใต้
2: จ้ะค่ะ
0: ตอนนั้นก็เพียงแค่คิดแต่ก็ความคิดนี้มันอยู่ในใจมากๆมันชัดเจนในใจเราจนกระทั่งพอเราบวชได้พอมาอยู่จราจรปี42ปี43เสร็จงานคุณยายปี44พอจะมีเวลาก็เลยขอไป43มีงานฉลองเจดีย์4 4 4 5พอมีเวลาก็เลยเริ่มลงไปจัดกิจกรรมแรกก่อนคือไปบวชเนี่ยในพื้นที่ก่อน

0: ครับ
1: ก็ได้ทีมงานจากวัดพระจันทร์แสนพลทีมงานช่วยกันก็ไปช่วยจัดบวชสามเณรที่ปลื้มมากคือบวชเนรได้ประมาณสัก80รูป
0: โอ้
1: แล้วก็พาผู้ปกครองเนรพร้อมสามเณรขึ้นมาด้วยกัน22เมษายนน่าจะเป็นปี45ไม่ใช่จะไม่ผิดนะครับปี45
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเองก็ทำมาเรื่อยๆกิจกรรมจนกระทั่งก็ต้องบอกว่าภาคใต้เราเองก็ดังมากแล้วจ้ะตั้งแต่ปี47มาจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยก็ไม่นึกว่าจะกลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นมา20กว่าปี
0: ครับ
1: แต่ว่าความตั้งใจที่อยากทำก็ยังอยู่ในใจก็ยังทำต่อเนื่องอยู่จนกระทั่งมาปี53ที่หลวงพ่อธรรมท่านมีนโยบายที่จะขยายศูนย์สาขาในพื้นที่มีการโครงการบวชแสนใช่ไหมจ๊
2: ะ
1: ตอนนั้นจริงๆในภาคใต้ปัตตานียะลาใช่ไหมเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ใครๆก็สึกเอาไว้ก่อนแล้วกัน
0: มันเกรง
1: เอาไว้ก่อนแล้วกัน
2: แม้แต่ครอบครัวของพระอาจารย์ก็โยมพ่อโยมแม่ก็ยังอยู
1: ่ยังอยู่จะยังอยู่แต่หลวงพี่ไม่คิดอย่างนั้น
2: ก็
1: เลยไปอาสาเลยว่าขอไปแล้วกันถ้าเกิดไม่มีใครไปขอไปจริงตอนนั้นยังอยู่จราจรอยู่แล้วซึ่งงานจราจรก็มีงานบุญใหญ่เยอะมากประชุมกันเองเนี่ยมีทั้งวิสตาร์มีต่างมากมายเลยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่อยากให้โอกาสนี้มันผ่านไปก็เลยไปขอหมู่คณะว่าขอลงไปช่วยทำที่ภาคใต
2: ้
1: ก็เลยลงไปภาคใต้ก็ลงไปตอนนั้นเองก็ไปเริ่มจากโครงการบวชก่อนโครงการบวชแสนซึ่งก็น่าปลื้มนะน้องพี่ก็ไม่นึกเลยว่าถ้าเราตั้งใจจริงทำจริงเนี่ยชอบคำบุญใหญ่เดี๋ยวพระนิพพานจะส่งคนจริงมาช่วยเราน้องพี่จัดบวชครั้งนั้นที่ปัตตานีนะจ๊ะคนมาบวชประมาณ150กว่าคนโอ
0: ้
1: โหปลื้มมากแห่รอบเมืองปัตตานีเลยปี53นะจ๊ะ
0: ครับ
1: ซึ่งเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้น
0: กำลัง
1: แบบเคี่ยวเลยเ
0: ห็
1: นว่าเราก็ได้เติมบุญให้กับพื้นที่บ้านเราแล้วก็บวชครั้งนั้นเองเนี่ยทำให้มีพระอยู่ต่อในโครงการปัจจุบันนี้มันเป็นประธานสงฆ์ในพื้นที่หลังจากนั้นเราก็เริ่มจากไม่จากเดิมทีเนี่ยมีศูนย์อยู่แค่จังหวัดเดียวคือสงขลาที่บางกล่ำเราก็เริ่มสร้างทีมสร้างคนแล้วก็สร้างศูนย์สาขาจนปัจจุบันนี้มีครบทั้ง7จังหวัดที่ดูแลอยู่คือตั้งแต่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาพัทลุงสุรินทร์เนี่ยก็ดูแลมันทั้งหมดแล้วก็ปัจจุบันก็มี10ศูนย์สาขาส่วนปัตตานีเองเนี่ยต้องบอกว่านี่อยากเป็นบ้านเกิดตูหลวงพี่ลงไปเป็นพี่ใหญ่ตอนนั้น
2: ค
1: ำเป็นพี่ใหญ่เองเนี่ยเราจะไปลำเอียงไปลงบัตรปัตตานีที่เดียวก็ดูน่าเกลียดยังไม่เป็นบ้านเกิดเราจริงต้องมาทำที่อื่นก่อนสุดท้ายเองเนี่ย7จังหวัดที่ดูแลมีศูนย์สาขาหมดแล้วนะจ๊ะกลายเป็นปัตตานีไม่มีศูนย์นะเราก็เอาละ
2: ได้เวลา
1: ได้เวลาแล้วคงต้องเหมาะต้องลงไปแล้วเพราะไม่มีก็เลยลงไปช่วยหลวงพี่จิตรศักดิ์ท่านไปช่วยหาที่สร้างศูนย์โอ้โหนึกถึงพ่อนึกถึงคุณยายเลยว่าการหาที่สร้างศูนย์นี่ไม่ง่ายเลยไปหามาหลายที่มากแล้วยิ่งภาคใต้นี่เป็นอะไรที่แบบถึงแม้มีตังก็ไปซื้ออะไรมันจะสร้างได้แต่ว่าหนึ่งก็คือมันจะเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยงั้นจึงไปแหละหาที่มาหลายแปลงมากจนกระทั่งทีมงานบอกแปลงนี้แหละเหมาะสมแต่จะรู้ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมต้องให้ใครดูเองก็ต้องผ่านครูบาอาจารย
2: ์
1: ตอนนั้นก็ให้ท่านช่วยเมตตากราบไปงานท่านขอบารมีท่านไปสองข้อข้อแรกที่แปลงนี้ใช่ไหมครับที่จะเหมาะสมในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกับข้อสองก็คือถ้าใช่นี่ลูกมีตังค์อยู่ส่วนหนึ่งครับตังค์ยังไม่พอตอนนั้นก็ยังนึกอยากจะกล้าขอท่านก็พอท่านรับเรื่องเสร็จปุ๊บผู้ประสานงานบอกเอ๊ะเห็นท่านฟังแล้วท่านก็นิ่งๆไปนะท่านคงไม่ปรารภอะไรมั้งคะเราก็เอ๊ะคือเราลูกหลวงพ่อแล้วแต่ท่านว่าท่านบอกซ้ายเราซ้ายท่านขวาเราขวาท่านนิ่งเราก็นิ่งแต่ก็หลังจากนั้นไปอีกสัปดาห์หนึ่งทีมงานซึ่งอยู่พุทธศิลป์เนี่ยโทรมาตามหลวงพี่บอกหลวงพี่ท่านเรียกเข้าไปพบก็เลยเข้าไปไปถึงปุ๊บไปเจอโอ้โหทีมงานเอามาสเตอร์แพลนตอนถวายเนี่ยถอยเป็นโฉนดไปให้ท่านดูแต่กลับมากลายเป็นมาสเตอร์แพลนเขามาสเตอร์แพลนกันถือว่าเป็นผังหรือว่าพื้นที่จะมีอะไรอยู่ในผังบ้างทีมงานบอกที่เห็นเป็นมาสเตอร์แพลนออกมาเนี่ยทีมงานมีนะที่แค่เขียนแต่คนที่ให้เขียนคือท่านยืนกำกับสั่งให้เขียนอย่างนี้แล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บท่านบอกว่านี่เป็นผังของหลวงปู่โอ้โหพี่จำคำนี้แบบมันปลื้มมากผังหลวงปู่อย่างนี้นะจ๊ะแล้วที่น่าปลื้มมันขอไป2ได้3เลยก็มา3ก็คือขอไป2 4กัน1ใช่ไหมครับกับ2ลูกตังค์ยังไม่พอครับท่านก็เมตตาร่วมบุญซื้อที่ดินให้กับเราด้วยนะจ๊ะนี่คือ2ข้อที่ขอไปส่วนข้อที่3เนี่ยเป็นความปลื้มที่ปลื้มมากๆในมัตตแปนเนี่ยมีเจดีย์อยู่ในผังด้วยซึ่งท่านไม่เพียงแค่ให้ผังนะจ๊
2: ะ
1: ท่านชวนทีมงานที่นั่งกับท่านเนี่ยร่วมบุญสร้างเจดีย์ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ซื้อเลยตรงพี่นี่ปรับปลื้มมากโอ้โหแบบพอปลื้มเสร็จปุ๊บทีมงานบอกว่าหลวงพี่ครับปกติท่านจะตามงานเร็วนะครับแล้วว่าพอได้ปัจจัยมันก็รีบนึกว่าจะง่ายนึกว่าได้ตังค์จะซื้อที่ได้เลยเอาอยู่ไม่ใช่เลยโอ้โหกว่าจะรวบรวมซื้อที่ดินได้เนี่ยที่มันเจ็ดเจ้าของ
0: ครับ

0: ช้เวลากับปีครึ่ง
1: เจ็ดเจ้าของเหรอเจ้าคะ
0: ใช่จ้ะเพราะมันมีหลายเจ้าต่อ
1: กันต้องประสาน
0: ใช่แล้วบางเจ้าของนี่ก็ไม่อยู่แล้วตายไปแล้วก็มีก็ต้องไปขึ้นศาลเป็นที่มรดกกว่าจะผ่านจะขายแล้วทั้งเวลา
1: จ
0: นกระทั่งใช้เวลาเกือบ2ปี
2: คร
0: ับ พอรวบรวมที่ได้แล้วเสร็จปุ๊บก็กลับรายงานธรรมะตอนนี้ที่พร้อมแล้วครับเราก็เริ่มทำมวลชนเพราะยุคนั้นภาคใต้กับพระธรรมกายยังสุดแบบยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยมีความรักกันเท่าไหร่งั้นการจะเข้าไปอยู่เองเนี่ยก็ต้องทำยังไงเขาไม่ไล่เราก็เลยเริ่มไปแจกของก่อนเป็นผู้ให้ไปก่อนไปแจกของแล้วก็เริ่มมีการบวชเนนแล้วก็เริ่มจากง่ายๆไปสร้างกุฏิไม่ไผ่อยู่ก่อนเขาเห็นพระมาอยู่แบบลำบากเขาสุดอยากจะช่วยพระก็เลยไปช่วยพระก็เลยเริ่มมาอยู่แล้วก็เขาเริ่มเข้าใจพระมากขึ้นเราอยู่ในพื้นที่ได้ประมาณสักเราเข้าไปอยู่ปี64นะจ๊ะไปปี65เขาเริ่มเข้าใจละก็เลยกลับรายงานวันนี้ในพื้นที่พร้อมแล้วครับท่านก็เลยอ่ะลุยเลยพอลุยเลยก็เริ่มปี65เนี่ยก็เลยเริ่มที่จะตอนนี้ไม่รู้ว่าเจดีย์หน้าตาเป็นไงเลยแต่เราก็ไปเริ่มเอาตามผังที่ท่านให้ไว้ก็คือตำแหน่งเนี่ยไปเริ่มกันประเด็นก่อนเริ่มจากการโปรยทรายสวดมนต์นั่งสมาธิต่างๆแล้วก็เวียนทักษิณเราพื้นที่ตรงนั้นนะจนกระทั่งปี65เนี่ยเริ่มมาค่าบูชาเริ่มกันแผ่นดินตอนกันแผ่นดินเองเนี่ยยังไม่รู้แบบยังไม่ทราบแบบเจดีย์เลยนะครับก็นิมนต์พระอาจารย์สมบัตินั่นแหละไม่ใช่นะท่านได้ชื่อว่าพระอาจารย์สมบัติ
2: ถ้า
0: ถึงเช้านิมนต์ท่านไปนั่งเนสัตเลยนะครับโอ้โหในคณะสงฆ์ไปนั่งเนสัตเลยทั้งญาติโยมนั่งกันทั้งคืนเลยกันแผ่นดินทั้งคืนเลยนั่นคืองานแรกที่กันแผ่นดินสร้างตั้งเจดีย์ยิ่งได้แบบมาเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบปฐุมเจดีย
2: ์
0: เจดีย์พุทธเจ้า5พระองค์ก็เริ่มสร้างแบบกุมภาพันธ์ตั้งแต่เดือนปี565แล้วจ้ะสร้างมาเรื่อยจนตั้งใจจะฉลองปี66ไอ้ขอไปปี6ปี67เนี่ย67นะ67เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันการก่อสร้างใช้เวลาแต่มันก็ต้องใช้ตังค์ก็เลยยังไม่ทัน67ก็ไม่ทันนะจ๊ะมาเสร็จเมื่อปีที่แล้วปี68ก็เลยได้มีโอกาสฉลองเจดีย์ปีที่แล้วซึ่งก็ต้องบอกปลื้มมากเพราะตั้งแต่เราทำแต่เริ่มหาที่ดินสร้างที่ดินสร้างวัดสร้างคนสร้างพระแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยตั้งใจบวชพระ300รูปก็มาบวชประมาณเกือบ200รูปนะจ๊ะแล้วก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมศาลีริกธาตุแห่รอบตัวเมืองปัตตานีเลยต้องบอกตั้งแต่เกิดมาหลวงพี่ตั้งแต่สร้างชาติก็ได้ภาพนี้คงไม่เคยเกิดในปัตตานีที่มีพระเป็นพันคนหลายพันคนแล้วก็อัญเชิญพระบรมศาลีริกธาตุแห่รอบเมืองนะจ๊ะแล้วก็ปฏิสถานปีที่แล้วเองก็ประดิษฐานเสร็จเรียบร้อยไปแล้วส่วนทุกๆปีจากนี้ไปเนี่ยตั้งใจว่าในทุกๆปีเนี่ยจะต้องมีบุญใหญ่เกิดขึ้นจากปฐมเจดีย
2: ์
0: ก็ปีนี้เช่นกันก็ยังมีการบวชพระแต่ว่าตัวเลขจะเอาเลขมงคลคือเลขหลวงพ่อท่านเป็นหลักปีนี้ท่าน82ปีก็เลยตั้งใจว่าจะบวช82รูปนะจ๊ะเข้าโครงการวันที่10พฤษภาคมนี
1: ้
0: 10พฤษภาเข้าโครงการ17พฤษภาบวช24พฤษภาร่วมงานฉลองครบรอบ2ปีปฐมเจดีย
1: ์
0: จะมีตักบาตรพระพันรูปตอนเช้าในลานวัดธรรมที่อำเภอเมืองปัตตานีส่วนช่วงบ่ายก็จะมีทัพพระป่าที่ศูนย์แล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีจุดประทีปบูชาพระเจดีย์นะจ๊ะวันที่24พฤษภาคมจบโครงการก็30พฤษภาคมนั้นเองเนี่ยก็ใครอยากเอาบุญใหญ่ไปบวชด้วยกันน
1: ะ
0: ไปบวชแล้วก็ไปร่วมงานกันนะจ๊ะ
2: แล้วสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วกับปีนี้มีพิธีกรรมอะไรที่เพิ่มเติม
0: ตักบาตรพระพันรูป
2: ตักบาตรพระพันรูป
1: ใช่1,000รูป
0: ใช
2: ่ๆๆแล้วปีที่แล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ปีที่แล้ว
2: บริหารจัดการแล้วความปลื้มปิติของคนในพื้นที
0: ่มีว่า
2: ผู้ที่ไปร่วมงาน
0: ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นครั้งแรกของชาตินี้ว่าได
1: ้
0: คือทั้งตัวหลวงพี่เองทั้งทีมงานทั้งคนในพื้นที่เองเนี่ยเค้าปลื้มมากเค้าบอกเค้าไม่เคยเห็นพระมาก่อนเลยนะจ๊ะคือต้องบอกว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อท่านฝึกมาดีมากเราอัญเชิญพระบรมธาตุเนี่ยเราเนียบเชเป๊ะมากนะจ๊ะทั้งพระและโยมเดินเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยมันสงบเสงี่ยมสง่างาม
2: เดินจากไหนไปไหนฮะ
0: เดินจากวัดนพวงศ์ซึ่งอยู่ในเมืองเนี่ยเดินเข้าไปในตัวเมืองเลยประมาณสัก3กิโล
2: ครับ
0: นะจ๊ะมาจบที่ลานวัฒนธรรมหน้าศาลากลางนะจ๊ะก็เป็นการอัญเชิญให้อัญเชิญพุทธเจ้าให้เป็นสิริมงคลกับตัวเมืองปัตตานีนะจ๊ะ
2: ครับ
0: ก็ปลื้มมากจ้ะปลื้มว่าเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะจ๊ะเราเป็นภาพที่แล้วเราได้อัญเชิญเทวรถไปด้วยก็เทวรถเองก็อลังการแล้ว แล้วก็จริงๆในก่อนจะอัญเชิญนี่หลวงพี่อัญเชิญ16มีนาแต่ว่าก่อน1สัปดาห์เนี่ยให้ญาติโยมในพื้นที่ได้มาสักการะก่
2: อ
0: นก็คืออัญเชิญพระพุทธเจ้าไปอยู่ในพื้นที่ก่อนทุกวันจะมีญาติโยมมาสักการะแล้วก็มีมาเวียนมาทักษิณแล้วก็ทำบุญต่อเนื่อง7วันด้วยคือถวายสังฆทาน7วันนิมนต์เจ้าณจังหวัดเจ้าอำเภอมาเวียนมาทุกวันเลยให้คนในพื้นที่ได้มาถวายสังฆทานทำบุญต่อเนื่อง7วัน
2: แล้วกิจกรรมประจำของศูนย์นี่มีอะไรยังไง
0: ก็ศูนย์เองเป็นสาขาวัดธรรมกายอยู่แล้วดังนั้นทุกกิจกรรมของวัดธรรมกายทำหมดเลยบวชพระบวชเนนทุกอย่างหมดเลยอบปัจจุบันเองเนี่ยถึงเราทำอบรมเยาวชนด้วยแล้วก็ทุกเดือนจะมีการปฏิบัติธรรมประจำ

0: ประจำเดือนด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เนื่องจากมันมีเจดีย์เจดีย์ต้องบอกว่าเป็นแหล่งที่มีพลังดึงดูดผู้คนมาแล้วไม่ต้องทุกวันจะมีการเวียนพระทักษิณด้วย
1: ทุกวันเลยนะ
0: ก็ในศูนย์เรา
1: ก็คือชาวบ้าน
0: ชาวบ้านก็จะมา
1: ในพื้นที่ก็จะมาเวียนพระทักษิณ
0: ค
1: ือ
0: ต้องบอกว่ามันเป็นจุดสว่างของชุมชนในพื้นที
2: ่
0: ในกลายเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมาอาจารย์ก็จะมาส
1: า
0: วสมบูรณ์กัน
1: นี่อย่าง3-2-3วัดได้มีโอกาสมาจัดที่นี่บ้างไหม
0: มาแล้วจากมาแล้วปีที่แล้วมาจัดที่นี
1: ่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็3-2-3วัดเนื่องจากเราจัด4จังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะเป็นการเวียนกันเดือนนี้จะพาจังหวัดนี้เดี๋ยวจะไปจัดนี
2: ้
0: พอเรามีที่เราเองมันง่ายขึ้นสมัยก่อนตอนจัดที่ปัตตานีเองเนี่ยต้องไปอาศัยวัดในพื้นที่จัดซึ่งอาศัยวัดอื่นเนี่ยการเตรียมการต่างๆมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นวัดในพื้นที
2: ่
0: แต่ถ้าเกิดเป็นที่เราเองเนี่ยมันง่าย
1: คือจัดทับจัดปัตตานีก็จัดที่
0: นี่เลยจัดที่นี
2: ่
0: ปัตตานี
1: กี่ครั้งแล้วฮะจัดที่นี
0: ่เพิ่งจัดไปครั้งเดียวเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากว่าเราเพิ่งสร้างศาลาใหญ่เสร็จก็คือหลังจากฉลองเจดีย์แล้วเนี่ยพื้นที่ต่างๆได้พร้อมมากขึ้นแล้วก่อนหน้านี้เรามีแค่ตู้คอนนอนไม่มีอะไรนะจ๊ะเมื่อก่อนมีแค่ตู้คอนมีแค่เต็นท์เช่าเต็นท์มาแต่ว่าศาลาเราเพิ่งไปสร้างเสร็จใหม่คือศาลาใต้ร่มเย็นก็จุคนได้มาสัก1,000คนได
2: ้โอ้เยอะมาก
0: ก็ในจัดงานได
1: ้ครับ
0: ก็เลยทำให้จัดงาน
1: 3-2-3วัดนี้ก็ต่อเนื่องมา20กว่าปี
0: 22ปี
1: 22
0: ปีตั้งแต่ปี47
2: ครับ
0: ตั้งแต่เกิดการภาคใต้ก็ต้องบอกว่าเราโชคดีมีบุญที่เราเป็นลูกหลวงพ่อ
2: ค
0: ือเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยคนทั่วไปมองว่าเป็นวิกฤตน่ากลัวแต่หลวงพ่อเราไม่คิดอย่างนั้นคนมีบุญจะมองทุกเหตุการณ์เป็นโอกาสในการสร้างบารมีเหตุการณ์ภาคใต้ครั้งนี้ท่านชวนคนทั้งโลกมาสั่งสมบุญใช่ไหมครับมาตักบาตรเป็นล้านรูปแล้วสิ่งสำคัญคือท่านชวนกันถวายสังฆทานให้กับพุทธบุตรในภาคใต้ไม่แค่สังฆทานยังมอบทุนให้กับครูด้วยเป็นกองทุนหนุนใจช่วยคนใต้แล้วกองทุนนี้เองสำคัญมากทำให้ครูพุทธในพื้นที่นี้ไม่หนีไปไหนแล้วปัจจุบันครูพุทธเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญให้กับเราด้วยช่วยงานเราในพื้นที่เป็นกำลังจัดบวชเนรจัดบวชพระช่วยดูแลในพื้นที่โอ้ดีมากๆอาจารย์ต้องบอกปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อก่อนจะย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนคนใต้กับว่าต้องการเสียไม่ค่อยเท่าไหร่กันแต่ปัจจุบันเนี่ยว่าไงว่าตามกันเลยท่านรักเรามากนี่คือหลวงพ่อไม่ทิ้งท่านคือเราทำจริงๆไม่ทิ้งท่านแล้วก็สำคัญเราเป็นผู้ให้ให้จริงๆให้ทุกอย่างอาจารย
1: ์ให้พระอาจารย์ย้ำอีกทีนึงครับพฤษภาคมนี้จะต้องไปร่วมงานกันยังไงบ
0: ้
1: าง
0: ก็ถ้าอยากจะย้ำอย่างแรกคืออยากจะชวนบวชก่อนนะครับเพราะว่าการบวชพระเป็นการยากแล้วผู้บวชก็ได้บุญมากๆแล้วบวชครั้งนี้เนี่ยเราตั้งใจจะบวชบูชาท่านเพราะ82ปีท่านด้วยดังนั้นใครได้ฟังนะจ๊ะ10เข้าโครงการถึงแม้ว่า
2: 10พฤษภาคม
0: 10พฤษภา
2: ค
0: มแต่ว่ามาเลทได้อาจจะมาเลท
1: ก็คุยกัน
0: ได้มาคุยกันได
1: ้สําหรับ
0: อาจารย์ตื่นเพราะอาจจะฟังรายการมันกระชั้นเลยเกินอาจจะมาสัก11 12 13ก็ยังได้อยู่เพราะ
1: ว่าบวชวันไหนนะ
0: บวช17จ้ะ
1: 17พฤษภาคม
2: 25
0: บางทีอาจจะเป็นผู้นำบุญเคยบวชหลายรอบเชี่ยวชาญแล้วได้เลยได้เลยได้เลยนะจ๊ะ
1: 17
0: บวชนะจ๊ะส่วน24จะเป็นวันฉลองครบรอบ2ปีซึ่งเช้าจะมีตักบาตร1,000รูป
2: อยู่ในเดือนเดียวกันพฤษภาคม
0: ใช่ไหมบวชครั้งนี้เนี่ยได้บุญหลายอย่างนะครับได้บุญจากการบวชแล้วก็วันที่24ก็จะต
1: ัก
0: บาตรตักบาตรตักบาตรจะตักที่ในเตือนเพิ่มเมืองตักที่ลานวัฒนธรรมหน้าสารกลาง
2: 1,000
0: รูปนะจ๊ะแล้วก็ช่วงภาคบ่ายก็จะมีกิจกรรมทอดผ้าป่าที่ศูนย์เนี่ยส่วนภาคค่ำเป็นไฮไลท์ก็คือจุดประทีปนับพันดวงเพื่อจะบูชาเด็กพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนวิสาขบูชาพอดีจะได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยแต่นั่นเองนี่ก็เป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: จ้ะ
1: ครับครับคุณผู้ชมเรื่องราวของพระอาจารย์นี้ต้องบอกว่าเข้มข้นนะครับในทุกๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับในเดือนพฤษภาคมเดือนวิสาขบูชานี้นะครับวันที่17จะมีการบรรพชาอุปสมบทนะครับ82รูปบูชาธรรมหลวงพ่อนะครับแล้วก็วันที
2: ่
1: 24ก็จะเป็นการฉลอง
2: พระเจดี
1: ย์แล้วก็มีการตักบาตรพระด้วย
2: 1,000 รูป
1: เราไปร่วมบุญกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้รายการของเรานะครับก็มีความปลื้มปิติจากพระอาจารย์ในการสร้างบารมีอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับเราต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระปลัดสุพจน์มหาสโกนะครับประธานศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีนะครับแล้วก็ประธานโซนใต้2หัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการการกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
2: กราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็ม

ัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลเธอมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นในกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบใหม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากกระดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่จรรย์ในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่จรรย์ในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่

รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ตั้งสบายตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นใ

แม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยเฉยได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายสบายถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทอมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆ

กลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธเมตตาพระประธานประจำศาลาการเปรียญพร้อมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุและประดิษฐานณเกตมาลาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในพื้นที่สืบไปค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนนับร้อยเดินทางมาร่วมพิธีด้วยความเบิกบานใจซึ่งคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอย่างสมเกียรติเวียนรอบศาสนสถานเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันนี้พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพวิสิทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงท่านประธานฝ่ายสงฆ์ก็ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์สวดชัยมงคลคาถาเพื่อสมโภชพระพุทธเมตตาพระประธานองค์ใหม่ที่มีความวิจิตรการตาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาธรรมปกป้องคุ้มครองสาธุชนที่มากราบไหว้จากนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญโดยประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่ส่วนสูงสุดหรือเกตมาลาขององค์พระพุทธเมตตาท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาและเสียงอนุโมทนาสาธุการที่ดังกึกก้องเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทั่วโลกในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุและประดิษฐานณเกตมาลาพระพุทธเมตตาพระประธานในศาลาการประเรียนวัดหนองเต่าโดยมีคุณรุ้งราวันโทนหงสาคุณจริยาชวาเกอร์คุณตีรัตนารากิจพงศ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสร่วมกับคณะญาติธรรมและสาธุชนบ้านหนองเต่าและหมู่บ้านใกล้เคียงในครั้งนี้ด้วยค่ะคณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมกันสั่งสมบุญบารมีปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและรอยยิ้มของพุทธบริษัท4ในต่างแดนค่ะภายในงานพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพผามหามงคลโดยมีกัลยาณมิตรการดาอาระบะและกัลยาณมิตรปริชาติสมภารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอารีสักคุมาและกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระ

0: พร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยอีกด้วยค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายโอซาก้าโดยท่านประธานเอกคือกัลยาณมิตรการดาอาระบะและกัลยาณมิตรปริชาติสมภารร่วมด้วยคณะประธานรอง4คณะได้อัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติจากนั้นกัลยาณมิตรการดาอาระบะและกัลยาณมิตรปริชาติสมภารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายโอซาก้าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรอารีสคุมาและกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดาด้านกัลยาณมิตรแก้วตาสุมิดานำกล่าวคำอธิษฐานจิตส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปสมบทสามเณร DCI นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไรและกัลยาณมิตรสุภานีอิโซจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญองค์พระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานณห้องปฏิบัติธรรมชั้น2ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทและเชิญชวนลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายโอซาก้ามาร่วมงานบุญเนื่องในวันพระและแจ้งข่าวงานบุญตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
1: กุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามขวานไทย
0: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv สามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ดังที่สาธุชนทั้งหลายรู้ทั่วกันแล้วนั้นว่าเหตุแห่งพระพุทธบัญญัติข้อวินัยให้สงฆ์สาวกปฏิบัติแต่ละบทนั้นมักเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องไม่เหมาะสมเป็นกรณีไปพุทธกาลครั้งหนึ่งก็เป็นดังนั้นพุทธวินัยครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะพระฉัพพคีสองรูปล่วงพระวินัยข้อยึดถือในทรัพย์มิได้ปล่อยวางปล่อยตัวปล่อยใจไปกับกิเลสภิกษุผู้ก่อเหตุที่ว่านี้ชื่อพระปันธกะและพระโลหิตกะทั้งสองเข้ามาในวัดพระเชตวันในนครสาวัตถีอยู่และไม่ได้สำรวมละวางในสิ่งของตามวัตรปฏิบัติที่ดีของภิกษุ
1: มื้อนี้กลืนไม่คล่องคอเลยท่านว่ามะดูสิอาหารแต่ละอย่างรับประทานไม่ลงจริง
2: ๆนั่นนะสิมีแต่ผักเนื้อสักชิ้นก็มองไม่เห็นเลยน่าเบื่อจริงๆ
0: ไม่เพียงแต่การหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงเท่านั้นภิกษุทั้งสองยังเที่ยวยุยงหมู่สงฆ์แต่ละหมู่ให้ผิดพ้องหมองใจกันเป็นนิด
2: ดูสิท่านพระคณะโน้นนะชอบถือดีทำตัวหยิ่งยโสดูไปแล้วก็ไม่เห็นจะดีกว่าคณะนี้ตรงไหนเลยพวกท่านอย่าไปยอมเชียวนะ
1: พวกท่านคิดดูสิพวกเราอยู่กันมานานกว่าเขาอีกจะยอมเขาได้อย่างไรกัน
0: สิ่งไหนที่เป็นการประพฤติผิดภิกษุทั้งสองก็ยุยงส่งเสริมให้กระทำ
2: โอ้ยถือสงถือศีลอะไรกันบ้าบอคอแตกทรัพย์สมบัติต่างๆหากมีอยู่กับตัวมันก็เป็นการดีคิดดูสิหากพวกเรามีของหรูๆดีๆติดตัวไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับถือใครๆก็คมพวกท่านไม่ได้
1: ใช่พระที่ซอมซ่อสวมแต่จีวรเก่าๆจะดูมีคุณค่าได้อย่างไรกันรังแต่คนเขาจะดูถูกกันทั้งนั้นแหละ
3: นั่นสินะของดีๆใหม่ๆหรูๆมันก็ย่อมดีกว่าของเก่าอยู่แล้ว
0: แย่ข้างโน้นทียุข้างนี้ทีไม่นานนักพระหมู่ต่างๆก็เริ่มรุนเรเห็นผิดเป็นชอบไปหลายรูป
4: ทำไงดีล่ะท่านพักนี้เราไม่ค่อยได้รับทรัพย์สิ่งใดจากชาวบ้านเลยหากเป็นอย่างนี้เราต้องแพ้คณะโน้นแน่เลย
3: นั่นนะสิไม่ได้การละเราต้องหาวิธีแก้ไข
2: เป็นไปตามแผนเริ่มสะสมสิ่งของกันมากๆเถอะอาตมาจะเป็นนายหน้าหาของมาขายให้เองรวยเละ
0: เมื่อความล่วงรู้ถึงพระกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกให้พระปันธกะและพระโลหิตกะเข้าเฝ้าการกระทำของพวกเธอย่อมเป็นเหมือนการกระทำของนกกระไนเมื่ออดีตชาติโน้นเมื่อพระภิกษุทูลขอให้ทรงเล่าเรื่องนั้นทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสเล่าสตะปัตตะชาดกขึ้นณเวลานั้นไกลออกไปจากแคว้นกาสีล่วงพ้นเขตกสิกรรมและลำน้ำสู่พื้นป่าอันเป็นทางผ่านไปสู่แว่นแคว้นอื่นๆในอดีตครั้งนั้นยังมีนายโจรคนหนึ่ง

0: นำสมุนคอยดักปล้นคนเดินทางตามชายขอบพระนครพาราณสี
1: วันนี้ไปลุยที่ไหนดีเนี่ยหัวหน้า
2: เฮ้ยคันไม้คันมืออย่าหาเรื่องคน
3: เฮ้ยเป็นโจรไว้เฮ้ยไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้จะได้หาเรื่องใครพวกเจ้าเตรียมตัวให้ดีเถอะวันนี้เราได้ปล้นกันแน่แน
0: ่กิตติศัพท์นายโจรนี้เลื่องลือไกลเพราะจะเลือกปล้นเฉพาะทรัพย์มีค่าเท่านั้นไม่เคยทำร้ายใครกับทั้งมักแจกจ่ายอาหารเสื้อผ้าแก่ผู้ยากไร้ตามชายแดนอยู่เสมอ
4: โชคดีจังได้รับของแจกด้วยข้าวสารนี้คงเอาไปเลี้ยงลูกๆได้หลายมื้อนายโจนี่ช่างมีน้ำใจจริง
5: ๆของพวกเนี้ยคงขายได้ราคาดีแน่ๆต่อชีวิตได้อีกตั้งหลายวันน่ะเราต้องขอบคุณท่านนายโจแล้วล่ะ
0: ด้วยเหตุนี้ร่องรอยใดๆข่าวสารใดๆของนายโจรและสมุนจึงถูกปิดบังอำพรางไว้มิให้ฝ่ายราชการใช้ปราบปรามได้อีกประการหนึ่งก็ร่ำลือกันว่านายโจรนี้มีวิชาดีสามารถรู้เหตุล่วงหน้ารู้ภาษาทุกภาษาในโลกไม่ว่าจะเป็นภาษามนุษย์หรือสัตว์ต่าง
3: ๆได้ยินเสียงแว่วๆมาจากที่ไหนเนี่ยเจ้านกพวกนี้มันพูดอะไรกันนักกันหนานะหนวกหูจริงๆเลย
0: ที่ชายแดนแคว้นกาสียังมีกระตุ้มผีบ้านหนึ่งล้มตายลงทิ้งภรรยาม่ายและบุตรชายให้ดูแลบ้านตามลำพังนานปีเข้ามารดาก็เริ่มเจ็บป่วยวันหนึ่งจึงบอกให้บุตรชายรู้ว่ายังมีลูกหนี้รายหนึ่งอยู่ที่ตำบลห่างไกลค้างหนี้บิดาอยู่อีก 1,000 กหาปณะ
6: ลูกเอ๋ยเงินนั้นจะเป็นทุนต่อชีวิตของเจ้าเมื่อแม่จากไปแล้วเจ้าจงไปทวงหนี้นั้นคืนเถิด
2: โธ่แม่เจ็บป่วยขนาดนี้แล้วยังจะห่วงลูกอีกแม่สบายใจเถอะจ้ารักษาตัวเองให้หายเถิดเงินนั้นลูกจะไปทวงมาเอง
6: ทางไปบ้านลูกหนี้นั้นเจ้าต้องเดินผ่านป่าออกไประวังตัวให้ดีนะลูกเอ๋ยอันตรายมันมีมากนักรีบไปเถิดไม่ต้องห่วงแม่หรอก
2: แม่ดูแลตัวเองให้ดีนะลูกเตรียมยาสมุนไพรต่างๆไว้ให้แล้วแม่อย่าลืมกินนะข้าวปลาอาหารก็ต้องกินให้ครบทุกมื้อลูกจะกลับมาไวๆแม่อย่าเป็นอะไรนะ
6: จ้าเจ้ารีบไปเถิดเดี๋ยวจะมืดค่ำกันซะก่อนระวังตัวให้ดีนะ
0: หญิงม่ายนั้นแม้จะห่วงใยบุตรในการเดินทางเพียงใดแต่ความกังวลห่วงใยในการใช้ชีวิตวันหน้ากลับมีมากกว่าทรัพย์อันสูงค่าของมารดาจึงไม่อาจหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบลูกของตนได
6: ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองลูกของลูกด้วยเถิดให้เขาเดินทางโดยปลอดภัยอย่าได้รับอันตรายใดๆเลยสาธุ
0: เมื่อถึงเวลาที่บุตรชายต้องเดินทางมุ่งสู่ชนบทที่มีลูกหนี้อาศัยอยู่มารดากลับมีความห่วงใยไม่อยากจากกัน
6: เฮ้อนี่หากแม่ไม่เจ็บป่วยคงตามเจ้าไปแล้วลูกรักของแม่แม่ไม่อยากให้เจ้าจากไปไกลเลยชนบทนั้นห่างไกลนักระหว่างทางไกลนั้นใครจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าโธ่ลูกแม่
0: ความเสียใจของแม่ที่ไม่อยากแยกจากลูกชายและด้วยจิตอันผูกพ้องต้องกันวันต่อมาเธอต้องมีอันล้มเจ็บและหมดลมหายใจลงไปนั่นเองนี่เป็นการดับลงของสังขารร่างมนุษย์เป็นการดับขันลงในชาติหนึ่งแต่จิตอันปฏิพัทธ์ผูกอยู่กับความห่วงใยทำให้วิญญาณต้องจุติใหม่ในร่างของสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อาศัยอยู่ที่ชายป่าซึ่งเป็นทางผ่านของบุตรชายที่ขณะนี้กำลังเดินทางกลับบ้านพร้อมทรัพย์ 1,000 กหาปณะ
6: โธ่ลูกแม่แม่จะปกป้องดูแลเจ้าอย่างไรดีย
0: ิ่งรู้ว่ามีโจรกลุ่มนั้นกำลังย้อนไปดักทางขากลับของบุตรนางก็ยิ่งร้อนใจ
6: แย่แล้วเราต้องรีบไปเตือนลูกมิให้เดินกลับบ้านทั้งนั้น
3: ไป

0: ไปกันเถอะพวกเราข้าได้ยินเสียงพวกสัตว์มันบอกว่ามีทรัพย์ก้อนใหญ่รอเราอยู่รีบไปทางนั้นกันเถอะ
1: ด้วยความว่องไวของร่างกายสุนัขจิ้งจอกไม่นานก็สามารถวิ่งไปไกลกว่ากลุ่มโจรจนมาดักหน้าบุตรชายได้ทันเวลาพอดี
2: โอ้ยเหนื่อยแต่พักไม่ได้เราต้องไปถึงลูกให้ทันก่อนโจรกลุ่มนี้ลูกจ๋าระวังตัวไว้อันตรายจะมาถึงเจ้าแล้ว
1: เมื่อนางเห็นบุตรชายเดินผ่านชายแดนออกมาก็ดีใจแต่บุตรชายของนางนั้นเล่าเมื่อเห็นสุนัขจิ้งจอกมาขวางหน้ากลับแปลกใจมิรู้ว่าเป็นแม่ของตนเองกลับชาติมาเกิด
2: เราต้องบอกให้ลูกเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้าน
3: นั่นอะไรนะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่เหรอทำไมมันจ้องหน้าเราเขม่งอย่างนั้นน่ะจะกัดหรือเปล่าเนี่ย
1: เมื่อลูกชายเดินเข้ามาใกล้นางสุนัขจิ้งจอกก็รีบตะกุยดินเป็นแนวขวางเป็นสัญญาณว่าขวางทางไว้ไม่ให้ลูกชายเดินไปทางนั้นต
2: ่อทางนี้ไปไม่ได้นะลูกโธ่เอ๋ยลูกจะเข้าใจแม่หรือเปล่าเนี่ยทางนี้มีอันตรายเจ้าไปไม่ได้นะอย่าไปนะอย่าไป
3: เจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันทำอะไรของมันตลกนักเที่ยวอยู่ๆก็ตะกุยดินให้ดูเกะกะขวางทางซะจริง
1: อนิจจาความหวังดีของนางสุนัขจิ้งจอกไม่เป็นผลบุตรชายมิได้สำเนียกในกิริยานั้นเลยกลับเอาก้อนหินมาปาแม่ในคราบสุนัขจิ้งจอกอย่างไม่ใยดี
3: เฮ้ยเกะกะจริงเจ้าหมาบ้าไปซะไปให้พ้นทางเลยข้าจะรีบเดินทางกลับบ้านไม่รู้ป่านนี้แม่จะเป็นอย่างไรบ้างไปชิวชิวชิวว่าแล้วยังนิ่งอีกนี่เนี่ยไปเลยไป
2: โธ่เอ๋ยลูกจ๋านี่แม่เองจะทำยังไงดีแม่จะปกป้องเจ้ายังไงดี
1: เมื่อเอาก้อนหินปาไล่นางสุนัขจิ้งจอกจนหนีไปแล้วมานพหนุ่มก็เดินทางต่อไปโดยใช้เส้นทางเดิม
3: เฮ้ยต้องรีบเดินทางต่อเป็นห่วงแม่จังเลยจากไปตั้งหลายวันแล้วไม่รู้แม่จะเป็นอย่างไรหายป่วยหรือยังก็ไม่รู้
1: ระหว่างทางมีนกกระไนตัวหนึ่งร้องทักชายหนุ่มไม่เคยได้เรียนรู้ภาษาสรรพสำเนียงสัตว์จึงคิดว่าเสียงร้องของนกกระไนนั้นเป็นมงคลกับตัวเอง
3: นกน้อยให้พรเราเช่นนั้นหรือเสียงเพราะจังร้องอีกสิร้องอีกเสียงเจ้าฟังแล้วไพเราะนักหายเหนื่อยเลยนะเนี่ย
1: เสียงของนกกระไนที่ร้องไม่ได้มีความหมายถึงการเป็นมงคลอย่างที่มานพหนุ่มเข้าใจความหมายของมันกลับตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง
4: ข้ามันซะข้ามันซะข้ามันเลยมันมีทรัพย์ตั้งพันกหาปณะเอาเลยป้นเลยมันรวยมันรวยมากๆเลย
3: แน่ให้พอเราไม่หยุดเลยเจ้านกนี้น่ารักจริงๆร้องดังๆเลยสิข้าชอบข้าชอบร้องเลย
1: สุดทางป่ารกนั้นมีนายโจรผู้ฟังเสียงสัตว์รู้ดักปล้นคนเดินทางอยู
5: ่เสียงนกกระไหนมันบอกว่ามีคนเดินผ่านมาทางนี้ดีละรวยซะด้วยจะได้ปล้นไส้หมดตัวไปเลย
1: นายโจรผู้นี้ยังล่วงรู้เหตุการณ์

0: ด้วยวิชาญาณทิพย์อีกวิชาหนึ่งด้วยเมื่อมานพหนุ่มเดินทางมาถึงจุดปล้นก็ถูกสมุนของนายโจรควบคุมตัวไว
1: ้มาแล้วหรือรวยนักเหรอเจอนี่ซะหน่อยไหมนี
2: ่ไม่อยากตายก็ส่งทรัพย์มาดีๆมีเงินก็ต้องแบ่งกันใช
3: ้เอามา
4: แย่แล้วโจรนี่นะสวยแล้วเราทำไงดีเนี่ยอย่าทำอะไรเราเลยนะนี่เงินพวกท่านเอาไปเถิด
0: ด้วยเพราะเคยเกื้อกูลกันมาแต่อดีตนายโจรจึงคืนทรัพย์ให้แล้วเล่าความเป็นไปให้มานพหนุ่มได้รู
5: ้ท่านไม่รู้หรอกหรือว่ามารดาของท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนางมาเกิดในร่างของสุนัขจิ้งจอกตัวที่มาขวางทางเจ้าไว้นั่นแหละด้วยกลัวว่าเจ้าจะมีอันตรายจึงมาขวางไว้แต่แรกแต่เจ้ากลับใช้ก้อนหินปานางแล้วไล่นางไปแล้วเจ้านกกระไหนที่เจ้าชมนักชมหนาว่าเสียงมันไพเราะเป็นมงคลกับเจ้านั่นนะแท้ที่จริงแล้วมันร้องเพื่อบอกให้โจรมาปล้นเจ้าจะได้ฆ่าเจ้าให้ตาย
4: โธ่แม่ลูกไม่น่าทำอย่างนั้นกับท่านเลย
5: เอาเถิดจงกลับไปบูชาพระคุณแม่ของเจ้าให้ดีๆเถิดทรัพย์เนี่ยเราจะขอคืนให้กับเจ้าไปเถิด
0: นายโจรเห็นแก่ความรักที่มารดามีต่อบุตรจึงปล่อยมานพหนุ่มให้กลับบ้านเรือนโดยคืนทรัพย์ให้เป็นทุนดังที่มารดาตั้งใจไว้พระศาสดาทรงประกาศสัจธรรมประชุมชาดกเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์มิให้หลงผิดเป็นชอบในพุทธกาลครั้งนั้นนายโจรเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกราบกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกทุกท่านนะโอ้วันนี้วันดีวันเกิดมากันทั่วหน้าเลยรู้จักกันทั้งนั้นเลย อาจารย์เข้ามา40ปีแล้วรู้จักหมดเลยดีใจมาก A life coach โปรดประชาธรรมาโคตร1ประโยชน์รุ่งโรจน์ดี

นี้หนาสองประโยชน์โปรดชาติหน้าเทพเทวาสามประโยชน์โชคช่วงยานนิพพานเอ่ยพระภิกษุไลฟ์โค้ชเทศสอนเศรษฐีมงคลพรชาตินี้เทวาอาลงกรชาติต่อไปเอ่ยสุดที่กายทำชี้ทั่วล่านิพพานสาธุวันนี้ไลฟ์โค้ชของเรามาถึง EP ที่63แล้วนะตรงกับวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะก็เป็นธรรมเนียมไลฟ์โค้ชใช่ไหมที่จะต้องมีบทกวีของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเราเนาะ

ียนของเราไม่ดับนะสว่างขึ้นด้วยเทียนคนอื่นทั้งโลก 8,000 ล้านคนก็สว่างด้วยนะเหมือนแบ่งบุญให้ทุกคนเลยเนาะมันก็จะแบบว่าบุญเราไม่หมดมีแต่ทับทวีขึ้นนะได้บุญจากการแบ่งบุญให้อีกต่างหากนะเหมือนกันเลยนะอันนี้ก็เป็นบทกวีของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเรานะซึ่งท่านก็จะพูดถึงว่าหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยตั้งแต่หลวงพี่เข้าวัดมา40ปี2530บทครั้งแรก 1,000 ษาเนาะคำสอนแรกเลยก็คือหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายคือพระบรมโพธิสัตว์นะและเราทุกคนเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์น้อยๆนะเราไม่ใช่ธรรมดาเราเป็นกล้าตะวันนะต้นกล้าตะวันต้นเล็กๆที่กำลังเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกหลวงพี่ประทับใจมากชอบมากเลยมาถึงก็ได้รับการปลูกฝังว่าเออเราเนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์โพธิแปลว่าที่พึ่งโพธิสัตว์ก็คือเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์นะทุกท่านเลยนะตั้งแต่เป็นโยมละจะเป็นโยมเป็นพระเราก็เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์นะเหมือนชีวิตของพระพุทธเจ้าเรานะในอดีตพระไตรปิฎกเป็นล้านชาติเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระโพธิสัตว์คือช่วยเหลือคนนะนี่แหละคือมโนปณิธานของวัดพระธรรมกายของเราเลยนะศีลาจารวัดของเราเนี่ยโอ้เคร่งครัดงดงามสงบเสงี่ยมสง่างามเป็นเถรวาทที่งดงามมากแต่มโนปณิธานของเราเนี่ยเราเป็นเรือลำใหญ่ที่จะนำพาสรรพสัตว์ไปสู่นิพพานนะปราบสัตว์ปราบมารประหารกิเลสเลยหรือสัตว์ขนสัตว์กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยmindset ของการเป็นพระโพธิสัตว์คืออะไรเรามาดูกันนะว่าการเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาเหมือนคนธรรมดาทั่วไปไหมเนาะเวลาในสังคมเนี่ยเราจะมีการแบบว่าโอ้ยทำบุญพอแล้วเยอะแล้วนะ10บาท100บาทพอเนี้ยพอแล้ว1,000บาทมันพอแล้วอะไรเงี้ยเนาะโอ้รักษาศีล1ข้อก็พอ5ข้อก็พออะไรเงี้ยนะไม่เห็นต้องศีล8เลยต่างๆคราวนี้เราก็จะต้องมีว่าเอาแล้ว mindset ของพระโพธิสัตว์คืออะไรล่ะทำไมจึงแตกต่างจากสรรพสัตว์ทั่วไปที่เขาโซเอนโซอ่ะเราไม่ใช่โซเอนโซนะเรามาดูกันไหมธรรมะของพระโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่ในพระไตรปิฎกชื่อว่าอุปัญญาตธรรมเคยได้ยินไหมไม่เคยใช่ไหมนะบางท่านเข้าวัดมาตั้งหลายสิบปียังไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยพระอาจารย์เป็นคนคว้ามานะออ่างสระอุปัญญาอุเนี่ยก็มันว่าอุกฤษอะอย่างยิ่งยวดอุปัญญาปัญญาก็คือสติปัญญานี่แหละต่อเต่าตะธรรมธรรมะที่มันเป็นปัญญายิ่งยวดเลยสองข้อซึ่งเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องปฏิบัติด้วยพระองค์เองจนบรรลุพระโพธิญาณคือตลอดระยะเวลาของการเป็นพระโพธิสัตว์เนาะไม่ว่าจะเป็นปัญญาธิกะสัทธาธิกะวิริยะธิกะ20 40 80สงไขแสนมรรคกับก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีอุปัญญาตธรรมคือจะต้องปฏิบัติ2ข้อนี้จนกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่1ไม่สันโดษในกุศลและธรรมทั้งปวงกุศลทำความดีทุกอย่างทานศีลภาวนาบุญญาเกลวัตถุ10บารมี10อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะมงคล38ทุกอย่างอ่ะเราเนี่ยนะอะไรที่ดีๆนะมงสังฆาวัตถุ4คละวัตธรรม4อริยสัจ4อธิบาท4เราจะต้องทำแบบไม่สันโดษในกุศลธรรมไม่สันโดษเป็นไงเนาะไม่สันโดษก็คืออ่ะสันโดษไปอะไรสันโดษเช่นบางคนก็บอกว่าพอแล้ววันเกิดตักบาตรองค์เดียวก็พอแล้วสันโดษเนี่ยไม่ใช่แล้วนะ ก็มีจริงๆนะมีว่าที่นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งนายดิษของไดเราเนี่ยบอกสัมภาษณ์สื่อมวลชนตักบาตรองค์เดียวแหมเรียกสื่อมวลชนไปถ่ายรูปบอกโอ้โหของเรา 40,000 วัดอะเป็นแสนองค์เลยเนาะไม่สันโดษในกุศลธรรมนะก็คือไม่ต้องแบบมาสมถะเรียบง่ายสันโดษพอเพียงแค่นี้ทำบุญแค่นี้พอแล้ว1บาท10บาทพอแล้วเลยไม่ใช่นะรักษาศีลข้อ2ข้อพอแล้วไม่ใช่นั่งสมาธิแบบ5นาทีพอแล้วไม่ใช่นะไม่สันโดษในกุศลธรรมคือไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในการสร้างคุณงามความดีและสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะทั้งวัตถุทานอภัยทานธรรมทานวิทยาทานรูปธรรมนามธรรมล้วนถ้าเป็นกุศลล่ะขอให้เป็นเรื่องที่ดีเราจะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนี่คือในพระไตรปิฎกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตอนนี้โอ้เวลาพระอาจารย์ดีใจมากเลยเจอหมวดธรรมหมดเนี้ยอุปัญญาตธรรมจำไว้เลยนะเวลาเราไปเจอคนข้างนอกที่บอกว่าโอ้ยอะไรบ้าบุญบ้าบุญใช่ไหมเราบอกขอโทษพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทุกองค์อุปัญญาตธรรม

ทำคืออะไรอ่ะอุปนิสัยก็คือไม่รู้จักสันโดษไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในการสร้างคุณงามความดีกุศลกรรมไงเหรอฉันไม่เคยรู้เลยก็หัดรู้ได้ว่าวันนี้ฉันจะได้มาสอนเธอเทศเธอไงนะมีสองข้อนะข้อที่หนึ่งไม่พอนะข้อที่สองความไม่ระย่อในการภาคเพียรพยายามก้าวหน้าเรื่อยไปไม่ยอมถอยหลังเหมือนที่หลวงปู่อะที่ตะกี้เราสวดอะยอมตายไม่ยอมแพ้มะนะแน่มิแปรผันเห็นยังนั่นแหละหัวใจเลยของพระบรมโพธิสัตว์อัครอุตตมะบรมโพธิสัตว์เลยนะก็คือไม่ใช่แค่กุศลธรรมทานศีลภาวนานะแต่ยังความภาคเพียรนั่งสมาธิก็ไม่ละย่อไม่ยอมแพ้ยอมตายไม่ยอมแพ้พยายามก้าวหน้าเรื่อยไปไม่ยอมถอยหลังเลยอันนี้เนี่ยพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะปฏิบัติอย่างเงี้ยทุกภพทุกชาติจนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีไหมจ๊ะธรรมบทนี้ดีเนาะคณิตกลัวไหมถ้าไปเจอใครมาว่าเราบ้าบุญกลัวไหมไม่กลัวล่ะนะเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกนะเพราะฉะนั้นคำพูดที่คุณพูดว่าบ้าบุญบ้าบุญคุณผิดนะพระพุทธเจ้าไม่ใช้คำว่าบ้าบุญพระเจ้าใช้คำว่าอุปัญญาตธรรมเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนคำพูดจะได้ไม่มีวจีกรรมนะเดี๋ยวเกิดมาชาติหน้าไม่ดีนะ อุปัญญาธรรมไม่กลัวแล้วนะเนี่ยมาวันนี้ให้เคล็ดลับอย่างดีอย่างเวลาวัดเราเนี่ย เราทำบุญสังฆทาน 40,000 วัดก็จะมีคนนะมาบอกว่าเปลืองเงินเปลืองอะไรเราใช้เงินไปเรื่องที่ดีอะนะมาดูองค์การสหประชาชาติแล้วกันองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาเคยทำข้อมูลมาเลยนะว่าการใช้เงินของคนในโลกนี้เนี่ยใช้ไปเรื่องการทำสงครามรัฐบาลต่างๆนะการทำสงครามอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพการเรียกว่าแล้วก็เรื่องอบายมุขยาเสพติดการพนันคาสิโนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเงินในโลกนี้พวกเรารู้ไหมขออภัยใช้ไปในเรื่องพวกนี้มากกว่าครึ่งไอ้เงินที่มาใช้ในเรื่องดีๆนะการศึกษาสาธารณูปการต่างๆสาธารณประโยชน์การแพทย์อะไรพวกนี้นิดเดียวไม่ถึงครึ่งของเงินทั้งโลกเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจใช่ไหมอันนั้นน่ะเปลืองเงินใช้สงครามนั่นน่ะเปลืองเงินนะอบายมุขทุกอย่างคาสิโนอะไรบราสเวกัสมาเขานั่นน่ะเปลืองเงินแต่การกุศล40,000วัดน่ะมันจะเปลืองได้ไงมันเงินหมุนไปหมุนไปไหนอ่ะโอ้โหหมุนไปทุกวัดวาอารามไปถึงชนบทชาวไร่ชาวนานะทุกวัดที่อยู่ชนบทรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาผลิตอาหารเลี้ยงพระผลิตข้าวของเครื่องใช้ถวายพระทยธรรมโรงงานเหล่านี้ก็มีคนงานคนงานก็ได้เงินได้เงินได้รายได้หมดเลยเงินน่ะหมุนอยู่ในวงกวนกุศลไงใช่ป่ะไม่ใช่เงินหมุนอยู่นู่นโรงงานผลิตอาวุธโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องบินลบผลิตเรือลบผลิตขีปนาวุธหมุนเงินอยู่ในพวกอบายมุขคาสิโนยาเสพติดอันนั้นแต่เปลืองเงินใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเปลืองเงิน 40,000 วัตต์ตอบเขาได้ยังตอบได้นะเขาเราหมุนในทางที่ดีในทางสร้างสรรค์นะเราไม่ได้เป็นในทางทำลายเราสร้างสรรค์นะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสังคมสงเคราะห์การศึกษาน้ำสะอาดยารักษาโรคปัจจัย4กับคนยากจนการหมุนเงินไปในเรื่องเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเงินที่ไม่ต้องเรียกว่าเปลืองเงินเลยเป็นการที่ว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์นะนี่คือมโนปฏิทานนะของพระโพธิสัตว์เป็นกล้าตะวันน้อยๆนะส่งเสริมคุณงามความดีให้กับโลกมนุษย์นะสังคมจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปสร้างคุกตารางไงเพราะว่าคนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางใช่ป่ะมัวแต่ทำสงครามอยู่นั่นน่ะนั่นแหละเปลืองเงินอ่ะคราวนี้เราพูดถึง 40,000 วัดก็ต้องแหมไลฟ์โค้ชก็ต้องสุนทรผู้น้อยๆ 40,000 วัดท่านไทยสังฆทานโคงสีสุภาพนะ 40,000 วัดท่านไทยสังฆทานอัครบุญขับขานทั่วลาโลกประสูติการครั้งหนึ่งอุตตมบุญเจิดจ้าดังฟ้าประทานพรนะ 40,000 วัดนะก็เหมือนนั่นแหละหลวงพ่อประทานให้เราอะนะโครงการโปรเจกต์เหล่านี้ถ้าเราคว้าไว้ทำสุดฝีมือทั้งแรงกายแรงทรัพย์นะโอ้โกยบุญไปนับอสงไขยไม่ถ้วนเลยนะ

มีโค้ง4สุภาพก็ต้องมีกลอน8สุภาพใช่มั้ยจ๊ะ 40,000 วัดจัดมหาสังฆทานบุญตระการบานเต็มฟ้ามหาศาลบุญนี้ใหญ่ใจเต็มเปี่ยมไร้เทียมทานพุทธเสบสารทานบารมีสีปัตตพินอานิสงส์จงเป็นสุขดับทุกโศกไม่มีโรคโชคดีงามตามทรัพย์สินสร้างความดีมีปัญญาเป็นอาจินทั่วแผ่นดินถิ่นลูกยากล้าตะวันคุ้มครองโลกโชคสุขสันต์ทุกวันคืนสาธุสาธุสาธุเนาะอัครอุตตมะมหาสังฆทานเลยนะอัครยิ่งใหญ่นะอุตตมะสูงสุดนะเพราะฉะนั้น 40,000 วัดทุกปีเราต้องทำทุกครั้งนะจ๊ะเป็นทั้งวันคุ้มครองโลกด้วยเนาะถึงจะผ่านงานคุ้มครองโลกแต่มันจะต้องมีเหมือนกับนางวิสาขาง่ายสร้างวัดบุพพารามเสร็จแล้วต้องสร้าง9ล้านใช่ไหมจะเฉลิมฉลองอีก9ล้านนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีบทส่งท้ายคุ้มครองโลกให้ปลื้มตามหลังนะว่าบุญใหญ่บุญใหญ่ต้องส่งเสริมตามหลังความปลื้มจะได้ไม่ลืมนะจ๊ะคราวนี้การที่เราเนี่ยจะเป็นหัวใจพระโพธิสัตว์ได้เนี่ยพระอาจารย์ไปค้นคว้าพระไตรปิฎกมาในพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12ฉบับมหาจุฬาอังคุตตรนิกายเอกทุกะติกะนิบาตวชิรุปมะสูตรว่าด้วยบุคคลที่มีจิตใจเหมือนเพชรเป็นยังไงเอ่ยนะอันนี้เหมาะนะเหมาะกับเรื่องวันนี้เลยภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล3จำพวกไหนหนอ1บุคคลที่มีจิตใจหัวจิตใจเนี่ยนะ mindset อ่ะเหมือนแผลเก่าแผลเก่านี่ไม่ใช่เลียมกับอะไรขวัญอะไรนะเหมือนแผลเก่าอันนี้ว่าตามพระไตรปิฎกนะเหมือนแผลเก่าเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกกล่าวว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเสมือนแผลเก่าแผลเก่าเนี่ยที่ถูกไม้หรือถูกกระเบื้องเนี่ยไปกระทบแผลนะมันก็เจ็บปวดมากแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองไม่พอใจอย่างนี้เรียกว่าบุคคลที่มีจิตใจเหมือนแผลเก่าก็คือไม่ดีนะเป็นพระโพธิสัตว์ห้ามีหัวใจเป็นแผลเก่านั่นจ้ะเพราะฉะนั้นเรามาวัดนะเจอพักพวกเพื่อนฝูงญาติสิทธิ์มิตรสหายบริษัทบริวารสัมพันธชนลุงป้าน้าอาอะไรกระทบกระทั่งกันบ้างก็ให้อภัยนะให้อภัยจริงๆจังๆเลยนะไม่มีเหลือเศษเลยนะจะได้ไม่มีจิตใจเหมือนแผลเก่าดีไหมจ้ะไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดนะนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะนะพระอาจารย์ไม่ได้พูดเองนะอยู่ในพระไตรปิฎกข้อที่2บุคคลที่มีจิตใจเหมือนฟ้าแลบเอ๊ะเป็นยังไงนะเหมือนฟ้าแลบเคยได้ยินบทนี้ไหมพระสูตรไม่เคยเนาะโอเคดีใจค่ะเวลามีคนบอกไม่ได้เคยฟังในคำวัดมา40กว่าปีเหมือนพระอาจารย์ไม่เคยได้ยินนะบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี่เป็นสมุทัยนี่เป็นนิโรธมรรคเปรียบเหมือนคนตาดีเห็นรูปได้ในขณะฟ้าแลบในเวลากลางคืนที่มืดมิดคือตอนกลางคืนมันมืดใช่ป่ะแต่เวลามีฟ้าแลบมาวุบเราจะเห็นทุกอย่างชัดเจนเนี่ยแล้วมันวุบก็มืดอีกละอีกสักพักหนึ่งแวบแล้วก็เห็นชัดอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามีจิตใจเหมือนฟ้าแลบก็คือเหมือนคนตาดีเนี่ยตาดีๆนี่แหละไปเห็นรูปได้ในขณะที่ฟ้าแลบในเวลากลางคืนที่มืดมิดแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลรู้ชัดตามความเป็นจริงนี้ว่าอ๋ออันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เรียกว่าจิตใจเหมือนฟ้าแลบก็ดีนะก็ยังเห็นบ้างเนาะยังจะเห็นเป็นแวบๆก็ยังดีเนาะยังเห็นไม่ได้ตลอดข้อที่3นี่คือเห็นตลอดเลยบุคคลที่จิตใจเหมือนเพชรนะเป็นยังไงนะโหยนะ1ใน100นะเพชรเนี่ยนะหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ชอบปืนมากนะแล้วจิตใจพระโพธิสัตว์ของพวกเราต้องเหมือนเพชรต้องข้อที่3นะจ๊ะถึงเราจะเป็นก้าตะวันน้อยๆก็เถอะเป็นยังไง

คือบุคคลบางคนในโลกนี้ถ้าทำให้แจ้งเจโตวิมุตติก็คือหลุดพ้นนะด้วยจิตสมาธิปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งกับปัญญาวิมุตติคือต้องเป็นภาวนามยปัญญานะมองเห็นด้วยตาธรรมกายโสดาสติทาคานาคาลาหันอย่างเงี้ยนะเห็นอริยสัจ4นะก็จะไม่มีอาสวะสิ้นเลยพอสิ้นไปปั๊บสิ้นใดบ้างล่ะสิ้นทั้งกิเลสโลภโกรธหลงอาสวะอนุอุปกิเลส16นะมีอุปกิเลส16นะมีอนุสัย7มีอาสวะ4และมีสังโยชน์10นะเดี๋ยวถ้าอยู่ถึงท้ายชั่วโมงมีเวลาได้ฟังหมดเตรียมมาหมดละก็จิตใจเหมือนเพชรเลยทีเดียวนะอาสวะสิ้นไปเลยด้วยเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติขออภัยอันยิ่งเข้าถึงในปัจจุบันเหมือนแก้วมณีเหมือนหินบางชนิดที่เพชรจะทำลายไม่ได้เลยเนี่ยเพชรแข็งที่สุดละใครมากรีดเพชรกรีดไม่เข้านะเหมือนกันละพวกเราอะมาวัดเนี่ยใครจะมากระทบกระทั่งจิตใจเรากรีดหัวใจเราไม่เข้าเราใจเป็นเพชรใสปิ้งแข็งแกร่งบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแหละอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าจิตใจเหมือนเพชรเห็นยังสะใจไหมประสูตรนี้ดีเนาะทำให้เรารู้เลยนะว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่เหมือนเตรียมพระสูตรนี้สำหรับพวกเราชาวธรรมกายเลยนะว่า1อย่านะอย่ามีจิตใจเหมือนแผลเก่านะอยู่ในวัดกระทบกระทั่งกันก็ให้อภัยกันให้หมดเถอะอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อที่2เป็นฟ้าแลบก็ยังดีนะมาวัดใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ต้องน้อยอกน้อยใจว่าอุ๊ยนั่งธรรมะเท่าไหร่ยังไม่เห็นเลยก็ฟ้าแลบไปก่อนแต่นานๆแล้วเดี๋ยวจะเหมือนเพชรแล้วนะเดี๋ยวจะเหมือนคุณครูไม่ใหญ่นะเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะเนื่องจากวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเป็นวันคุ้มครองโลกที่เราถวายมาสังฆทาน 40,000 บาทแล้วเนี่ยยังเป็นวันเกิดของใครคนหนึ่งนะตรงกับวันนี้เลยวันนี้ก็วันเกิดโรงเรียนฝันในฝันวิทยาหลวงพี่มีกลอนทั้งวันเกิดฝันในฝันวิทยาด้วยนะแต่ไว้ตอนปิดท้ายปิดจบจะได้สวยๆแต่ว่าตอนต้นเนี่ยต้องวันเกิดหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะ101ของเราที่สุดของความเคารพรักนับถือบูชาโครง4สุภาพนะหลวงพี่แต่งเองแหละวันเกิดเทิดพ่อไว้เกศาลูกยาประทีปพุทธบูชาแจ่มจ้าพิภพ UN สถาปนาวันคุ้มครองโลกรื้อวัตตะแก่กล้าทั่วล่าสถาพรสาธุวันเกิดเทิดพ่อไว้เกศาลูกยาประทีปพุทธบูชาแจ่มจ้า UN สถาปนาวันคุ้มครองโลกรื้อวัตตะแก่กล้าทั่วล่าสถาพรนะวันเกิดหลวงพ่อเราเห็นไหมแม้แต่สัมปชัญญะชาติเนี่ยยังต้องสถาปนาวันนี้ให้เป็นวันคุ้มครองโลกเลยนะเขาเรียกว่าบุญจัดสรรนะบุญแบบดึงดูดให้วันนี้วันเกิดหลวงพ่อเป็นวันคุ้มครองโลกนะเพราะว่าต้องลือวัตตะทั่วล่าสถาพรนะเราก็ได้ทำเป็นปฏิพุทธบูชาเรียบร้อยแล้วนะให้กับวันพ่อของเรานะคราวนี้หลวงพี่ก่อนที่จะไปในส่วนของเรื่องของวันเกิดหลวงพี่ก็ขอให้พระอาจารย์นะท่านได้เปิดสกู๊ปหรือว่าเปิดคลิปเกี่ยวกับวันเกิดของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาของเรานะเป็นการขั้นบรรยากาศแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องต่อจากตรงนี้ที่น่าสนใจเชิญรับฟังจ้ะ

สาธุสาธุเนาะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาให้กำเนิดธรรมะแก่ชาวโลก 8,000 ล้านคนมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็ให้กำเนิดทางธรรมทั้งแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสิกาอุบาสกของพวกเราทั้งหลายชาววัดเขตไหนคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ให้กำเนิดร่างกายมนุษย์กายหยาบของเราเนี่ยให้มาสร้างบุญสร้างบารมีแต่ปรากฏว่าในสังคมไทยทุกวันนี้หรือแม้แต่สังคมชาวโลกเนี่ยก็มีแนวโน้มใหม่อันหนึ่งที่น่ากลัวมากก็คือเขาจะพูดทำนองว่าฉันไม่ได้อยากมาเกิดอ่ะพ่อแม่ขออนุญาตฉันหรือยังอ่ะทำฉันมาเกิดสนุกกันเองแล้วก็ต้องรับผิดชอบฉันนะต้องเลี้ยงดูค่ะฉันไปจนวันตายทิ้งมรดกให้ด้วยโตขึ้นฉันก็จะไม่กตัญญูกตเวทีเพราะฉันไม่ได้อยากมาเกิดเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่ากลัวมากเลยแล้วก็แพร่หลายมากในหมู่เด็กรุ่นใหม่นะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะทั่วโลกเลยก็มีคนไปตอบคอมเมนต์ในโซเชียลเยอะแยะเลยนะพระอาจารย์ก็ไปตอบว่าความกตัญญูกตเวทีคือเครื่องหมายของคนดีคราวนี้ก็มีเด็กวัยรุ่นเข้ามาตอบเขาบอกว่าพาโบเอสโคบาเนี่ยเขาเป็นอาญากรขายยาเสพติดข้ามโลกเลยเขาเลี้ยงดูพ่อแม่นะเขาเป็นคนดีละสิ ดูนะถ้าลูกพี่ขายยาแล้วเอาตังที่ได้จากการขายยามาดูแลพี่เนี่ยดีไหมจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาดูวัยรุ่นไม่เป็นไรเราก็ต้องมีวิธีตอบเพราะว่าวัยรุ่นนายนะเลือดร้อนเราก็เคยเป็นแต่เราก็ต้องใจเย็นแล้วก็ใช้เหตุผลในการที่จะเอาชนะความคิดที่ผิดพลาดไม่ดีของเขาเนาะหลวงพี่ก็ตอบว่าศาสนาพุทธอ่ะเป็นวิพัชวาทินนะวิพัชวาทินเนี่ยแต่พอตอบไปแล้วเขาชอบมากเลยนะวิพัชวาทินเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าการสอนวิพัชวาทคำสอนสอนวาทแปลว่าคำสั่งสอนวิพัชชาเนี่ยคือแยกแยะประเด็นไม่เหมารวมแยกแยะประเด็นไม่เหมารวมคือคนแต่ละคนมีข้อดีข้อเลวแตกต่างกันไปนะในแต่ละคนเนี่ยบางคนก็มีข้อดีตรงนั้นข้อดีตรงนี้อะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแต่ละคนมีข้อดีข้อเลวเนี่ยแตกต่างกันไปเราไม่สามารถที่จะมาเหมารวมได้ว่าโอ้ต้องอย่างนั้นนะดีก็ต้องดี 100% เลวก็ต้องเลว 100% มันไม่ใช่นะต้องแยกแยะพิจารณาเป็นประเด็นประเด็นไปเช่นคนค้ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นความเลวแน่นอนแต่ประเด็นเรื่องการกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูพ่อแม่อันนั้นเป็นความดีตามกฎหมายก็ต้องลงโทษถูกจับในโทษฐานอาญากรข้ามชาติข้ามโลกค้ายาเสพติดก็ต้องลงโทษกันไปตามกฎหมายของโลกนี้แต่ความดีที่เขาเลี้ยงพ่อแม่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งต้องแยกประเด็นเพราะฉะนั้นเด็กวัยรุ่นอ่ะเขาเอามารวมกันไงเขาเหมารวมอ่ะลัทธิเหมารวมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคอดีตกาลแล้วตั้งแต่ยุคกรีกโรมันอียิปต์เมโสโปเตเมียยุคมาตั้งแต่อินเดียโบราณเนี่ยยุคเหมารวมหมดเลยเขาก็จะเหมารวมหมดเลยว่ามันเป็นเทวนิยมทุกสิ่งทุกอย่างเทพเจ้าเนี่ยกำหนดกฎเกณฑ์มาให้แต่จริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่าทุกอย่างต้องแยกประเด็นแล้วพระอาจารย์ก็เอาประเด็นเนี้ยก็คือวิพัชวาทินมาสอนเด็กวัยรุ่นก็คือเราต้องแยกแยะประเด็นพระโบเนี่ยเขาขายยาเสพติดเขาก็ผิดตรงนั้นแล้วก็ถูกกฎหมายตัดสินจำคุกอะไรประหารชีวิตก็ว่าไปแต่ขณะเดียวกันเขาเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เป็นความดีอีกส่วนหนึ่งมันต้องแยกแยะประเด็นนะมันไม่ใช่ว่าดี 100% เลว 100% ทุกอย่างต้องแยกประเด็นนะพ่อแม่เลี้ยงลูกมาเนี่ยถึงจะเลี้ยงมาไม่ค่อยจะดีเลี้ยงมาแบบไม่ค่อยรับผิดชอบแต่ก็มันก็มีพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาเป็นอย่างดีก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทุกคนจะไม่มีบุญคุณแม้จะเลี้ยงดูแบบยากจนแต่ก็ท่านก็ให้กำเนิดไก่เนื้อและไก่เนื้อก็มาสร้างบารมีได้นะมาทำความดีรักษาศีลทานภาวศีลภาวนาได้บวชพระได้อะไรได้ทุกอย่างมันแค่ให้ไก่เนื้อมาก็คุ้มแล้วก็เป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่แล้วนะคนมีสติปัญญามีสัมปชัญญะมีโยนิสมนสิการเยี่ยงวินยูชนเนี่ยย่อมที่จะไม่มีอคติแยกแยะประเด็นได้เราพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เด็กเข้าใจนะเขาแยกแยะประเด็นได้แต่เราต้องอดทนในการแยกแยะประเด็นให้เขาเราต้องมีความรู้เยอะด้วยเวลาเราทำดีกับใครก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนบุญคุณหรอกนะเหมือนพ่อแม่เลี้ยงดูเราถ้าไม่ได้หวังผลหรอกแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะให้ใครเข้ามาเนรคุณทำร้ายเราใช่ไหมสมมติเราเรียกใครคนใดคนหนึ่ง
เราถึงแม้ไม่ได้หวังบุญคุณจากเขาให้เขาตอบแทนเราแต่ก็ไม่ปรารถนาให้เขามาทำร้ายเราเดรัจฉานเราแน่นอนละฉันได้ฉันนั้นพ่อแม่เลี้ยงดูคุณอ่ะก็ไม่ได้หวังหรอกว่าคุณต้องมาเลี้ยงดูเขาแต่ก็ไม่ได้หวังเช่นกันว่าคุณต้องมาเนรคุณเขานะมาทำร้ายเขานะมาเลวร้ายกับเขานะเหมือนกับที่คุณพูดกันในโซเชียลเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตอ่ะสรรพสัตว์จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแม้จะต่างเผ่าพันธุ์กันเนี่ยเขายังทำดีต่อกันเลยนะเขายังตอบแทนบุญคุณกันไม่ทำร้ายกันเลยนะใช่ไหมสรรพสัตว์เนี่ยที่ต่างเผ่าพันธุ์เขาช่วยเหลือกันเขายังตอบแทนบุญคุณกันเลยพ่อแม่ส่วนมากก็ไม่ได้มีความหวังให้ลูกๆมาเลี้ยงหรอกแต่ก็ดูสารเลี้ยงให้อย่างดีที่สุดแหละนะไม่ได้ปรารถนาหรอกที่ว่าลูกนะจะต้องมาหูกตัญญูกตเวทีมาเลี้ยงดูฉันอย่างดีอะไรต่างๆแค่อยากให้ลูกมีความสุขความเจริญเนี่ยก็พอใจแล้วแต่ก็อย่าให้ลูกเนี่ยถึงขนาดตั้งเป้าหมายอุดมการชีวิตเลยนะโตขึ้นเนี่ยฉันจะตั้งอกตั้งใจในละคุณกตัญญูให้สาสมกับที่ทำให้ฉันเกิดมาโดยไม่ขออนุญาตวิญญาณของฉันก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้มันเป็นมายด์เซตจริงๆนะถ้าอยู่ไปดูในโซเชียลจะเห็นเนี่ยเยอะมากทั้งโลกเลยไม่ใช่เฉพาะคนไทยภาษาอังกฤษก็มีนะพระอาจารย์พอฟังรู้เรื่องคุณรู้ไหมว่าหลวงพี่ก็ตอบเขาคุณรู้ไหมวัยรุ่นทั้งหลายวิญญาณสัมภเวสีเล่ร่อนน่ะเขาแสวงหาที่เกิดนะต้องแย่งชิงกันสุดกำลังเลยถึงจะได้เกิดในท้องคนน่ะถ้าบุญไม่พอนะน้อยไปหน่อยนึงไปเกิดท้องแมวท้องสุนัขนะวิญญาณที่มีบาปเยอะบุญน้อยไปกอดท้องสุดสัตว์เดรัจฉานนะวิญญาณของคุณน่ะตอนนั้นน่ะตอนที่คุณยังเป็นวิญญาณน่ะยังไม่ได้เข้าท้องพ่อแม่วิ่งสุดฤทธิ์สุดเดชเลยขอร้องขอเข้าไปอยู่ในท้องคุณพ่อคุณแม่เถอะแต่คุณจำไม่ได้แล้วไงไม่ใช่พ่อแม่คุณบังคับให้คุณมาเกิดนะไม่ใช่คุณอยากมาเกิดนะไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณไหนในเมื่อเกิดเป็นลูกของฉันแล้วฉันก็จะทำดีฉันก็จะเลี้ยงดูอย่างดีจะดีจะชั่วจะบุญน้อยบาปมากแค่ไหนจะพิกลพิการฉันก็เลี้ยงดูลูกของฉันให้ดีที่สุดเพราะฉันตายแทนลูกได้ต่อให้รู้ล่วงหน้าว่าโตขึ้นลูกจะทอดทิ้งฉันเป็นทรพีฆ่าพ่อแม่ฉันก็จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดใช่ไหมไปถามพ่อแม่ทุกคนสิเขาคิดอย่างนี้หมดอ่ะมีแต่วิญญาณที่เขาเรียกว่าอะไรนะจิตไม่ได้วิญญาณจิตที่เขาเป็นพระอรหันต์แล้วอ่ะอันนั้นอ่ะไม่ได้ปรารถนาการเกิดแต่ถ้าตราบใดถ้าคุณยังไม่ใช่พระอรหันต์ซึ่งแน่นอนแหละ8,000,000,000 คนเนี่ยคุณจะเป็นสัมภเวสีที่อยากมาเกิดนะอยากมาเกิดเพราะฉันอย่ามาพูดนะอย่ามาพูดว่าโอยจะมาขออนุญาตฉันน่ะทำฉันมาเกิดน่ะคุณน่ะดิ้นรนวิ่งเข้าท้องพ่อแม่นะจะบอกให้ ประฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็ตอบเขาอย่างนี้แหละว่าก็มีแต่พระหลานเท่านั้นแหละนะที่เขาเนี่ยจะไม่ได้มีกิเลสตัณหาเหลืออยู่แล้วที่จะต้องมาเกิดอีกเด็กวัยรุ่นก็เข้าใจเหมือนกันเนาะปรากฏว่าหลังจากพิมพ์ไปยาวมากเป็นชั่วโมงเมื่อยนิ้วเลยเพื่อที่จะสั่งสอนสรรพสัตว์ให้เป็นคนดีนะเดี๋ยวนี้สนุกมากกับการเข้าโซเชียลแล้วไปตอบธรรมะนะก็ได้ผลลัพธ์นะเขาก็ตอบมาอุ้ยขอบคุณนู่นนี่นั่นอะไรดีนะก็ไม่เลวทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าคนบนโลกเนี้ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนพาลอยู่ไงเป็นคนพาลที่ยังเต็มไปด้วยอุปกิเลส16 ข้อเรารู้คร่าวๆแล้วล่ะเช่นกิเลสทางด้านโลภะโทสะโมหะโลภโกรธหลงนะแต่ว่ามันกว้างเกินไปใช่ไหมเรามาลองแจกแจงโลภะโทสะโมหะโลภโกรธหลงเนี่ยออกเป็นแยกย่อย16 ข้อเพราะเวลามันแยกย่อย16ข้อ

ข้อแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดมากเลยนะเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยวิพัชวาทีเนี่ยแยกประเด็นมาชัดเจนเลยนะมันจะแบบแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยเนาะอุปกิเลสคือธรรมะเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจนะกิเลสเนี่ยนะมันก็มีสามตระกูลใหญ่แต่อุปกิเลสมี16ตระกูลธรรมะเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจก็คือไม่ใช่แหละอุปกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองนั่นแหละนะตัดคำว่าธรรมะออกไปเดี๋ยวโยมจะงงอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตคือจิตที่มันเศร้าหมองหมายถึงสิ่งที่ทำให้จิตใจคุณมัวไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องใสปิดกั้นจิตใจไม่ให้บรรลุถึงคุณธรรมที่สูงขึ้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะกล่าวถึงอุปกิเลส16ประการซึ่งเป็นอาการของกิเลสที่ปรากฏในชีวิตประจำวันนะข้อที่1อภิชาวิสมะโลภะนะความละโมบอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างไม่ยุติธรรมเลยนะอันเนี้ยถ้าแปลตามบาลีเนี่ยก็คือว่าความโลภที่มันไม่เสมอปกติความโลภของคนเราเนี่ยมันก็จะเสมอเช่นไปร้านอาหารก็หยิบไม้จิ้มฟันอะไรเงี้ยนะก็จะแบบนิดๆหน่อยๆมีความโลภสม่ำแต่ว่าคนที่เป็นอภิชาวิสมะโลภะความโลภที่ไม่มันสูงปรี๊ดอะเหมือนภูเขาอะนะก็เรียกว่าอภิชาวิสมะโลภะคือไม่สม่ำเสมอวิสมะไม่สม่ำเสมอ ก็คือความละโมบมันไม่แตกต่างกับคำว่าความเพียร นะหลายคนบอกโอ๊ยคนรวยเนี่ยมันโลภนะขยันหาเงินไม่ใช่ความโลภคือต้องได้มาโดยทุจริตอกุศลแต่ถ้าโดยมาสุจริตเป็นบุญกุศลนะเขาเรียกความภาคเพียรสัมมาวิริยะนะต่างกันนะต้องใช้คำศัพท์ให้เป๊ะคือภาษาบาลีนี่มันดีอย่างนะคำศัพท์มันจะเป๊ะมากเลยนะพอสัมมาวิริยะปั๊บก็ไปใช้เรื่องอื่นเรื่องเร็วไม่ได้แล้วสัมมาสติก็แต่เรื่องดีอย่างเงี้ยนะแต่พอโลภะก็จะใช้เรื่องไม่ดีอย่างเดียวจะมาดีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเนี่ยโอเคอ่ะนะก็โชคดีที่ภาษาไทยเยอะบาลีมาเยอะแต่ก็พยายามคือคนไทยผ่านไปหลายพันปีก็เปลี่ยนจนทั้งมันไม่ใช่มันความหมายเพี้ยนไปละอย่างคำว่าเวทนาอย่างเงี้ยคนไทยก็มาใช้บอกว่าสงสารจังเลยฉันเวทนาเธอไม่ใช่เวทนาแปลว่าความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกที่ดีก็เป็นเวทนาไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกที่ไม่ดีเรามาเรื่องนอกเรื่องเดี๋ยวไม่จบอุปกิเลส16ประการข้อที่2พยาบาทพยาบาทคือความคิดร้ายมุ่งอาฆาตจองเวรข้อที่1ตระกูลโลภะนะข้อที่2เนี่ยตระกูลโทสะใช่มั้ยอาฆาตมุ่งร้ายจองเวรนะหนังจีนไงแก้แค้น10ปีไม่สายนะโอ้กี่เรื่องนะแก้แค้นทุกเรื่องเลยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยนะคุณพ่อพาพระอาจารย์ไปดูหนังเยาวราชเฉลิมบุรีเลยวะเนี่ย12.50 นั่งชั้นสูงสุดเลยก็อะไรอ่ะเด็ดไอ้ด้วน18ยอดอะไรนะ14ยอดนางสิงห์ร้าย12พยัคฆ์ร้ายค่ายพระกฎมีแต่เรื่องอาฆาตฆ่ากันตลอดเวลานะเธอฆ่าพ่อฉันฆ่าพ่อเธออยู่ตรงเนี้ยไม่บนไปไหนอ่ะทุกวันนี้ยังนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุปกิเลสข้อที่2ที่พุทธเจ้าเน้นเลยก็คือเรื่องของความคิดร้ายมุ่งอาฆาตพยาบาทจองเวรไม่มีประโยชน์นะเพราะเราต้องคิดซะว่าทุกอย่างในโลกเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ากรรมเก่ากรรมใหม่ผสมปนเปกันหมดเลยสิ่งที่เราได้รับในชาตินี้เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าไงจ๊ะบอกว่ามันคือกระจกสะท้อนอดีตชาติของเรานั่นแหละนะข้อที่3โกฏะความโกรธจิตใจพุ่งพล่านเมื่อถูกทำให้ไม่พอใจพอเรารู้จัก กิเลสตระกูลต่างๆแล้วเนี่ยนะมันมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเราไม่มีคำศัพท์สำหรับสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะไม่เข้าใจสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งมันก็จริงนะมันก็จริงถ้าเราไม่เข้าใจสมมติว่าดอกบัวไม่มีคำศัพท์แล้วเราก็ไปเรียกคนว่าไปตัดดอกนั้นอ่ะดอกนั้นอ่ะดอกที่มันบานๆอ้วนๆมีกลีบข้างในเยอะๆมันกว่าจะพูดถ้าเราไม่มีคำศัพท์ในระบุแม้แต่เรื่องโกฏะความโกรธจิตใจพลุ้งพล่านเมื่อถูกทำให้ไม่พอใจต่างกันและอุปนาหะยังไงข้อที่4อุปนาหะคือผูกโกรธโอเคเราอาจจะสามารถโกรธได้เวลามีใครที่เขาไม่เข้าใจเรามาด่าว่าเราก็โกรธนะแต่เราไม่ผูกโกรธข้ามคืนก็ลืมไปเลยนะหลวงพ่อตาสอนไว้ข้ามคืนลืมให้หมดนะแต่ถ้าผูกโกรธไม่คำศัพท์นะวันนี้โกรธเรียกโกฏะเมื่อวานโกรธเรียกโกฏะผูกโกรธมาถึงวันนี้เรียกอุปนาหะเห็นไหมเรามีคำสาปนะผูกโกรธเก็บความโกรธไว้ไม่ยอมเลิกลาแล้วรู้ไหมอุปนาหะเป็นต้นเหตุของโรคอะไรนะฝันในฝันวิทยาเคสสตัดดี้มีโรคนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยเป็นแหละใครที่แล้วมันก็จริงๆเลยนะไปถามเพื่อนๆถามคนรู้จักที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีโอ้เขาบอกว่าเขามีสโลแกนประจำ

ของไฮโซมาแต่มันเป็นอุปนาหะไงมันผูกโกรธแล้วมันจะเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ผูกโกรธนะครับข้อที่5มรรคะลบหลู่คุณท่านนะเห็นคนที่มีบุญคุณก็ไปลบหลู่บุญคุณเขารู้สึกว่าตามันร้อนอ่ะนะเห็นคนได้ดิบได้ดีนะลบหลู่คุณเขาเนรคุณเขามองข้ามความดีของเขาดีกับเราก็ไม่ยอมนะกลัวเราจะเสียหน้าข้อที่6ปลาสะความตีเสมอนะยกตัวเสมอท่านอย่างเช่นนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายห้ามทีเดียวนะอย่าไปยกตัวเทียบเทียมท่านไปไม่ยอมรับนับถือคุณธรรมของผู้ที่สูงกว่าเนี่ยไม่ได้นะเป็นอุปกิเลสนะปราสะนะบางคนนะพอเป็นนักกีฬาไงพอตะหลังเก่งขึ้นมาแล้วมากๆแล้วได้เหรียญทองโอลิมปิกก็ไม่นับถือครูบาอาจารย์ที่สอนมาก่อนเนี้ยหน้านี้อย่างเงี้ยนะข้อที่7อิสาออ่างสออ่างสอเสือ2ตัวสระอีออ่างสระอีสอเสือ2ตัวมันเป็นภาษาบาลีอ้ออ่างสลีสอเสือสองตัวสระอาแต่พอเป็นภาษาไทยก็คืออิจฉานั่นแหละริษยาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้อันนี้เนี่ยอยู่ในคำถามของพระอินทร์นะที่เคยถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือกิเลสสาเหตุหลักเลยของคนบนโลกนี้และบนสวรรค์นะที่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะพุทธเจ้าบอกข้อที่หนึ่งอิสาก็คืออิจฉาริษยาข้อที่สองตนีสองอย่างนี้เลยจริงๆแล้วโลกนี้ทุกวันนี้ไปดูเถอะอเมริกาอิหร่านทุกประเทศตีกันก็เพราะเรื่องนี้แหละตนีอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาไปขโมยทรัพย์บ่อน้ำมันเขาอิจฉาเขาอะไรปนอยู่ตรงนี้แหละข้อที่8มัชริยะความตนีมั้ยเนี่ยติดกันเลยนะอิจฉามัชริยะตนีขี้เหนียวห่วงกล้างนะนี่เนี่ยภาษาบาลีเนี่ยเขาเรียกมัชริยะเท่ดีเนาะก็คือตนีอ่ะฟังดูเพราะๆแต่ห้ามไปตั้งเป็นชื่อลูกนะฟังดูเพราะมากเลยลูกเธอชื่ออะไรชื่อมัชริยะไม่ได้นะตันหนีข้อที่9มายาความเจ้าเล่ห์หลอกลวงไม่จริงใจนะพยายามแสดงสิ่งที่เกินจริงแบบโอเวอร์แอคโอเวอร์แอคติ้งแล้วก็แบบว่าเจ้าเล่ห์หลอกลวงไม่จริงใจก็เหมือนกับนกสองหัวในเรื่องอะไรนะมุนนินมุนาอะไรนะนั่นจะมีนกสองหัวนั่นแหละมายาเลยเจ้าแม่มายาเลยนะข้อที่10สาไถยะสาไถยะไม่เหมือนมายานะที่เราชอบพูดมายาสาไถรวมกันจริงต่างกันมายาคือเจ้าเล่ห์หลอกลวงไม่จริงใจแต่สาไถเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นสาไถคือโอ้อวดหลอกลวงเขาเพื่อให้คนอื่นเขาอิจฉาเราอะนะเช่นโอ้ยเห็นเพื่อนมันถ่ายรูปกับรถฟอร์ดปอร์เช่แล้วไงดีเราก็ไปเห็นแลมโบกินี่จอดข้างถนนแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็บอกนี่รถชันอะไรนะนั่นสาไถคือโอ้อวดนะหลอกลวงเขาเพื่อให้คนอื่นเข้ามาอิจฉายอมรับนะข้อที่11ถัมภะความดื้อรั้นความหัวแข็งไม่ยอมรับฟังคำแนะนำดื้อมากดื้อสุดๆเลยวันนี้พูดยากนะสมัยนี้จริงเลยเยอะมากเลยนะ I am strong เจอมากเลยว่าเด็กที่จบเมืองนอกมาเนี่ยนะเอา I am strong I am ถัมภะ I am ดื้อรั้นหัวแข็งไม่ฟังคำแนะนำใครโอ้ยกุมใจนะบางทีลูกหลานดีๆนะไปเรียนเมืองนอกกลับมาเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยถัมภะมากนะพ่อแม่พูดอะไรไม่เชื่อไม่ฟังหมดเลยฉันเลอเลิศประเสริฐฉันเป็นเจเนเรชั่นเป็นสปีชีส์ที่เลอเลิศกว่าพ่อแม่แล้วอะไรเงี้ยเดินร้านหัวแข็งมากถัมภะข้อที่12สารัมภะสารัมภะเนี่ยมันคือว่ามุ่งไปแข่งกับเขาแต่ใช้ความสกปรกอะไม่ใช่แข่งโดยฝีมือความสามารถที่ถูกต้องดีงามอ่ะนะมุ่งเอาชนะผู้อื่นในทางที่ผิดในเรียกว่าสารัมภะนะบางคนบอกแม้ถ้าไม่มุ่งเอาชนะแล้วโลกนี้จะเจริญได้ไงโอ้ยถ้ามุ่งเอาชนะกันด้วยในทางที่ใสสะอาดเป็นกุศลอ่ะตามสบายเลยดีมากแต่เนี่ยไปมุ่งเอาชนะโดยการที่ว่าใช้วิธีที่มันผิดพลาดเร็วซามต่ำช้าเถื่อนถอยดิบอะไรต่างแล้วก็มาบอกว่าชนะอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างนี้คือสารัมภะเป็นอุปกิเลสชนิดเดิมข้อที่12มานะมานะเนี่ยภาษาไทยเนี่ยบาลีเนี่ยแปลว่าความถือตัวทนงตัวนะแต่พอเป็นภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยเราโอ้คนนี้เขามีมานะความขยันเลยมันคนละเรื่องกันเนาะจริงมานะเนี่ยคือเป็นอุปกิเลสตระกูลที่เขาเรียกว่าเราถือตัวคนอื่นแบบชั้นต่ำคนละคลาสนะเราคัดสูงเราเด็กจบนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถือตัวทนงตัวแล้วข้อที่14แย่กว่ามานะเรียกว่าอาติมานะอาติยิ่งยวดเข้าไปอีกโอ้โหไม่ใช่แค่ดูหมิ่นว่าคนละชนชั้นคนนี้มอง

หัวจรดเท้าเท้าจรดหัวเลยนะถือว่าตัวเหนือกว่ามากๆดูหมิ่นเหยียดหยามดูแคลนมากเหมือนอะไรเหมือนคนผิวขาวที่ดูถูกคนผิวดำเมื่อหลายร้อยปีก่อนเป็นค้าทาสอ่ะเขาถือว่าคนผิวดำคือสัตว์นะไม่ถือเป็นมนุษย์นะค้าขายได้นั่นน่ะอัตติมานะเป็นอุปกิเลสที่ทำให้โลกเนี้ยเกิดสงครามเยอะแยะนะต่อจนที่เขาล่าอาณานิคมกันนะแล้วก็มองว่ามนุษย์ในประเทศอาณานิคมก็เหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาข้อที่15มัทธะมัทธะเนี่ยความมัวเมานะหลงในลาภยศสรรเสริญมัวเมาหลงในลาภยศสรรเสริญนี่ก็พอนึกออกเนาะพอได้ลาภปั๊บโอ้โหเชิดเลยเหมือนกิ้งก่าได้ทองเงี้ยน่ะนะยศเนี้ยติดบ้างนี่ไหลยกเลยเมื่อยเลยนะสับเมื่อยสะบักเลยต้องไปนวดนะหลงในลาภยศสรรเสริญนะใครชมทีเนี้ยอุ้ยยิ้มไม่หุบทั้งวันมัทธะนะมัวเมานะแล้วก็มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวบางคนบอกโอ้ยไม่ต้องเข้าวัดเข้าว่าทำบุญทำอะไรฉันยังหนุ่มยังสาวเพิ่งอายุ20เองจะตายได้ไงแหมอุบัติเหตุโป้งเดี๋ยวก็ตายแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนะข้อที่16ยิ่งกว่ามัวเมาอีกนะเขาเรียกว่าประมาทะความประเมิดเลินเล่อประมาทเลินเล่อขาดสติในการดำเนินชีวิตพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องกินเหล้ายาเสพติดอะไรหรอกนะเพราะขนาดไม่ได้กินเหล้าไม่ยาเสพติดมนุษย์เรายังมัวเมาเลยอ่ะไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าไปกินแล้วจะขาดสติขนาดไหนเพราะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ขาดสติอยู่แล้วอ่ะนะเราก็ประมาทเลอะขาดสติอยู่แล้วทั้งมัทธะทั้งประมาทนะความสำคัญและการละอุปกิเลสลักษณะอุปกิเลสเป็นกิเลสที่มีกำลังมากกว่าปกตินะจนปรากฏออกมาเป็นอาการเป็นพฤติกรรมคือถ้าเป็นคนที่แบบเฉยๆนิ่งๆอะไรเงี้ยแต่อุปกิเลสเนี่ยมันจะแรงมากแล้วมันจะปรากฏมาเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมบางอย่างแสดงออกพฤติกรรมบางอย่างอยู่ข้างในแต่ก็คือกำลังระเบิดเป็นภูเขาไฟจะระเบิดแล้วผลกระทบจะทำให้ใจไม่สงบเกิดความทุกข์นะมันทุกข์ข้างในอ่ะถึงข้างนอกจะยิ้มก็เถอะนะเขาเรียกหน้าชื่นอกตรมเป็นอุปสรรคก่อการนั่งสมาธิและอุปกิเลสนะเพราะใจมันมีอุปกิเลสเยอะไงมันก็เลยแบบนั่งสมาธิไม่ได้หรอกวันๆก็ฟุ้งซ่านแต่เรื่องเนี้ยอุปกิเลสทั้ง16ข้อเนี่ยอุปกิเลส16ข้อว่าเยอะแล้วใช่ไหมโอ้แต่กิเลสนี่มันฟาดฟันเราเหลือเกินนอกจากอุปกิเลส16ข้อยังมีอนุสัย7ข้อนะบางคนก็บอกว่าแม้อุปกิเลส16ข้อฉันก็รับมือไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้องมารับมืออะไรกันอีกนะอุปกิเลส16ข้อจะให้หมดชาตินี้ก็ยากแล้วนะโอ้แล้วอย่างนี้นะจะทำยังไงดีเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยเทศขับเขาก็พูดเรื่องมาตังคาบัณฑิตซึ่งสามีเนี่ยก็ เป็นคนจันทานใช่ไหมแล้วก็ภรรยาก็คือเนี่ยแหละพนางพิมพาเนี่ยเกิดชั้นสูงก็ดูถูกจันทานได้แบบพระโพธิสัตว์ของเรานะเขาก็ถามบอกแล้วชนชั้นวรรณะมันเกิดมาได้ยังไงอ่ะทำไมในพระเตรปิฎกเนี่ยทุกภพทุกชาติเลยมีแต่เรื่องชนชั้นวรรณะอะไรต่างแต่ชาตินี้เขายังชั่วหน่อยเนาะยังแบบว่าไม่รุนแรงไม่ถึงขนาดมีจันทานมีธาตุมีแต่ก็มีนะอเมริกายังมีธาตุเมื่อหลายร้อยปีก่อนก็เผื่อว่า ก็คือพ่อมนุษย์เนี่ยปรารถนาการยกย่องไงพอปรารถนาการยกย่องปุ๊บเนี่ยเวลาจะยกย่องตัวเองก็ต้องกดคนอื่นลงก็เลยให้มันมีชนชั้นเยอะๆเราชนชั้นกษัตริย์เขาชนชั้นแพทย์นะพวกทำไรไถนาอ่ะพวกพ่อค้าแม่ค้าอ่ะพวกวิศวะหมออ่ะตามไปอีกนะสูตรพวกใช้แรงงานกรรมกรตามลงไปอีกอ่ะจันทาอะไรต่างประพัดเนี่ยพอมนุษย์เรามีความรู้สึกว่าเราอยากเหนือคนอื่นไงเราอยากแบบว่าอะไรอะไรก็ต้องแบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเนี้ยเกิดอุปกิเลสออกมามากมายนะโดยเฉพาะเรื่องของชนชั้นวรรณะเรื่องของมานะอติมานะเนี่ยนะมันมาหน้าแต่มานะจึงเป็นสังโยชน์ข้อที่9ด้วยนะถ้าตัดตรงนั้นได้จึงเป็นพระอรหันต์นะโอ้มันลึกซึ้งมากคราวนี้เราก็มาดูว่าอุปกิเลส16ข้อของคนเรามนุษย์เราในโลกปัจจุบันเนี่ยโอเคชาตินี้ฉันพยายามทำดีทุกอย่างเลยนะฉันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอุปกิเลส16ข้อฉันจะตัดให้หมดเลยชาติหน้าฉันเกิดมาจะได้ดีอะไรเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าชาติหน้าเอ๊ะทำไมมันเริ่มต้น0เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเริ่มต้นใหม่มันเพราะอะไรเพราะมันมีกิเลสอีกตระกูลหนึ่งที่มันอยู่ในดวงจิตดวงวิญญาณกิเลสตระกูลเนี้ยเขาเรียกว่าอนุสัยอยากรู้จักไหมอนุสัยเนี่ยมันจะลึกซึ้งกว่าอุปกิเลสอีก
มันจะติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราเลยทีเดียวนะแล้วมันเป็นกิเลสที่ sleeping นอนหลับแม้แต่ในตอนเนี้ยในตอนชาติเนี้ยบางทีเราพยายามสอนตัวเองนะเขาเรียก auto suggestion ฉันจะไม่มีอุปกิเลสทั้ง16ข้อโลภโกรธหลงอะไรสารพัดแต่พอมีใครมายั่วยุมาด่ามาว่ามาอะไรปั๊บโอ้มันระเบิดออกมาอีกละเอ๊ะฉันก็พยายามแล้วนี่นาที่จะแบบสงบระงับเอาหินไปทับหญ้าอะไรเงี้ยนะแต่มันก็ขึ้นมาอีกเพราะว่ามันมีกิเลสที่มัน sleeping มันนอนหลับมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานอยู่ในจิตใจส่วนลึกของเราเนี่ยแหละกิเลสตรงเนี้ยเขาเรียกอนุสัยร้ายเนาะพญามารอ่ะคือมากำจัดอุปกิเลส16ยังมีอนุสัยมาคอยอะไรนะมาบูตอัพเป็นระยะมีอีก7ประการเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าคนบางคนดีมาตั้งหลาย10ปีทำไมอยู่ๆระเบิดภูเขาไฟระเบิดออกมาเนี่ยเพราะอนุสัยไงมันทำงานจากที่มันนอนเนื่องแน่นะเราก็ต้องรู้จักเวลานั่งสมาธิเนี่ยเราก็จะได้แบบว่าขัดเกลาทั้งอุปกิเลสแล้วก็อนุสัยไปด้วยนะมาโดยไม่ต้องนอนนะให้มันตายไปเลยมันจะไม่ต้องฟื้นนะอนุสัยแปลว่ากิเลสที่นองเนื่องอยู่ในสันดานมี7ประการตามหลักพุทธศาสนาประกอบไปด้วยกิเลสอย่างละเอียดที่ตามติดอยู่ในจิตใจของเราอันที่1คือกามราคานุสัยความติดใจในกามคุณอย่างเช่นเนี้ยพระเจ้าของเราเนี่ยในพระไตรปิฎกทุกภพทุกชาติหลายชาติมากเกิดเป็นอะไรฤาษีชีภัยนักพจน์ดาบทสิทธานั่งสมาธิได้อภิญญา5ยกเว้นข้ออภิญญา6เพราะอภิญญา6คือตัดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้หมดเอ๊ะพอเกิดใหม่อ้าวกลายเป็นคนธรรมดาเป็นพ่อข้าเป็นกษัตริย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะแล้วก็ยังมีติดใจในกามคุณยังทำผิดทำพลาดเอ้าเพราะอนุสัยเข้าใจป่ะนี่ขนาดก่อนชาติเนี้ยได้อภิญญา5นะอุปกิเลสนี่ตัดไปเกือบหมดแล้วนะแต่ก็ยังมีอนุสัยในชาติต่อไปเห็นไหมตราบใดที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันยังไม่ข้ามทรานซิชันสเตจไปเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นปุถุชนอีกแหละจะกี่ล้านชาตินะมันพุทธเจ้าบอกปลอดภัยที่สุดคือไปเป็นโสดาบันก่อนไม่เกิน7ชาตินะเป็นอรหันต์มันพอเป็นโสดาบันไม่กลับมาละอนุสัยหายไปละเพราะฉะนั้นอนุสัยข้อที่1กามราคานุสัยความติดใจในกามทุนก็คือหายไปบางส่วนนะโสดาบันหายสังโยชน์3แต่ยังมี7ข้อข้อที่2ปฏิฆานุสัยความขัดใจหงุดหงิดนะแหมชาติที่แล้วอาจจะดีแสนดีเนาะอย่างพระอินเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรทุกอย่างเลยจากเดือนที่แล้วที่หลวงพี่เทศนะที่พระอินทร์ไปชมยักษ์อ่ะที่มันบอกว่ายิ่งโดนด่ายิ่งสวยยิ่งหล่อพระอินทร์ก็ไปชมจนทั้งยักษ์ขี้เหร่ทนไม่ได้ก็กินความโกรธเป็นอาหารพอไม่มีความโกรธให้กินก็หายไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยพระอินทร์เนี่ยไม่เคยโกรธแต่รู้ไหมพระอินทร์ตอนนี้เป็นโสดาบันแล้วนะพอมาฟังพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปถึงจะไม่เคยโกรธแต่ในชาติต่อไปปฏิฆานุสัยความขัดใจหงุดหงิดก็ตามมาก็ทำให้ชาติต่อไปโกรธได้อีกข้อที่3ทิฏฐานุสัยความเห็นผิดนะก็ยังเห็นผิดอีกชาตินี้นี่แบบโอ้ยแหมความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิหมดเลยบุญญาแก้วถูก10บารมี10มงคล38ฉันรู้หมดแต่พอชาติหน้าไม่รู้หมดเลยหายหมดเลยนะความเห็นผิดทิฏฐานุสัยกลับมาอีกแล้วยังมีวิจิกิจฉานุสัยด้วยนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในชาติหนึ่งเป็นอะไรโชติปาระใช่ไหมทั้งที่ก่อนหน้านี้โอ้เป็นพระโพธิสัตว์ที่ดีแสนดีเจอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลย20กว่าพระองค์ก็แบบดีมาหมดเลยจนทั้งมาถึงพระพุทธเจ้ากัสสปะองค์ติดกันเนี่ยเกิดเป็นโชติปาระแล้วไม่เชื่อฟังพระเจ้ากัสสปะต้องให้คติการะเพื่อนเนี่ยจิกมวยผมไปกราบไปฟังธรรมพระเจ้ากัสสปะเห็นไหมก็ยังมีความเห็นผิดอ่ะก็ยังสงสัยลังเลในพระรัตนตรัยว่าโอ๊ยสมณะล้นไม่บรรลุธรรมได้ยังไงอะไรเห็นไหมนี่ขนาดเกือบจะชาติสุดท้ายที่จะได้เป็นพุทธเจ้าแล้วนะงั้นพวกเราเนี่ยเวลาเราอยู่ในสังคมเราเห็นคนที่เขาเห็นผิดสงสัยลังเลขัดหงุดหงิดเข้าใจเนี่ยให้อภัยเขาเถอะนะชาติที่แล้วเขาจะดีกว่าเราได้ซ้ำไปแต่ชาติเนี้ยอนุสัยเขาทำงานหนักมากมันก็เลยไม่ดีประกอบกับไม่มีกัลยาณมิตรคอยสั่งสอนอบรมนะข้อที่5มานานุสัยก็คือมานะความถือตัวพูดไปละข้อที่6ภวราคานุสัยนี้แล้วตะกี้มันราคานุสัยนี่นะข้อที่1อ่ะติดใจในกามคุณกามราคะแล้วภวก็เหมือนกับรูปภพอ่ะนะติดใจในภพในภพของรูปภพอรูปภพอันนี้สูงไปละนะเป็นเรื่องของฌานสมาบัติละข้อที่7อวิชชานุสัยความไม่รู้จริงอันนี้ว่าไม่ได้ตราบใดยังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยนะก็ยังมีอวิชชาทั้งนั้นแหละอย่างสังโยชน์10เดี๋ยวจะพูดเนี่ยก็จะมีอวิชชาเป็นข้อสุดท้าย
อนุสัยทั้ง7เป็นกิเลสที่ละเอียดอ่อน

ละได้ยากมากนะต้องใช้ปัญญาในระดับอริยมรรคเลยในการละให้หมดสิ้นพูดง่ายก็ต้องนั่งสมาธิจนได้โหแบบลึกซึ้งละเอียดยิบเลยนะถึงจะไปขัดเกลาอนุสัยได้นะแบบหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเลยนะก่อนที่จะไปเรื่องอาสวะเราฟังเพลงวันเกิดนะของโรงเรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจะมีคลิปมีสกู๊ปแปลกๆใหม่ๆให้เราได้ชมกันวันนี้วันดีนะวันที่9พฤษภาคมอ่ะติดตามรับชม

ุสาธุแม่พระอาจารย์ก็ฟังเป็นวันแรกนะเห็นหลวงพี่ท่านบอกว่าเนี่ยวันนี้มีของใหม่ๆคลิปใหม่ๆสกู๊ปใหม่ๆเลยก็ได้ฟังดีใจจังเนาะฟังแล้วซาบซึ้งเนาะพระอาจารย์บอกยังมีอีกมาเดี๋ยวเราฟังความรู้อีกนิดนึงแล้วเราก็จะขั้นรายการอีกอันนึงแล้วค่อยจบสวยๆด้วยกลอน8สุภาพนะพระอาจารย์แต่งสำหรับวันเกิดโรงเรียนวันฝันในฝันวิทยานะเอาไว้ตอนจบ ต้องจบสวยอาสวะเรารู้ละโอ้ปกิเลส16อนุสัยอีก7โหจะเอาชนะกิเลสมันยากจังเนาะโอ้กว่าจะต้องแบบว่าควบคุมสติอารมณ์สติสัพพัญญะสติปัญญาโยนิโสมนสิการอะไรต่างเนี่ยนะจริงๆแล้วมันง่ายมากใช้หลวงปู่เถอะไม่ต้องไปนั่งคิดหรอกสุตตะจินตะมยปัญญาก็แค่นั้นนะภาวนามยปัญญานั่งมาทิไปปุ๊บถ่ายรูปเสร็จแล้วเนาะพอเวลาถ่ายตอนอ้าปากไม่สวยไงอุตส่าห์หาสตอรี่ที่นั่งสมาธิพอดีก็พอนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ากลางของกลางแล้วมันก็จะได้อะไรองค์พระได้องค์พระธรรมกายพระโสดาก็จะตัดกิเลสไปสังโยชน์3ข้อสกิทาคามีนะ4 5เบาบางอนาคามี5ข้อตัดนะอรหันต์อ่ะ10ข้อเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบหลวงปู่สอนเนี่ยนะเข้าถึงธรรมกายพระอริยบุคคลปั๊บตัดกิเลสสังโยชน์ปั๊บๆๆๆสบายกว่ามั้ยไม่ต้องมานั่งอุปกิเลส16ใช่มั้ยนะอนุสัยอีก7อาสวะอีก4อ่ะอาสวะคือกิเลสที่ไหลซึมหรือหมักดองอยู่ในจิตใจแหมอนุสัยนี่แค่สลิปปิ้งนะอุปกิเลสนี่มัน alert มันตื่นมัน awaken นะมันตื่นตัวอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเลยนะอุปกิเลส16ข้อนี่มันตื่นทำให้เรา alert ตลอดนะทำงานหาเงิน alert ตลอดเลยนะเสร็จแล้วควบคุมกิริยามารยาทดีนะแต่พอระเบิดออกมาก็อนุสัย7ข้อเนี่ยมันก็ช่วยระเบิดออกมามันก็นอนสลิปปิ้งมันตื่นไงมันถูกปลุกด้วยอะไรล่ะถูกปลุกด้วยคำด่าที่มันเจ็บปวดถูกปลุกด้วยการถูกทำร้ายร่างกายถูกคดโกงธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยอนุสัยก็สลิปปิ้งก็ตื่นแต่นั่นแค่ awakeตื่นกับหลับเอาสลิปปิ้งนะอุปกิเลสกับอนุสัยอันนี้เนี่ยยิ่งกว่าตื่นกับหลับนะอันเนี้ยอาสวะอาสวะเป็นกิเลสที่ไหลซึมหมักดองอยู่ในจิตใจอ่ะหมักดองอ่ะเหมือนกับเกี๊ยมฉ่ายเกี๊ยมฉ่ายอ่ะนะเขาไปหมักดองใช่ไหมแล้วเราสามารถเอาความเค็มในเกี๊ยมฉ่ายออกมาได้ปะไม่ได้มันเข้าไปในเนื้อข้างในแล้วว่าใช่ปะมันไม่ใช่แค่ awake ไม่ใช่แค่ตื่นหรือแค่สลิปปิ้งนอนมันเป็นเนื้อเดียวกันกับผักเลยครับนะกิเลสที่ไหลซึมหมักดองอยู่ในจิตใจเลยนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งเป็น4ประการคือมันอยู่ในดวงจิตของเราเลยอะนะดวงจิตดวงวิญญาณตามไปเกิดทุกภพทุกชาติเป็นเทวดายังตามไปนะอาสวะเนี่ยตามในของพระสูตรก็มีดังนี้ข้อที่1กามาสวะการติดอยู่ในกามความใคร่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเนี่ย2ภวาสวะติดอยู่ในภพอยากมีอยากได้อยากเป็นนะทั้งรูปประพบอรูปประพบเรื่องของกายพรหมนะข้อที่3ทิฏฐาสวะยึดมั่นในความเห็นที่ผิดนะเป็นความคิดเห็นที่บิดเบือนจากความเป็นจริงนะ

เช่นเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรต่างๆเราไม่ได้อยากมาเกิดเลยทำฉันเกิดอะไรเนี่ยนะมันก็ติดไปอันที่4อวิชชาสวะความไม่รู้จริงอริยสัจ4หรือความหลงที่ไม่รู้แจ้งในสภาพธรรมะทั้ง4ข้อนี้นะกามสวะภวสวะทิฏฐาสวะทิฏฐิเอาอย่างนี้ละกามภพทิฏฐิอวิชชาความไม่รู้ทั้ง4อย่างเนี่ยมันติดอยู่ในดวงจิตของเราเนี่ยส่วนลึกเลยหมักดองเลยเป็นอันหนึ่งเดียวกับดวงจิตเลยมันจะถูกกำจัดออกมาได้ก็ต่อเมื่อเข้าถึงธรรมกายของพระอริยบุคคลนะเข้าถึงธรรมกายพระโสดาพระสิกขาพระอนาคาพระอรหันต์แต่ในบางพระสูตรเขาจะกล่าวแค่3ข้อนะโดยรวมทิฏฐาสวะกับภวสวะเข้าด้วยกันนะเข้าด้วยกันก็คือรวมข้อ2กับข้อ3รวมกันนะก็มีแต่โอเคหลวงพี่ว่าแยกก็ดีละมันจะได้เห็นชัดๆนะก็จะเป็นอุปกิเลส16อนุสัย7อาสวะ4นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นใช่ไหมว่ากว่าจะกำจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้กว่าเราจะพ้นสภาพจากคนพาลเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลได้จริงๆไม่ถึงกับพาลหรอกเขาเรียกว่าคนพาลมันก็เป็นปุถุชนชั้นล่างนะถ้าแบ่งเป็นดีกรีนะแบ่งเป็นดีกรีเนี่ยคนพาลก็เหมือนกับว่าโอ้มีความดีแค่แบบ 10% อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้า 20% ขึ้นมาก็ถึงเป็นกัลยาณมิตรดีขึ้นอะไรเงี้ยนะก็มันก็จะมีคำเรียกนะมันก็จะมี อย่างสมมติว่ากลางๆก็เป็นแกมิตรถ้าสูงๆก็เป็นกัลยาณมิตรที่สูงส่งนะเป็นมนุษย์เทโวมาแต่ถ้าล่างๆก็จะเป็นมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์สเปโตเปรตกึ่งมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ในการเวียนว่ายตายเกิดทุกภพทุกชาติเป็นล้านชาติเนี่ยเราก็อยู่ในตรงเนี้ยนะ 90% ลงมาถึง 10% เป็นประมาณอย่างเงี้ยตราบจนทั้งชาติไหนที่เราได้เจอพุทธเจ้าได้เจอคำสอนแล้วเราก็ก้าวข้าม transition state นะก้าวข้ามไปป๊อปไปเป็นพระโสดาบันตัวง่ายก้าวข้ามไปเป็นธรรมกายพระโสดาบันเมื่อไหร่ตอนเนี้ยเราเป็น100กว่าเปอร์เซ็นต์ไปละไม่กลับมา 99.99 ละเราเป็น100ไปเลยคราวนี้สิ่งที่จะเป็นตัววัดไงว่าแล้วพระอริยบุคคล4ประเภทนะ1

เป็นสองสเต็ปก็คือเบื้องต่ำเบื้องสูงเบื้องต่ำผูกมัดติดไว้กับกามภพเบื้องสูงผูกมัดติดไว้กับรูปภพอรูปภพจริงๆเนี่ยไม่น่าจะเรียกเบื้องต่ำเบื้องสูงเรียกว่าเบื้องหยาบกับเบื้องละเอียดละกันนะเบื้องหยาบเนี่ยก็คือยังคงอยู่ในกามภพอยู่การละสังโยชน์ได้คือการยกระดับจิตใจสู่ความเป็นพระอริยบุคคลนะได้แก่สังกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาสเดี๋ยวค่อยพูดทีละข้อเลยนะสังโยชน์เบื้องหยาบๆหรือเบื้องต่ำ5ข้อเนี่ยเขาเรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์โอรัมภาคิยะสังโยชน์เนี่ยข้อที่1คือสังกายทิฏฐิเห็นผิดว่าเป็นตัวตนนี่คือตัวกูของกูนะรถนี้ของฉันบ้านนี้ของฉันโรลเล็กเฟอร์รารี่อามานี่อะไรทุกอย่างของฉันหมดหรือวิตตองเนี่ยจริงๆไม่มีของใครหรอกเดี๋ยวมันก็แตกสลายเป็นอะตอมอิเล็กตรอนไปหมดแล้วเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปนะครบร้อยปีพันปีมันก็ไม่เหลือซากแล้วก็คือความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นของฉันนะสักกายทิฏฐิตัวกูของกูข้อที่2วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในพระรัตนตรัยนะไม่มีคุณจริงพระพุทธเจ้าไม่มีจริงตรัสรู้ไม่มีจริงกฎแห่งกรรมไม่มีจริงนกสอนไม่มีจริงข้อที่3ศีลพัตตปามาสยึดมั่นศีลพัตศีลพจน์ที่มันงมงายก็สมัยนี้เรียกมูเตลูเนาะเพราะฉะนั้นใครก็ตามจะบอกฉันเป็นโสดาบันแล้วแต่ฉันยังมูเตลูอยู่เนี่ยก็คือไม่จริงละไม่ได้ละเพราะในสังโยชน์3ข้อแรกเนี่ยคุณจะต้องตัดได้ถึงจะเป็นโสดาบันก็คือสังกายทิฏฐิไม่มีตัวกูของกูวิจิกิจฉาไม่สงสัยลังเลในพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่มูเตลูนะมาตัด3ข้อถึงจะเป็นโสดาส่วนสกิทาคามีนั้นน่ะข้อ4ข้อ5เนี่ยจะเบาบางก็คือกามราคะกามฉันทะพอใจจิตใจติดใจในกามคุณ5เนี่ยจะเบาบางนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งนั้นข้อที่5ปฏิฆะพยาบาทกระทบกระทั่งจิตใจโกรธกันเงี้ยกระทบกระทั่งกันอ่ะนะก็จะเบาบางแต่ถ้าเป็นอนาคามีป๊อปนะข้อ4ข้อ5เนี่ยกามราคะกับปฏิฆะพยาบาทกามฉันทะหายไปเลยไม่มีเลยนะคราวนี้แล้วเป็นพระอรหันต์ล่ะพระอรหันต์เนี่ยจะต้องสังโยชน์อีกข้อ5ข้อหลังคือ6 7 9 10เขาเรียกสังโยชน์เบื้องสูงหรือเบื้องละเอียดเรียกว่าอุทธธัมภาคิยะสังโยชน์อุทธัมภาคิยะสังโยชน์เนี่ยมีอะไรบ้างนะมี6ข้อข้อที่1เนี่ยก็คือเรื่องของข้อที่6คือเรื่องของข้อที่6คือรูปปราคะความพอใจในรูปสัญญารูปฌานก็เหมือนกับรูปภพนั่นแหละนะข้อที่7อรูปราคะความพอใจในอรูปภพสองอันนี้เนี่ยคือพอเป็นพระอรหันต์เขาไม่เอาแล้วนะรูปภพฉันก็ไม่เอาแล้วข้อที่8มานะถือตัวที่ว่าไปก่อนนะเนี่ยเปรียบเทียบว่าดีกว่าเลวกว่าคนอื่นเนี่ยจะไม่มีแล้วนะในระดับพระอรหันต์ข้อที่9อุทธัจจะความฟุ้งซ่านพระอรหันต์ไม่มีพวกเราอย่านึกว่านะอ้าวโอ้ฟุ้งซ่านแบบพวกเราไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบพระอรหันต์นี่มันละเอียดซะจนพวกเรานึกไม่ถึงหรอกเรานึกไม่ออกหรอกเพราะเรายังไม่ใช่พระอรหันต์ก็เคยมีคนมาถามคุณครูไม่ใหญ่นะเถียงกันเรื่องพระอรหันต์พระคุณจะแวะบอกว่าไม่ต้องเถียงหรอกเพราะว่าคุณก็ยังไม่ใช่ฉันก็ยังไม่ใช่เรากำลังคุยกันเรื่องที่เราสองคนก็ไม่รู้มันอย่าเถียงกันเลยเพราะนั้นอุทธัจจะเนี่ยก็คือความฟุ้งซ่านแบบที่มันละเอียดมากๆซึ่งเรายังไม่เข้าใจนะพระหลวงพี่แม่อธิบายข้อที่10อวิชชาความไม่รู้จริงในอริยสัจ4การละสังโยชน์ของพระญาบุคคลเนี่ยพระโสดาบันละ3ข้อแรกสังยาทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาสพระสกิทาคามีละ3ข้อแล้วทำข้อ4ข้อ5ให้เบาบางพระอนาคามีละได้5ข้อแรกพระอรหันต์ละได้หมดเลยทั้ง10ข้อคราวนี้เราก็จะมาดูว่าคำถามของพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยเคยมามันเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่แหละแล้วมันก็จะเกี่ยวกับเดี๋ยวที่จะพูดข้างหน้า25 35 45 15นาทีได้พระอินทร์เนี่ยนะก็เคยถามพุทธเจ้าว่าทำไงถึงจะพ้นทุกข์ครับนะพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่าปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นคณิคนไทยหรือแม้แต่ชาวลังกาศรีลังกาชาวพม่าชาวพุทธเถรวาททั้งหลายเนี่ยก็จะชอบใช้คำเนี่ยปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นจบโอ้โหมันไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยวางแบบปากพูดไปอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่นะพุทธเจ้ามีอธิบายในพระไตรปิฎกเลยนะแต่ก็แปลกมากที่ว่าทำไมชาวพุทธไม่เห็นพูดคือพูดพระสูตรนี้แค่บรรทัดแรกคือปล่อยวางไม่ยึดมาแต่ต่อจากตรงนั้นอะสำคัญมากเลยไม่พูดถึงเลยแปลกมากเลยไม่มีใครพูดถึงเลยนะคนทั่วไปก็ไม่พูดพระก็ไม่เทศ
ในพระสูตรนี้ชื่อว่าจูละตัณหาสังคย

ละสูตรนะจอจานสระอูรอจุฬาตันหาสังขยะสูตรถ้าใครสนใจไปดูได้ searching เองข้อที่หนึ่งหลังจากก่อนที่จะปล่อยวางนะพุทธเจ้ามีพูดนะสอนพระหิทธิ์ว่าก่อนจะปล่อยวางนะคุณจะต้องรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงก็คือต้องฟังธรรมแบบพวกเราในห้องเนี้ยต้องอ่านพระไตรปิฎกต้องไปศึกษาธรรมะในอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ว่าฉันปล่อยวางฉันปล่อยวางหมายกินเหล้าปล่อยวางปล่อยวางแก้วเหล้าพรุ่งนี้กินใหม่ไม่ใช่นะปล่อยวางจะต้องข้อที่1ก่อนมี10ข้อนะ1ต้องรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงปริยัติเนี่ยต้องเข้าใจ2ไม่ใช่รู้ธรรมดาจ้ะต้องกำหนดรู้อย่างลึกซึ้งคือไปปฏิบัติข้อที่3ปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติแบบทื่อๆน้ำลดต่อหม้อนะปฏิบัติแล้วต้องใช้ความรู้สึกใช้ความคิดสวยเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทุกขมสุขะเลยต้องสัมผัสกับการปฏิบัตินั้นด้วยเห็นยัง3ข้อแล้วนะเพราะ3ข้อนี้ผ่านไปหลายๆปีจึงจะพิจารณาไตรลักษณ์โอ้วันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงต่างๆพอพิจารณาไตรลักษณ์เป็นนานๆเข้าแล้วเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกนิพพิทาที่หลวงพ่อชอบพูดบ่อยๆเลยนี่คือข้อที่5นะนิพพิทาคลายกำหนัดก็จะเบื่อหน่ายนิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายเบื่อมากเบื่อจังเลยพวกเราทุกคนจะเคยมีความรู้สึกเนี้ยนะหลายๆคนมีความรู้สึกเนี้ยนะแล้วก็มาบวชแล้วคนที่มีความรู้สึกเนี้ยแล้วก็มานั่งมัธยีหลายคนมีความรู้สึกเนี้ยนิพพิทาเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่จะทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายทางโลกเลยแล้วก็เข้าวัดแล้วมีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยนะนิพพิทาเนี่ยมันเป็นลืมตนเป็นข้อที่5นะหลังจากพิจารณาไตรลักษณ์แล้วจะนิพพิทาพุทธเจ้าบอกหลังจากนิพพิทาแล้วเนี่ยมนุษย์เราพอเบื่อหน่ายก็เริ่มแสวงหาธรรมะใช่มั้ยมานั่งสมาธินู่นนี่นั่นพอมานั่งสมาธิปั๊บเนี่ยก็พอเบื่อหน่ายแล้วมันจะนั่งสมาธิเดี๋ยวก็จะเห็นความดับเล็กๆน้อยๆความดับกิเลสโลภโกรธหลงเล็กๆน้อยๆค่อยๆดับไปทีละนิดทีละหน่อยนะไม่ใช่บางคนบอกแม้เข้าวัดแล้วยังดับโกรธหลับอาฆาตไม่ได้มันได้แต่มันทีละนิดให้เวลาฉันหน่อยสิแป๊บเดียวจะได้มันต้องหลายปีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนิพพิทาแล้วก่อนที่จะหลังจากนิพพิทาคือวิมุตติคือค่อยๆดับทีละนิดวิมุตตินี่ไม่ใช่หลุดพ้นแบบพั่วเดียวชั่วนิพพานไม่ใช่นะไม่ใช่คำศัพท์วิมุตตินะวิมุตติมันค่อยๆดับทีละนิดทีละนิดเป็นสเต็ปเป็นดีกรีมันใช้เวลาหลายปีหลายสิบปีหลังจากนิพพิทาแล้วมันก็จะวิมุตติค่อยๆดับไอ้เจ้าความทุกข์เหล่านี้แหละแล้วข้อที่7ก็คือวิสุทธินะที่หลวงพ่อชอบพูดใช่ไหมนิพพิทาวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานวิสุทธิคือข้อที่7นะคือพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนานะโอ้ไอเวทนาความรู้สึกทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรต่างๆเราจะสลัดความรู้สึกอาฆาตพยาบาททั้งที่ชั่วร้ายเลยโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยมันจะเกิดตรงนั้นมันก็จะเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นจิตใจจะบริสุทธิ์ขึ้นเขาเรียกวิสุทธิวิสุทธิแปลว่าบริสุทธิ์ข้อที่8เนี่ยมันจะถึงไปถึงจะได้ขั้นเนี้ยขั้นที่แบบว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่อะไรอะไรอะไรต่างๆในโลกนี้แล้วปล่อยวางตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นกว่าจะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอ่ะข้อที่8จ้าเพราะฉะนั้นที่ชาวโลกชอบพูดกันว่าฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางแก้วเหล้าพรุ่งนี้กินใหม่เลยนี่ไม่ใช่นะไปพิจารณาใหม่มันต้องใช้โยนิโสมนสิการไม่ใช่เพราะฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าฉันน่ะแค่ปล่อยวางปั๊บฉันก็เป็นพระอรหันต์แล้วฝันไปเถอะมันในพระสูตรเนี่ยมันมีสเต็ปตั้งเยอะแล้วน่าสงสารจังเลยชาวพุทธไม่เคยเอาเรื่องนี้นะจูละตัณหาสังขยสูตรนะหลวงพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันต้องขยายไปทั้งโลกข้อที่9หลังจากที่คุณปล่อยวางแล้วเนี่ยจึงจะได้สเต็ปที่สูงขึ้นนะก็คือข้อที่9คือสันติสันติคือไม่สะดุ้งหวาดหวั่นได้ทั้งสิ้นเลยไม่ว่ากิเลสตัณหาราคะความโลภความโกรธความหลงอาฆาตเคียดแค้นพยาบาทชิงชังทุกอย่างมาเนี่ยฉันไม่สะดุ้งหวาดกลัวแล้วนะอันนั้นคือสันติสันติภาพเลยไม่สะดุ้งหวาดกลัวหลังจากภาวะจิตที่เป็นสันติแล้วจึงเป็นข้อที่10ก็คือดับกิเลสได้แล้วเฉพาะตนเห็นชัดว่าชาติสิ้นสุดแล้วการเกิดไม่มีแล้วจบสิ้นพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจที่ควรจะต้องทำอีกเรียกว่านิพพานเห็นไหมสิบสเต็ปมากนี่อยู่ในพระสูตรนะหลวงพี่ไม่ได้มาโมเองจุลตันหาสังขยาสูตรนะเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้เนี่ยหลวงพี่อยากจะฝากให้มากๆเลยนะว่ามันสำคัญมากชาวพุทธของเราเนี่ยเราชอบพูดอย่างเงี้ยปล่อยวางปล่อยวางฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นถืออย่ามาเทศอย่ามาสอนฉันชวนฉันไปทำทานเนาะปล่อยวางคุณปล่อยวางชวนรักษาศีลเนาะปล่อยวางคุณชวนนั่งสมาธิปล่อยวางคุณไหมคนที่

พูดอย่างเงี้ยปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยลิงได้แก้วชัดไหมคือพลอยอ่ะคืออัญมณีเพชรอย่างเงี้ยเม็ดหนึ่งเป็นล้านล้านสิบล้านเม็ดตัวไก่อ่ะมันเจอเพชรเม็ดร้อยล้านมันก็เขี่ยทิ้งใช่ไหมกินไม่ได้ไงพระไตรปิฎกธรรมพุทธเจ้าอ่ะคุณเขี่ยทิ้งอ่ะคุณอ่ะปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยอ่ะธรรมพุทธเจ้าอ่ะเหมือนเพชรโหเม็ดหนึ่งเป็นพันล้านหมื่นล้านคุณต้องเป็นไก่อ่ะเขี่ยทิ้งอ่ะมันเวลาใครพูดปล่อยวางปล่อยวางอย่ามาชวนฉันทำทานรักษาศีลนั่งมาที่คุณตอบเขาบอกว่าปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยหรือเปล่าครับเขาก็จะงงเป็นไงปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยอ่ะงั้นนั่งฟัง ขอเวลา5นาทีแล้วก็พระสูตรของหลวงพี่ไปอธิบายดีไหมจ๊ะจบเลยคราวนี้เขาจะไม่ปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยแล้วนะไอ้ประเภทไก่ได้พลอยลิงได้แก้วไงโหแก้วมณีโชติรสราคาเป็นหมื่นล้านโยนทิ้งอย่างเงี้ยลิงมันไม่เคยสนใจพระไตรปิฎกไก่เจือนยมินีก็เขี่ยทิ้งนะเอาเข้าเปลือกยังมีค่ามากกว่าพระไตรปิฎกเลยสำหรับไก่อะนะเพราะฉะนั้นไก่เจือนไม่ก็เขี่ยทิ้งกินไม่ได้เหมือนคนที่ปากก็พูดว่าฉันปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นปาทิ้งหมดเลยนะสิ่งดีๆในพระไตรปิฎกอ่ะไม่สนใจไม่ฟังนะชวนให้ทำทานศีลนั่นนี่ปาทิ้งหมดไม่เอาหลงหลอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหสูงส่งเป็นพระอรหันต์ไม่ต่างอะไรกับไก่กับลิงอ่ะนะไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรเนี่ยก็คือต้องนั่งสมาธิต้องใช้ปัญญาไม่ใช่แค่โอ้ไม่ต้องใช้สมองเลยปล่อยวางปั๊บเป็นพระอรหันต์เนี่ยทั้งนั้นมันมีพุทธศาสนาหรอกพระไตรปิฎกไม่ต้องมีหรอกมันมีความละเอียดลึกซึ้งมากกว่านั้นจากคุณนะคนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่งสมาธิสติปัญญาต้องใช้ภาวนามยปัญญาปล่อยวางแบบพระอริยเจ้านะไม่ใช่ว่าสุตตะจินตาแล้วก็พูดนะไม่ใช่ปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยนะเห็นอะไรมาเพชรเม็ดโตก็เขี่ยทิ้งปลาทิ้งหมดเนี่ยโดยที่ไม่ยอมใช้โยนิโสมนสิการเลยดีไหมเนี่ยวันนี้พระอาจารย์ก็ไปตกผลึกมาให้นะเพราะฉะนั้นเจอใครก็ไปบอกเขานะว่าอย่าปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยลิงได้แก้วนะเราเป็นมนุษย์เป็นคนต้องใช้ปัญญาในการถอดถอนอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิดไงไก่มันไม่มีปัญญาหรอกมันไม่สามารถจะถอดถอนอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นได้ นะไอ้คนที่บอกปล่อยวางปล่อยวางแต่พอไปเจอของที่ชอบของที่ถูกใจนะขโมยเลยไม่เห็นปล่อยวางเอาเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหม อันนี้ไม่ได้ปล่อยวางหรอกนะเพราะไม่เคยใช้โยนิโสมนสิการไงไม่เคยใช้สติปัญญาไม่เคยใช้ภาวนามยปัญญาเอาพุทธพจน์เลยละกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นิพพิทาวิราคะเห็นยังมันจะปล่อยวางน่ะมันจะต้องเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญานะต้องใช้สติปัญญาโยนิโสมนสิการนะพิจารณานะไม่ใช่ปล่อยวางแบบไข่ไก่เขียนี่พุทธพจน์นะห้ามเถียงพุทธเจ้าแล้วนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายคือการปรุงแต่งสังขารแปลว่าการปรุงแต่งทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่เที่ยงมันอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อนั้นถึงจะเบื่อหน่ายในทุกนะเนี่ยเห็นไหมตามที่พระเจ้าสอนพระอินทร์เลยใช่ไหมเป็นสเต็ปสเต็ปนะเนี่ยนะผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปคือต้องมีสติปัญญาคิดด้วยเหตุผลของการดับไปเป็นปัญญาเครื่องเจาะกิเลสนะคือต้องเจาะแทงกิเลสไปให้มันระเบิดไปเลยนะเป็นเครื่องถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์พระเจ้าจะเปรียบปัญญาเนี่ยเหมือนระเบิดและระเบิดปัญญาระเบิดกิเลสทุกครั้งในปัญญานี้จะระเบิดกิเลสแห่งทุกข์โดยชอบปล่อยวางหมดเลยนะวัตถุนิยมนะแต่ก็ยังไม่ได้ล้างกิเลสอุปกิเลส16อนุสัย7อาสวะ4สังโยชน์10นะโอ้โหไอ้พวกที่พูดอย่างเงี้ยปัญญาปล่อยวางไปวางแบบไก่เขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ได้แล้วนะที่จะไปสอนคนที่ปล่อยวางแบบไก่เขียนไก่ได้พลอยนะสรุปภาวนามยปัญญาเป็นตัวสัตว์ตัดสินอะไรตัดสินที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนใจเข้าใจไหมเปลี่ยนใจจากยึดมั่นถือมั่นน่ะนั่นเป็นความทุกข์อ่ะที่พระอินทร์ถามพระเจ้าอ่ะต้องไปภาวนามยปัญญา10ข้อนะที่อธิบายไปนะถึงจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนแบบระดับลึกเลยนะ
นิพพิทาวิราคะวิมุตติสันตินิพพานะนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานเนี่ยจึงเปลี่ยนใจเป็นพระอรหันต์ได้จากการแบกการถือมาเป็นการปล่อยวางอย่างแท้จริงเพราะเห็นว่าแบกแล้วเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นยังนี่เห็นไหมต้องยกพุทธพจน์เพราะฉะนั้นใครเนี่ยจะมาเถียงนะโอ้ไม่ต้อง

พระพุทธพจน์ฉันปล่อยวางฉันเป็นชาวพุทธฉันเป็นพระอรหันต์เลยไปไกลๆเลยนะดังนั้นต้องปล่อยวางแบบมีสติปัญญามีโยนิโสมนสิการไม่ใช่ปล่อยวางแบบไก่เขี่ยแบบไก่ได้พลอยลิงได้แก้วนะจ๊ะเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเนี่ยพระไตรปิฎกนี่ไม่มีค่าเลยน่าสงสารมากเลยเหลือ4นาทีไม่ทราบว่าจะมีเพลงเด็ดๆสกู๊ปเด็ดๆสักสกู๊ปนึงมั้ยก่อนที่จะพระอาจารย์จะปิดท้ายด้วยบทกลอนฉลองวันเกิดโรงเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาจ้ะ

2545 9พฤษภาเวียนมาบรรจบวาระครบ24ปีที่มุ่งมั่นจากความรู้วิชาชีวิตที่แบ่งปันสู่ใจฝันโรงเรียนธรรมนำทางไกล

อุบาลฝันในฝันสถาบันรวมใจกันทุกเชื้อชาติสว่างสวยคุณครูไม่ใหญ่เมตตาแสงส่องใจดับความมืดดวงหทัยให้มาลายสอนธรรมะพุทธศาสตร์กระจ่างจิตชี้วิถีถูกผิดชั่วสลายปิดอบายเปิดสวรรค์อันพริ้งพรายธรรมกายครอบคลุมไปทั่วโลกาสถาบันสอนธรรมะประชาโลกดับทุกโศกโรคภัยไร้กังขาขอรุ่งเรืองสถิตมั่นกาลเวลาดวงตะวันธรรมชัยคู่ฟ้าดินสาธุสาธุสาธุด้วยความเคารพรักและกตัญญูบูชาธรรมที่สุดแห่งความเคารพรักและนับถือกตัญญูบูชาธรรมโดยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกจ้าท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ขอกราบพัฒนาบุญบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานตาเจ้าบุญบารมีธรรมขอมาผู้เชี่ยวชาญหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้มาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเดชะพลวัตปัจจัยสมผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้ที่สุดของรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพเคราะห์ใดๆให้มาลายหายสูญไปจนหมดสิ้นให้สมบูรณ์พูนสุขมั่งมีสีสุขล่มเย็นเป็นสุขในบวรพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ตามติดตามมหาปุชฌาจารย์สร้างบารมีได้วิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8จรณะ15มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติให้รวยเร็วรวยแรงรวยโลดรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยอัศจรรย์ทุกทิวาราตีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตราบวันเข้าสู่พระนิพพานถึงที่สุดแห่ง

0: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนกรรมที่ทำให้ไม่มีพ่อเลี้ยงดู
1: ลูกจะมีบุตรอยู่แล้ว2คนแต่ก็ยังได้รับเลี้ยงลูกของนางสาเป็นบุตรบุญธรรมอีก2คนนอกจากนี้ลูกยังรู้สึกคุ้นเคยกับพระเพื่อนของลูกสาวคนโตและพระอาจารย์ลูกชายอย่างมากจึงขอรับดูแลเหมือนเป็นบุตรบุญธรรมของลูกอีกด้วยคำถามทำไมลูกและลูกๆของลูกทั้งลูกจริงและลูกบุญธรรมและลูกของน้องสาวที่รับมาเลี้ยงด้วยจึงมีบุพกรรมเหมือนกันคือไม่มีบิดาเลี้ยงดูทำกรรมอะไรร่วมกันมาหรือเปล่าคะเหตุใดลูกจึงรู้สึกคุ้นเคยกับพระเพื่อนลูกสาวและพระอาจารย์ลูกชายเป็นอย่างมากถึงกับรับดูแลเป็นเหมือนบุตรบุญธรรมอามาหลับตาฟันเป็นตัวเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็มันนำมาเล่าฟังเป็นนิยายประลัมบลาเราก็มาลำพึงกันมึงแต่ไม่ลำพันเพราะว่านี่คือฝันในฝันนะจ๊ะตัวลูกลูกของลูกและลูกบุญธรรมตามิเศษกรรมกาเมคล้ายกันแต่ไม่เท่ากันโดยเฉพาะตัวลูกนะมีมากกว่า

ทำให้ไม่มีบิดาเลี้ยงดูในปัจจุบันไม่ได้ทำกรรมร่วมกันนะจ๊ะพระเพื่อนลูกสาวและพระอาจารย์ลูกชายในอดีตทั้งสองท่านเคยเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกสาวลูกชายจึงเป็นให้คุ้นเคยและสนิทสนมกัน

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
3: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะ
0: ทุกวันเวลา 17.30 น.
2: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรวางใจให้นิ่งเฉยๆอย่างเดิมอย่างเดียวเท่านั้นจำนะลูกนะทุกถ้อยคำจำแล้วก็ทำด้วยทำตามที่แนะนำไว้อย่างนั้นจำง่ายๆคือทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวจะพบแสงสว่างส่องทางชีวิตที่จะทำให้จิตของเราบันเทิงมีความสุขเบิกบานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้นะคะพุทธบริษัท4ร่วมพิธีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นณผืนแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อพุทธบริษัท4ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติอำเภอกบิลบุรีโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติวัชราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งกราบนิมนต์พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำประกอบพิธีกรรมวินาทีประวัติศาสตร์ที่ทุกคนรอคอยมาถึงเมื่อพิธีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกได้เริ่มขึ้นโดยได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากคณะสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญและเป็นประธานในการประกอบพิธีปิดแผ่นทองลงบนเสาเข็มมงคลต้นแรกพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์

พื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะประกอบพิธีโปรยรัตนชาติโดยคณะสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ได้เมตตาโปรยอัญมณีล้ำค่าลงสู่พื้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เช่นเดียวกับคณะเจ้าภาพในส่วนของประธานฝ่ายคารวาสได้แก่คุณหลูชีเวยคุณหวังเฉียวหมินและคุณตันเทียนเหลียนค่อยๆบรรจงปิดแผ่นทองลงบนเสาเข็มมงคลต้นแรกด้วยจิตที่ผ่องใสอีกทั้งยังมีการโปรยรัตนชาติเพื่อรองรับการบังเกิดขึ้นขององค์พระเจดีย์ท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติแห่งนี้การสถาปนาองค์พระเจดีย์คือการสร้างที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการนำรัตนชาติมาโปรยคือการบูชาด้วยสิ่งล้ำค่าที่สุดเพื่อเชื่อมสายบุญกับพระพุทธองค์เมื่อเราให้ของที่เลิศที่สุดเราย่อมจะได้รับผลบุญที่เลิศที่สุดเช่นกันจากนั้นเป็นการประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นพิธีสำคัญของการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ซึ่งจะเป็นฐานรองรับองค์พระเจดีย์ที่จะมีผู้คนมาไหว้กราบไปอีกนับร้อยนับพันปีดังนั้นบุญจากการตอกเสาเข็มจึงเป็นอุปถัมภ์พระกุศลที่จะคอยค้ำจุนชีวิตเราไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าที่ศาสนสถานแห่งนี้ยังดำรงอยู่และการตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนในการก่อสร้างทางวิศวกรรมแต่คือหลักวิชาในการสร้างบารมีเพื่อสถาปนาผังสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่คณะเจ้าภาพทุกท่านและในค่ำคืนดังกล่าวคณะเจ้าภาพยังได้ร่วมจุดโคมประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ธุดงคสถานล้านนาท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีกรรมสำคัญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยทุกท่านได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารข้าวหวานมาร่วมบูชาข้าวพระจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาโดยมีครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่านำโดยนายแพทย์พานุเมศและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณอำนาจและคุณวันเพ็ญจักขุจันทร์พิธีถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยคุณสถาพรรอดแสดงและคุณมณี

ไหลพัฒนาธนาวิสุทธิ์ส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนำโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์หญิงอารีวรรณสมหวังประเสริฐพร้อมกันนี้ท่านประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพานรัตนบุพผาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับเพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาที่จะจัดบวชระยะสั้นในช่วงกลางเดือนนี้และยังได้ร่วมทำบุญทุกบุญกับธุดงคสถานล้านนาในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งบูชาข้าวพระทอดผ้าป่าและบุญต่างๆซึ่งทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจึงทำให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดขึ้นจากใจหยุดใจนิ่งภายในและให้ทุกท่านนึกถึงบุญในมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่จัดเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเพราะเป็นบุญใหญ่จริงๆในช่วงท้ายของพิธีคณะสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทธรรมและให้พรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธวิธีสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากทั้งนี้ธุดงคสถานล้านนาถือเป็นศูนย์กลางในการสร้างความดีที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้นายองอาจนศธรรมนิธากรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนำอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องพร้อมด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายส่งมอบเป็นกำลังใจแก่คณะครูผู้ปกครองและน้องๆ นักเรียนในกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีประจำปีการศึกษา2569ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยชินวัตรอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีในการนี้นางสาวพัทรพรหมื่นมะเริงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นรอยยิ้มและกำลังใจจากทุกภาคส่วนนอกจากนี้นายองอาจนศธรรมนิธายังได้มอบเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและสร้างความปลาบปลื้มและภูมิใจให้แก่น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กแต่ละคนอย่างเหมาะสมทั้งด้านการเรียนรู้ทักษะชีวิตและการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือของเครือข่ายบวรบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมกันส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอันเป็นการร่วมสร้างสังคมแห่งความเมตตาความเข้าใจและโอกาสดีๆจากสังคมเพื่อให้น้องๆเติบโตเป็นคนเก่งและดีก้าวเดินสู่อนาคตอย่างงดงามสืบไปคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไป

รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอร์ไรน์เวสต์ฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกต้นเดือนเพื่อให้พุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนสองท่านคือกัลยาณมิตรวันธนาทับตรงและกัลยาณมิตรประเพียรเทสเทเกนเป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้กล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสำราญเฮนส์เลอร์และกัลยาณมิตรขวัญอยู่บีชเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรนาริญญาทองกันธมและกัลยาณมิตรภายรินสาขากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรเสน่ห์เพนบุญและกัลยาณมิตรปาลิตาโครเนอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องซักผ้าโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตน์สาขากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรพัชราชมิตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายห้องส่งน้ำพระพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสั่งสมบุญและสร้างบารมียังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมการตักบาตรและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์สะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบูรณ์กันอย่างเนืองแน่นเพื่อสืบสานอารยประเพณีและสร้างพลังใจในการดำเนินชีวิตในต่างแดนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นโดยกัลยาณมิตรดวงแก้วโจกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์ได้ทำพิธีกดปุ่มชวาลบุญไฟส่องสว่างโต๊ะหมู่บูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ธรรมเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญบูชาพระบรมสารีริกธาตุประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโรสทิลและกัลยาณมิตรเกตแก้วทรงยุติธรรมพิธีถวายกองบุญระเบียบดอกไม้นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์พิธีถวายกองบุญผ้าป่าปฏิสังขรณ์บำรุงสร้างวัดนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรอัญชลีอุบลรัศมีพิธีถวายกองบุญยานพาหนะนำกล่าวโดยกัลยาณ

มิตรจันเพ็ญบ็อกเซอร์พิธีถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองและกัลยาณมิตรมลิวรรณแดงนิเวศจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทธรรมถึงอนิสงส์ของการบูชาข้าวพระและการสร้างบารมีในต่างแดนซึ่งเป็นการสร้างพลังใจที่สำคัญให้แก่ชาวพุทธในต่างประเทศเป็นอย่างมากส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในต่างแดนค่ะกิจกรรมงานบุญครั้งนี้เริ่มในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรทองสายรัชพงศ์กัลยาณมิตรมานีกัลยาณมิตรสกอตต์โรเรนเซนต์และกัลยาณมิตรนัทสุดาลูปเกอร์พิธีถวายกองบุญซูมเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรอุ่นจิตกัลยาณมิตรนรินทร์รุธิระสิริกัลยาณมิตรมานีและกัลยาณมิตรสกอตต์โรเรนเซนต์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทกัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮคแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระมหามานพธิปะวังโสซึ่งท่าน

ับฟังปกิณกะธรรมจากพระมหามานพธิปะวังโสซึ่งท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องผลของบุญและการอธิษฐานจิตโดยสรุปธรรมะได้ดังนี้ผลของบุญและการอธิษฐานจิตคือการนำบุญที่สั่งสมมาอธิษฐานเพื่อให้บุญส่งผลในทิศทางที่ถูกต้องดีงามเปรียบเสมือนการเติมน้ำมันให้เรือและตั้งเข็มทิศทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงและส่งผลบุญอย่างต่อเนื่องพอเรามีบุญมากแล้วอธิษฐานด้วยความตั้งใจจริงความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเราตามแรงอธิษฐานอย่างรวดเร็วเป็นอัศจรรย์จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันเพื่อเปิดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ปลีกตัวจากภารกิจทางโลกมาฝึกใจให้หยุดนิ่งและสั่งสมบุญบารมีร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและร่มรื่นค่ะโดยกิจกรรมตลอดทั้ง3วันเน้นการปฏิบัติธรรมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระอาจารย์โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรการฟังธรรมะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการฝึกสมาธิด้วยเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้ใจเข้าถึงความสุขภายในได้จริงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกายRelax and Peace เพื่อปรับสมบูรณ์ร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับพลังงานบวกอย่างเต็มที่ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้สั่งสมบูรณ์ครบทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยตลอดระยะเวลา3วันนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับทุกท่านได้ทบทวนคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยตามโอวาทที่ว่าฝึกไปเรื่อยๆพอใจเท่าที่ทำได้วันนี้เราพึงพอใจในการนั่งธรรมะได้5นาทีวันพรุ่งนี้ฝึกใหม่ฝึกไปเรื่อยๆแม้วันพรุ่งนี้จะดีไม่เท่าวันนี้ก็ช่างหรือดีกว่าวันนี้ก็ช่างให้เฉยๆฝึกไปเรื่อยๆล้มลุกคลุกคลานกันไปเราก็ฝึกกันไปนี่เป็นทางมาแห่งบารมีของเราบุญเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยจะเกิดขึ้นทุกอนุวินาทีเลยกายวาจาใจของเราจะถูกกลั่นให้สะอาดแล้วสะอาดเล่าบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เล่าเพิ่มขึ้นทุกวันส่วนที่วัดพระธรรมกายเซียเตินประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิแบบหยุดนิ่งตามหลักวิชาธรรมกายกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำเทคนิคการวางใจเบื้องต้นที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและเป็นสากลจากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตานำปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับความสงบและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างถูกวิธีภายหลังจบการปฏิบัติธรรมได้มีช่วงเวลาของการแบ่งปันประสบการณ์แห่งการปฏิบัติธรรมโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ถ่ายทอดความรู้สึกว่าสมาธิช่วยลดความเครียดจากการทำงานและทำให้พวกเขามีพลังบวกในการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของอาสาสมัครภายในวัดยังช่วยให้ชาวท้องถิ่นรู้สึกสบายใจและมีความตั้งใจจะกลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วยสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงการเผยแผ่ศาสนาแต่คือการแบ่งปันเครื่องมือสร้างความสุขเพื่อให้ชุมชนในซีแอตเทิลเข้มแข็งขึ้นจากภายในและส่งต่อ

พลังบวกนี้ไปยังครอบครัวและสังคมรอบข้างต่อไปผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่8จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยย่อสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าทัตโตบุญยังปวัตติเมื่อให้บุญก็เพิ่มสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระ

เจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นอนใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้ากลางตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลางดอกไม้ของหอมเครื่องสักการพระบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุด มงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้า แม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า ตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าพ้นมาพร้าวในชมพูทวีป

บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถ ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่มีความกว้างใหญ่ขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยลำแขนทั้งสองข้างของตนบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินข้ามทะเลเพลิงที่มีแต่ฐานแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ก็แก่เจ็บตายน้ำตามากกว่าน้ำในท้องเรื่องมหาสมุทรทั้งสี่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้เบื่อหน่ายด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาคือมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากอยากจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายอยากจะให้วัตถุทานอยากจะให้อภัยทานอยากจะให้ธรรมทานแม้นว่าจะต้องทุกข์น้ำตามมากกว่าน้ำในท้องรับมหาสมุทรทั้งสี่ก็ยินดีเพราะมีมหากรุณามากมายมุ่งตรงต่อพระนิพพานด้วยปัญญารู้ว่านิพพานนั้นเป็นบรมสุขทรงตรัสไว้ในฌานสูตรว่าภิกษุเมื่อตั้งอยู่ในปฐมฌานแล้วเห็นขันธ์ห้าเป็นความเป็นดังแผลเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็น

ของว่างเปล่าเป็นของขอยืมเป็นของผู้อื่นเป็นอนัตตาและน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุนั้นอนิพพานว่าสงบว่าปราณีตคือสวยงามสงบจากกิเลสเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงระงับการปรุงแต่งที่จะให้ไปเกิดใหม่เป็นที่สละคืนอุปาทิทั้งปวงสละคืนการกรอบประกอบสัตว์ไว้ในกองทุกข์เป็นที่สิ้นตัณหาตัณหาไม่มีแล้วเพราะคลายออกหมดจนดับเป็นที่คลายความกำหนัดคลายออกหมดจนกระทั่งดับเป็นที่ดับดับตัณหานั้นไม่เหลือเลยด้วยความคลายความกำหนัดจึงเรียกว่านิพพานความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นแดนเกษมจากโยคะพ้นแล้วจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยกิเลสกรรมวิบากอวิชชาทั้งหลายนิพพานจึงเป็นเยี่ยมนิพพานแจ้งหรือสว่างแต่คำว่ากระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนิพพานเป็นอมตะนิพพานปราณีตนิพพานเป็นสุขนิพพานเป็นเยี่ยมนิพพานเป็นแดนเกษมจากโยคะแม้นรู้อย่างนี้รับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาแม้นนิพพานจะเป็นเยี่ยมอย่างนี้เป็นสุขอย่างนี้เป็นที่สิ้นตัณหาอย่างนี้ก็ยินดีรับทุกข์ด้วยกรุณาคืออยากจะให้วัตถุทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้น่าสงสารอยากจะให้อภัยทานคือป้องกันโจรภัยอาคีภัยวาตภัยอุทกภัยอรีภัยโรคภัยอยากจะนำสัตว์ออกจากที่ฆ่าให้พ้นจากการถูกฆ่าพ้นจากการถูกผูกมัดถูกจองจำถูกทรมานเป่าร้องให้ช่วยกันให้ชีวิตสัตว์เป็นทานให้ปลดปล่อยสัตว์เชิญชวนแสดงธรรมให้เหมาะสมกับการปล่อยสัตว์นั้นอยากจะให้อย่างนั้นยินดีให้ธรรมทานแสดงธรรมให้สรรพสัตว์รู้เรื่องโลกนี้โลกหน้าผลกรรมดีกรรมชั่วหนทางมรรคผลนิพพานอยากจะให้ธรรมทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอยากจะให้วัตถุทานอยากจะให้อภัยทานอยากจะให้ธรรมทานให้สัตว์ทั้งหลายมีหิริโอตตัปปะมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วมีใจเป็นสมาธิมีปัญญามีศีลที่บริสุทธิ์แล้วบำเพ็ญบุญไปสู่สุคติกันหมดด้วยมหากรุณานั้นมีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราในเป็นต้นมาร้อยเลี้ยงร้อยมาลานเลี้ยงล้านให้พยาทานมากมายให้ธรรมทานมากมายทำวิดีโอมาเนี่ยแคสตดีปรโลกนิวหรือมิดิสลีแสดงทำมากมายเต็มไปหมดเพื่อให้ท่านทั้งหลายพ้นทุกข์มีหิริโอตตัปปะด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาอย่างนี้แต่ว่าไม่ติดไม่ข้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่ผูกพันไม่ยึดถือไม่หวงแหนในวัตถุบุคคลสัตว์สิ่งของเห็นว่าเป็นเพียงของไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เสื่อมสลายหมดหายสูญสิ้นเป็นอนัตตาอาศัยสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้บำเพ็ญบารมีไม่ติดเท่านั้นปีติใจในการที่ได้ให้วัตถุทานทั้งหลายจนหมดจนสิ้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดรณสัมปันโน

ถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรื้นแจ้งโลกอนุตโรตุริสารธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุตรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สารนังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่อานิสงส์ย่อมมากมายมหาศาลพระอาจารย์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุปโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันดรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระธีรพลพระลันทโรพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอิทธิพลธรรมสิทธโธพระมหาอัฏฐพลกุลสิทธโธพระอาจารย์นักมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรมภักดีและนักมิตรทั่วโลกพร้อมใจกระทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กรมิตรอันนันอัศวะโพคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาลทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัชราศีโรสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทราพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกายมิสุรีพรชยาสุจลาดแรงครอบครัวโตการัญญเศษกายมิสุริยาสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกายมิกิติวัฒนาพรกัตพลปีชนาพรสุขสว่างกายมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีงการการจนสุภักพ่อเสี่ยงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกรมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เป็นจันทร์ล้อนจับฉายทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กรมิตรสุจัญญาวรุษวริษาเพชรลาภิรัตน์กรมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตร

คุณพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรในมิสุวรรณาธุพัตราธุรชัยตันตินิรามัยทีมดจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิเดินแม่จินดารัตนาโภคาเกมิตรมงคลลาวันจิตเรือนพัฒนากุลและครอบครัวแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือเกมิตรแสนพันประพาบริมปัจจยาเกมิตรประพันสุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนาเกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลแม่จินดารัตนาโภคาแม่คำเผยวงธรรมทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุฏิดารักศิลขันกมิตรสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรธรรมวงสันก็ก่อนกมิตรโกลเด้นแม็กออยฟิลเซอร์วิสกมิตรประวิทย์แย้มศรีคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกมิตรฮุยซินเมดิเทชันกรุ๊ปนายแพทย์วีระเทพรัตนสุวรรณศรีกมิตรสมจิตฟิชเชอร์ยายปิ่นแก้ววงวันดีกมิตรทวินพระรินทนันพ่อตีแซ่เฮงแม่ต่างบวยแซ่ต่างกมิตรธัญพรบุญยะบุญยะอมรรัตกมิตรนวพรแสงมณีกมิตรสุรัตเมฆะวรากุลกมิตรพีมะวัดภักควัดโพคานนกมิตรสุนทรสายันจำเนียนศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนมัตติวงศ์พิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรม

กินเอด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์เรืองเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้บรมมานนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมเริ่มขอถึงระนัตนันตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ

0: ะมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสมันตจักษุพุทธจักษุธรรมจักษุให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข มรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสมบัติอจินไตยท่านใช้ในวันนี้มั่งคั่งมั่งมีทุกอนุวินาทีสร้างบารมีไม่มีถอนถอยถึงคราวละโลก ขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดูเสร็จบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมารจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเถิดสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังคันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างไสวมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสัจใจกับดุสิตบุรียานทั้งงามมากทุกพันทุกชาติเกิดใหม่ทุกคราวขอให้บรรลุเร็วรวยเร็วบรรลุแล้วก็ไม่กลับมืดรวยแล้วก็ไม่กลับจนไม่หลุดไปไหนทุกพันทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็น

0: พธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถอน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็น

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
2: ว้าว
1: กรี๊ดghost laughter ไม่นะ
2: ช่วยด้วย
3: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
4: ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปเพื่อเป้าหมายการเผยแผ่สู่คนท้องถิ่นในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งยุโรปพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดในทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสมโภชพระประธานร่วมบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีทอดผ้าป่า30วัดทวีปยุโรปอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเผยแผ่ทั่วทั้งยุโรปเพื่อสร้างบุญใหญ่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ยั่งยืนมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสู่เป้าหมายงานเผยแผ่ในทวีปยุโรปณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป
5: โทรทัศน์ TVN ค่ะจะมาแนะนำการเข้ารับชมและรับฟังธรรมะทางอินเทอร์เน็ตกันนะคะง่ายแค่ใช้ปลายนิ้วค่ะไม่ว่าท่านจะรับชมผ่านสมาร์ททีวีหรือโทรศัพท์มือถือวิธีการก็ง่ายเหมือนกันค่ะเข้าไปแตะที่ Google แตะที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า gbnus.com แล้วแตะค้นหาเมื่อท่านเจอหน้าจอของทีวีแล้วก็แตะเพื่อรับชมได้เลยค่ะและถ้าท่านจะเข้าชม GBN TV ในครั้งต่อไปก็เอา GBN TV ออกมาวางไว้หน้าจอได้เลยนะคะเข้าไปแตะที่3จุดด้านขวาบนของหน้าจอเลื่อนสายตาหาคำว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักแล้วแตะแค่นี้การรับชม GBN TV ในครั้งต่อไปของท่านก็ง่ายแสนง่ายแล้วล่ะค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์ GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

การบริจาคทานถ้าถูกทักขิไณยบุคคลก็เป็นผลยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าไม่ถูกทักขิไณยบุคคลแล้วผลนั้นก็ซามต่ำลงก็ผลนั้นรุนแรงสูงขึ้นมีกำลังกล้าขึ้นทักขิไณยบุคคลนั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรทานทานสมบัติเป็นเครื่องเจริญผลพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อมีพระชนอยู่ก็มีการให้อย่างนี้จึงเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็หันเข้าสู่ตัวไม่ต้องไปสงสัยได้ชื่อว่าให้ความเจริญแก่ตัวนั่นเองทีหลังพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวง

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันใน

ันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสว่างดีมืดแล้วก็สว่างได้นะสว่างจากภายในนะมีแสงนะแสงจากภายในก็คือแสงของดวงปัญญาวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569และแน่นอนว่าเราผ่านกันมา24ปีกับอีก2วันผ่านอะไรมาผ่านวันเกิดวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาเกิดขึ้นครั้งแรกเลยคือวันที่9พฤษภาคม2545ยาวนานตลอดต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันนี้คือ24ปีกับอีก2วันยินดีด้วยครับคุณคือบุคคลในประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้เรื่องราวของความเป็นจริงของชีวิตเรื่องเบาๆนิพพานภพ3โลกันอนุโมทนาสาธุสบายใจทุกครั้งคุณครูไม่อยากจะถามว่ายิ้มกันหรือยังครับยิ้มแล้วยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังโอ้ทั่วโลกแล้วนะที่เห็นคือในเฉพาะในห้องส่งสัญญาณแล้วก็ทั่วโลกนะขอหลักฐานด้วยพร้อมๆกัน072สาธุสบายใจนะแจกได้นะไม่ขาดทุนเลยรอยยิ้มเนี่ยยิ้มอย่างพิมพ์ใจยิ้มอย่างสดใสนะออกมาจากข้างในนะรวยรอยยิ้มนะครับถ้าไม่ยิ้มแสดงว่าแต่งตัวไม่เสร็จเหมือนเขียนคิ้วข้างเดียวออกจากบ้านดังนั้นถ้าจะให้พร้อมก็ต้องมีรอยยิ้มไปพร้อมๆกันด้วยวันนี้หัวข้อเรื่องราวน่าสนใจอู้น่าสนใจทุกตอนเลยใช่ไหมหลวงพี่ทุกตอนเลยนะถ้าไม่น่าสนใจไม่เอามาเล่าให้ฟังหัวข้อวันนี้ก็คือว่าสูญเสียไม่เสียศูนย์มีความเล่นคำสูญเสียคืออะไรสูญเสียคือมันไม่มีอ่ะมันเคยมีแล้วไม่มีครับพูดง่ายๆเนาะเคยมีแล้วไม่มีก็สูญเสียเสียศูนย์คืออะไรเสียศูนย์คือบังคับไม่ได้คอนโทรลไม่ได้นะถ้ารถยนต์เนี่ยต้องมีการเช็คตั้งศูนย์ถ่วงล้อถ้าไม่เช็คศูนย์ตั้งถ่วงล้อให้ดีเกิดอะไรขึ้นเอ่ยปล่อยพวงมาลัยปุ๊บมันไม่ตรงดังนั้นถ้ารถมีปัญหาเรื่องขับแล้วมันไม่ตรงเขาเรียกพวงมาลัยมันกินซ้ายบ้างกินขวาบ้างก็ต้องไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่นะจะได้วิ่งตรงๆได้เป็นต้นนะแต่มือยังต้องตับอยู่นะยังต้องควบคุมพวงมาลัยอยู่เป็นต้นดังนั้นสูญเสียคือเคยมีแล้วมันไม่มีเคยได้แล้วไม่ได้มันคือความสูญเสียเราโอเคกับความสูญเสียไหมครับอย่าบอกว่าโอเคนะมันไม่โอเคหรอกไอ้ความไม่โอเคนี่คือมันไม่อยากจะสูญเสียไม่อยากจะเสียในสิ่งที่เคยได้โดยเฉพาะสิ่งที่มันดีแต่สิ่งไหนที่มันไม่ดีเราพร้อมที่จะสูญเสียเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยนะครับดังนั้นความสูญเสียมันจะเกิดขึ้นกับเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งคือการเรียนรู้โลกใบนี้ฮะมีเวลาโควต้า1ชาติในการที่คุณจะศึกษาหาความรู้ให้กับชีวิตของคุณในเวลา1ชาติเนี้ยคุณต้องทำแบบทดสอบไปเรื่อยๆฮะเค้าเรียกว่าแบบฝึกหัดชีวิตนะทุกบ้างสุขบ้างแล้วก็พิจารณาว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงนะผ่านมาแบบไหนเป็นการทบทวนชีวิตแล้วก็บทเรียนชีวิตเพื่อเอาไปใช้สอบคุณสอบเมื่อไหร่อ่ะสอบวันสุดท้ายของชีวิตวันไหนฮะวันที่เราหมดลมหายใจหายใจเข้าไม่เข้าหายใจออกไม่ออกนั่นแหละครับวันที่เราต้องทำข้อสอบข้อสอบไม่มีเฉลยอ้อเฉลยมีแล้วนะฮะเฉลยก็คือแบบฝึกหัดที่เราทำมาทั้งชีวิตนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางทีจำไม่ได้บางทีไม่ฝึกทำแบบฝึกหัดเกิดอะไรขึ้นสอบผ่านก็ไปสุคติ

อบไม่ผ่านไปอบายทุกขตินี่ไงเราผ่านการสอบมาหลายล้านครั้งแล้วครับอย่ากลัวในการทำข้อสอบฮะสิ่งที่เราต้องกังวลคือเราเตรียมตัวทำข้อสอบชีวิตได้ไม่ดีพอคือไม่ขยันทำแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกหัดมันเกิดขึ้นกับเราทุกนาทีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือแบบฝึกหัดชีวิตครับดังนั้นพิจารณาสักนิดนึงเราจะได้เป็นนักศึกษาวิชาชีวิตที่เชี่ยวชาญและก็ชำนาญในการที่จะสอบให้ผ่านใครคือต้นแบบนักศึกษาที่ดีสุดฮะบรมครูของเราครับคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้หลักสูตรท่านเนี่ยท่านเรียนกว่าท่านจะเป็นพระบรมครูได้เนี่ยท่านเรียนมาตั้ง20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปณวันที่อยากจะเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตโดยการตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในขณะที่เรืออับปางนะในชาตินั้นเป็นมานพหนุ่มโดยสารเรือไปกับคุณแม่ปรากฏว่าเรืออับปางต้องแบกแม่ไว้บนหลังแล้วก็ว่ายน้ำไปด้วย7วันว่ายน้ำ7วันอัตมภาพนับเป็นวินาทีเพราะว่ายน้ำไม่เป็นเฉลยแล้วนะฮะดังนั้นถ้าเห็นอัตมาจมน้ำเนี่ยไม่ได้แกล้งนะบอกเพื่อนตลอดเลยนะสมัยเด็กๆเออถ้าเราจมน้ำเราไม่ได้แกล้งนะนั่นคือเรื่องจริงแล้วจะไม่มีการแกล้งกันเรื่องนี้เด็ดขาดนะกลัวมากนะว่ายน้ำไม่เป็นนะแต่บ้านอยู่ติดคลองนะฮะพอจะลงคลองปุ๊บแม่ตีกลับมาใหม่กลับมาที่เมื่อเรืออับปางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาตินั้นเป็นมานพหนุ่มแบกมารดาไว้แล้วก็ว่ายน้ำเพื่อเข้าหาฝั่งหาที่ยึดเหนี่ยวเพราะเหนื่อยด้วยแบกมารดาไว้ด้วยก็คิดในใจว่าโอ้โหชีวิตนี้ลำบากทำไมเป็นมนุษย์แล้วมันอยู่ยากนะคำว่าอยู่ยากมันมีมานานแล้วนะครับยากไม่เป็นมนุษย์ยากนะฝากคุณจะได้ความเป็นมนุษย์มาเนี่ยโอ้โหยากต้องสั่งสมบุญด้วยการรักษาศีล5เป็นอย่างน้อยนะอย่างน้อยคุณต้องรักษาศีล5มาก่อนเพื่อได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นปกติศีลแปลว่าปกติว่าเป็นมนุษย์มันยากแล้วอ่ะจะเป็นมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ชีวิตและประสบความสำเร็จได้มันก็ไม่ง่ายอ่ะดังนั้นเลยต้องมีผู้ช่วยหรือมีครูที่คอยสอนคอยแนะนำก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตั้งความปรารถนาแล้วท่านก็ต้องสร้างบารมีสร้างบารมีคือไม่ได้ทำเฉพาะบุญบุญคือกุศลที่เราทำกายวาจาใจเป็นบุญนะครับทำตลอดต่อเนื่องซ้ำๆเรียกว่าบารมียังไม่จบฮะบารมีมี3เวอร์ชันอีกเวอร์ชันที่1คือบารมีปกติก็คือทำบุญต่อเนื่องก็เป็นการสร้างบารมีอีกอันนึงเรียกว่า อุปัฏฐบารมีคือฝนตกแดดออกก็จะทำนะไม่ย่อท้อสุดท้ายปรมัตถบารมีในเวอร์ชั่นที่3ฮะคือเอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้ามีไฟกองไฟที่ร้อนมากๆนะจากฟากหนึ่งไปสู่อีกฟากหนึ่งของจักรวาลจะให้เดินก็เดินจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องบริจาคอวัยวะอยากได้ลูกตาใช่ไหมควักอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำตามนะฮะต้องตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสร้างบารมีมาอย่างตลอดต่อเนื่องนะแล้วก็ปลื้มปิติใจในการสละอวัยวะด้วยนะบางชาติเลยเห็นแม่เสือตกลงไปในเหวกับลูกเสือนะแล้วแม่เสือก็หิวมากจนกระทั่งสัตว์เดรัจฉานเนาะยังไงก็จะกินลูกตัวเองก็อุทิศชีวิตนะเป็นเหยื่อให้เสือแทนบางคนบอกโอ้ไม่สมเหตุสมผลท่านคือพระบรมโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ครับการตัดสินใจมันแตกต่างจากปุถุชนทั่วไปแล้วก็ไม่ได้กระทำเพราะความซึมเศร้าแต่อย่างใดทำเพราะว่ารู้ว่านี่คือการสร้างบารมีแบบปรมัตถบารมีแต่เราอย่าเรียนแบบเขาเรียกว่าบารมีเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะแล้วทำยังไงดีล่ะเราก็ต้องสร้างบารมีเต็มที่เต็มกำลังในแบบที่เราทำแล้วเกิดความสบายใจศรัทธาและปัญญาไปคู่กันนะดังนั้นศึกษาพุทธประวัติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นำมาพิจารณาแล้วก็สอนตัวเองนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้กว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เอาเรื่องนี้ก่อนนะเพราะว่าใกล้วันวิสาขบูชาวิสาขบูชาตรงกับวันที่31พฤษภาคม

แล้วใกล้กับวันวิสาขบูชาเอาเรื่องพระพุทธเจ้าก่อน20ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปนานไหมฮะนานมากก็ไก่ไม่รู้กี่ล้านตัว1กัปอัน1มหากัปนะทุกคนนึกภาพตามขับรถแบ็คโฮรถแบ็คโฮคือรถขุดถ้ารถแมคโครคือรถคันสีแดงๆใช้ส่งของนะครับรถแบ็คโฮขุดลงไปลึก16กิโลเมตรกว้าง16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรบางคนหันคอตามพระอาจารย์แล้วนะเป็นทรงลูกบาศก์ฝั่งละ16กิโลเมตรทุกๆ100ปีให้เอาเมล็ดผักกาดทุกคนเมล็ดผักกาดเคยเห็นไหมฮะน้อยคนที่จะไปเห็นนะถ้าเราไม่ใช่เกษตรกรเราไม่รู้หรอกนะเม็ดผักกาดมันเล็กกว่าเม็ดงาเอาเม็ดงาหั่น8ส่วนแล้วกันมันเท่ากับเม็ดผักกาด1เม็ดเล็กไหมฮะเล็กมากเลยติดตามซอกเล็กบางทีเรายังไม่รู้เรื่องเลยนั่นแหละทุกๆ100ปีหย่อนไป1เม็ดป้องแล้วก็ไปทำธุระจะไปดูซีรีส์หรือไปบำเพ็ญทานศีลภาวนาอะไรก็แล้วแต่อีก100ปีมาใหม่หย่อนไปอีก1เม็ดป้องทำแบบนี้เป็นประจำจนกว่าหลุมนั้นจะเต็มราบเรียบเสมอพื้นดินว้าวนี่คือระยะเวลา1มหากาพย์อสงไขยล่ะอสงไขยเท่ากับจำนวนเม็ดฝนที่ตกลงมาบนโลกใบนี้ตกทั่วทุกทวีปนะครับตกสู้ลงมาแบบไม่บรรยะบรรยังตลอดระยะเวลา1ปีเต็ม365วันเศษ1ส่วน4 1ปีมี365วันเศษ1ส่วน4นะครับดังนั้นทุกๆ4ปีเราเลยต้องมีเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมาอีก1วันนี่กุมภาพันธ์คือผู้เสียสละนะเดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ลดเราต้องมานั่งจำโดยทุกๆ4ปีนะครับมันไม่365วันเป๊ะไงมันอีกเศษ1ส่วน4ครับมาต่อตกตลอดทุกวัน365วันเศษ1ส่วน4ไม่หยุดไม่พักเลย1เม็ดฝนเท่ากับ1ปีบางคนตาโตฮัลโหลใช่1เม็ดฝนเท่ากับ1ปีก็ตกลงไปสิทั่วทั้งทวีปเลย365วันเศษ1ส่วน4ไม่พักเลยนี่คือ1อสงไขย20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปจ้านี่คือการจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตไม่จบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี3เวอร์ชั่นอีกพระปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ใช้ปัญญาในการสร้างบารมีนำในการสร้างบารมี20อสงไขยเศษแสนมหากัปพระสัทธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า40อสงไขยเศษแสนมหากัปพระวิริยะธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า80อสงไขยเศษแสนมหากัปตามนั้นคือจบ3รูปแบบด้วยกันเราเกิดมาในพุทธนรไหนครับพุทธนรที่4ในสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีมา20อสงไขยเศษแสนมหากัปนานไหมล่ะนานแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะพระองค์ก็นำความรู้ที่พระองค์สะสมมา20อสงไขยเศษแสนมหากัปเป็นอย่างน้อยเพราะมีพระชาติอื่นด้วยก่อนตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หลักๆแล้วก็รวบรวมมาได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อมา 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เป็นพระวินัย 21,000 พระสุตันตปิฎก 21,000 แล้วก็พระอภิธรรมอีก 42,000 ดูมีความรู้ไหมฮะท่องมานะครับดังนั้นชาวพุทธถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็นข้อมูลนะเพื่อให้เป็นความรู้ว่าโอ้โหธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงนำมาเทศนาสั่งสอนเนี่ยสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ใช่ 84,000 คำนะครับบางพระธรรมขันธ์ก็เป็นประโยคบ้างบางพระธรรมขันธ์ก็ยาวก็ตัดทอนมาเป็นส่วนๆบ้างสุดท้ายแล้วเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ยังไม่จบยังไงอีกทั้งหมดนี้พระองค์บอกว่านี่คือใบประดู่ในกำมือและที่ยังเป็นความรู้ที่พระองค์ไม่ได้เอามาสอน

ใบประดู่ที่อยู่ในป่าทุกคนยิ้มเลยแล้วในป่าจะขนาดไหนนะก็มากกว่าที่อยู่ในกำมือเอาแล้วทำไมพระองค์ไม่เอาในป่ามาสอนด้วยล่ะพระองค์มีเวลา45ปีทุกคน45ปีเพราะท่านเลือกมาบังเกิดในยุคที่มนุษย์อายุเฉลี่ย100 100ปีเยอะไหมครับเยอะนะถ้าเทียบกับเราที่เกิดมาในช่วงที่มนุษย์อายุเฉลี่ย75เยอะแต่ but ถ้าเทียบกับพุทธันดรอื่นๆทุกคนพุทธันดรที่1พระตะกุสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประสูติในยุคที่มนุษย์อายุเฉลี่ย 40,000 ปีว้าวพุทธันดรที่2พระโกนาคามนะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประสูติในยุคที่มนุษย์อายุเฉลี่ย 30,000 ปีพุทธันดรที่3ครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมาประสูติในยุคที่มนุษย์อายุเฉลี่ย 20,000 ปีพุทธันดรที่4ในกึ่งพุทธันดรที่เรามาเกิด100พูดดังไม่ได้นะ100นะใช้ให้เต็มที่ตอนนี้เหลือ75พุทธันดรต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระศรีอริยะเมตตาจะมาประสูติในยุคที่มนุษย์อายุเฉลี่ย 80,000 ปี 40,000 30,000 20,000 กระโดดข้ามไป 80,000 และ100ก็เลยต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์ไงเพราะพระองค์มีเวลา45ปีจริงๆเราก็อยากให้พระองค์อยู่ถึง100เนาะแต่ก็โดนต่อรองไปซะก่อนนี่อาราธนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนิพพานนะสิ่งนั้นนะเรียบร้อยก็เหลือแค่อายุ80นะแต่80ของพระองค์อ่ะพระองค์ทำเพื่อตัวเองอ่ะ7สัปดาห์คือ49วันนะครับเสวยวิมุตติสุขหลังจากตรัสรู้ธรรมคือเข้านิโรธสมาบัตินะโอ้โหลำบากมาตั้ง20อสงไขยเศษแสนมหากัปเพื่อสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ให้ตัวเอง49วันคือ7สัปดาห์ครับทบทวนเสวยวิมุตติสุขนะสุขอย่างเต็มเปี่ยมสุขสุดๆเลยพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำได้เท่านั้นหลังจากนั้น45ปีเทศนาสั่งสอนทุกวันเผยแผ่ตลอด45ปีไม่เคยปรากฏว่าพระองค์นะลาหายไปไหนนะสร้างบารมีตลอดเดินเท้าก็ไปนะเหาะไปก็ได้ทำทุกอย่างเพื่อพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห้วงทุกข์ไปสู่บรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้น15ค่ำเดือน6นะวันวิสาขบูชาก็จะเป็นวันที่

บริสุทธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ให้มากๆครับรักพระองค์มากๆอย่าไปรักผู้ชายคนไหนมากกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอัตมภาพเนี่ยก็รักพระสัมมาเจ้ามากๆเลยนะเพราะว่ารักพระองค์แล้วไม่เคยอกหักเลยนะมีใครอกหักจากการรักเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีดังนั้นนะรักใครก็รักให้มากๆนะรักพระสัมมาเจ้ารักท่านมากๆเลยครับเพราะว่าท่านรักและเมตตาเราเหลือเกินคิดดูสิว่า20ประสงค์ไขเศษแสนมหากับประสบความสำเร็จในชีวิตมากขนาดนั้นนะให้ตัวเองแค่7สัปดาห์49วันหลังจากนั้นให้พวกเราหมดเลยครับดังนั้นเราก็เป็นผู้รับมรดกธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านในพุทธันดร นี้น้อยนะมีแค่45ปีท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขยันนะขยันแล้วก็มีวิริยะอุตสาหะในการเผยแผ่มากเพราะเทศนาสั่งสอนทุกวันนะเผยแผ่ทุกวันเอาละพระองค์อื่นนะเทศครั้งนึงบางทีก็หยุดไป10ปีบางทีก็หยุดเป็นพันปีเราอ่ะ100ปีก็มีฮะอ่ะทำไมอ่ะก็เทศเสร็จปุ๊บญาติโยมก็บรรลุธรรมไงเพราะว่าในยุคที่มนุษย์อายุเฉลี่ยเยอะๆเนี่ยเป็นผู้มีบุญมาเกิดนะฟังธรรมแล้วก็สามารถบรรลุธรรมง่ายแล้วก็เร็วนะก็บรรลุธรรมไปแล้วอ่ะนะก็ไปใช้ชีวิตนะแต่โสดาบันเป็นต้นไปอะไรบ้างแล้วก็พอมีลูกมีหลานก็หอบลูกจูงหลานเข้าวัดมาฟังธรรมอีกสักรอบนึงนะก็จะเว้นช่วงไปได้เพราะว่าอายุเฉลี่ยมันเยอะนะดังนั้นซีซั่น4นะพุทธันดร นี้เราก็จะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีความเมตตานะกรุณาอย่างสูงเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราดังนั้น31พฤษภาคมนี้ก็อย่าลืมไม่ใช่แค่วันที่31หรอกแต่ว่าเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกใบนี้นะเป็นวันสำคัญระดับโลกดังนั้นก็ทำในสิ่งที่ท่านสรรเสริญครับปฏิบัติบูชาครับนะไม่มีอะไรบูชาได้ดีไปกว่าการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาที่ความสูญเสียไม่เสียศูนย์สูญเสียคือเคยได้แล้วมันไม่ได้รู้สึกเสียดายไอ้ความรู้สึกเสียดายเนี่ยเพราะว่าเรายึดติดกับคำว่าเราเคยได้มาก่อนแล้วเราเนี่ยก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียอยู่ทั้งชีวิตเลยนะครับนะแค่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราสูญเสียน้ำน้ำหมดไปกับการหายใจเข้าหายใจออกเยอะมากเลยนะครับแต่ละวันเราต้องเติมน้ำเข้าไปเราสูญเสียเซลล์หลายๆเซลล์ที่เกิดแก่เจ็บตายเกิดตายในร่างกายเราเนี่ยวันนึงก็เป็นแสนเซลล์เหมือนกันนะมันทำหน้าที่แบบเนี้ยกลไกทางธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตดังนั้นน่ะถ้าจะสูญเสียอะไรขึ้นมาในชีวิตเราลองทำตัวให้ชินดูครับนะคำว่าชินคือมันก็เป็นกลไกทางธรรมชาติเช่นเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับดังนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองจะต้องสูญเสียอะไรไปก็ตามมันคือความรู้สึกทางจิตวิทยาด้วยนะวันนี้พยายามจะเอามาผนวกกันคือความรู้สึกถึงการสูญเสียมันทำให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้ครับมันทำให้เรารู้สึกควบคุมไม่ได้เขาเรียกว่าสูญเสียการควบคุมคือการไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของตนเองได้ซึ่งส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลความเครียดหรือการกระทำที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นสูญเสียการควบคุมคือควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นเองในสภาวะนี้เนี่ยเป็นมุมมองด้านจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีมุมมองทางพระพุทธศาสนานะครับความกลัวที่จะสูญเสียการควบคุมมันเกิดจากความรับผิดชอบมากเกินไปทำให้เกิดความเครียดสะสมและความคิดฟุ้งซ่านถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด worst case เคยอยู่ในสภาวะนี้ไหมฮะวิตกกังวลว่าตัวเองจะควบคุมอะไรไม่ได้ตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตนะถ้าจัดการไม่เป็นไม่รู้วิธีการจัดการเราจะอยู่ในสภาวะวิตกกังวลซึ่งน่ากลัวนะน่ากลัวแล้วก็น่ากังวลหนักเข้าไปอีกนะก็ถ้าเราไม่รู้กระบวนการเราจะจมอยู่กับความวิตกกังวลนั้นฮะแต่ถ้าเราถอนตัวเองมารู้จักกระบวนการเราจะเข้าใจกลไกของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีวิธีการจัดการอยู่5ขั้นตอน
ที่มันจะ

เกิดขึ้นกับเราในความรู้สึกสูญเสียหนึ่งภาวะช็อกและปฏิเสธความจริงเคยดูละครไหมฮะโทรศัพท์เข้ามาตื้อรับสายปุ๊บรับเร็วมากเลยเนาะนะตอนนี้นะคนนี้กำลังประสบอุบัติเหตุอยู่เกิดอะไรขึ้นฮะคุ้มกับว่าไงโทรศัพท์ต้องหล่นนะครับป๊อกแล้วก็ตะโกนออกมาว่าไม่จริงกี่เรื่องแล้วก็ไม่รู้พล็อตนี้ตลอดเลยนะโทรเข้ามาปุ๊บรับสายฟังปุ๊บไม่จริงจริงไหมล่ะเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยจะโกหกกันหรอกนะนอกจากมิจฉาชีพนะครับนะก็มันจริงแต่เราปฏิเสธก่อนเลยครับว่ามันไม่จริงเพราะสภาวะช็อกรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บร่างกายสร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันความรู้สึกภายในว่าไม่จริงไว้ก่อนนะพอผ่านไประยะหนึ่งแล้วเข้าสู่ระยะที่สองนะเราจะเกิดความโกรธนะความโกรธเป็นอารมณ์แรกสุดที่อาจแสดงออกมาผ่านความคิดพฤติกรรมหรือคำพูดแน่นอนว่าภายใต้ความโกรธอาจมีอารมณ์อื่นๆปะปนอยู่บ้างเช่นความกลัวความเศร้าความสับสนและความรู้สึกผิดเป็นต้น 1. ช็อกก่อนไม่จริงนะระยะ2คือโกรธกลัวสับสนนะวุ่นวายไปหมดไม่พอใจนะครับเวลาใครโกรธทำไงดีฮะคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธนะเห็นคนโกรธทำไงดีทางจิตวิทยาบอกว่าให้หยิบอะไรมากินเอาจริงๆนะเห็นใครกำลังฉุนเฉียวกำลังโกรธกำลังแบบอารมณ์ไม่ดีอยู่เขาบอกให้หาอะไรมากินแล้วดูสถานการณ์นั้นแบบปล่อยวางนะไม่แนะนำให้ทำในชีวิตประจำวันนะแต่หลักจิตวิทยาไปอ่านดูได้ฮะถ้าเห็นว่าเขาควบคุมอะไรหาอะไรมากินแล้วเขาโกรธไม่ใช่เราโกรธถูกไหมครับที่จะบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆการไปบอกเขาว่าใจเย็นๆช่วยได้ไหมครับไม่ได้ครับผิดวิธีฮะแล้วบอกไงใจร้อนๆลุยเลยนะอันนี้ก็พินาศเหมือนกันนะเขาเลยบอกว่าให้หาอะไรมากินครับหากเจอใครกำลังโกรธฉุนเฉียวอยู่ให้หาอะไรมากินแปลกดีก็เหมือนกับว่าให้เราแยกสถานการณ์นั้นอะพอตัวเราแยกออกมาจากสถานการณ์นั้นครับจะได้ไม่คนที่กำลังโกรธอยู่จะได้รู้สึกว่าคือเวลาโกรธเนี่ยตัวมันใหญ่นะคือจะรู้สึกว่าตัวเองใหญ่มากนะตัวใหญ่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะเป็นต้นการเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับใจเย็นแล้วค่อยคุยกันใหม่นะไม่ใช่ว่าเห็นใครโกรธแล้วปุ๊บใจเย็นๆไม่เย็นนะไม่เย็นโกรธหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าคนที่กำลังโกรธอยู่เนี่ยไม่ต้องการจะรับคำสั่งจากใครครับไม่พร้อมนะไม่พร้อมในขณะเดียวกันคนที่โกรธก็จะพยายามเหลือเกินครับที่จะออกคำสั่งเช่นหยุดเดี๋ยวนี้หยุดไหมล่ะไม่หยุดหรอกคนกำลังเสียงดังเงียบเงียบไหมล่ะไม่เงียบหรอกดังนั้นถ้าเรารู้ตัวนะมีสติสักนิดนึงเรากำลังโกรธอยู่อย่าไปออกคำสั่งครับเพราะคุณจะได้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามเงียบไม่เงียบโกรธกว่าเดิมฮะหยุดไม่หยุดโกรธกว่าเดิมอีกดังนั้นถ้าโกรธปุ๊บอย่าพึ่งออกคำสั่งนะพยายามเขาเรียกว่าอะไรควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เป็นต้นถ้าควบคุมได้ต้องมีสติก่อนนะมันก็จะระเบิดไปพร้อมๆกันนะอันที่3ฮะระยะที่3การเจรจาต่อรองเมื่อเกิดความสูญเสียปุ๊บ1ปฏิเสธก่อนไม่จริงนี่กลไกมนุษย์นะฮะ1ปฏิเสธไม่จริง2โกรธฉุนเฉียวนะรับไม่ได้3หาวิธีการแก้ด้วยการเจรจาต่อรองเอ๊ะมันมีวิธีนี้มั้ยเอ๊ะมันมีวิธีอย่างนั้นมั้ยพยายามจะหาวิธีครับเพื่อทำให้ความสูญเสียนั้นมันไม่เกิดขึ้นนะสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายระยะที่4เศร้าโศกเสียใจก็เนี่ยเมื่อมันแก้อะไรไม่ได้ควบคุมอะไรไม่ได้มันสูญเสียไปแล้ว deep ดิ่งเศร้าโศกเสียใจทำไมเราถึงเศร้าฮะเรายึดติดกับสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบพอมันไม่สมบูรณ์แบบปุ๊บมันเสียดายอะเสียดายอารมณ์แบบนั้นแล้วก็เศร้าโศกเสียใจสุดท้ายครับเมื่อผ่านกระบวนการทั้ง4ข้อนี้1ปฏิเสธก่อนไม่จริง2โกรธ

ไม่รู้จะแสดงออกไงโกรธก่อน3นะครับเจรจาต่อรองหาวิธีการแก้ปัญหาไม่ได้ปุ๊บ4เศร้านะสักระยะหนึ่งจะเกิดกระบวนการที่5ครับเขาเรียกว่าการยอมรับปลงเต็มที่แล้วมันเป็นอย่างนี้เองนี่คือ5ระยะของกระบวนการที่เราเกิดความสูญเสียขึ้นในชีวิตของเราถ้าศึกษาแค่หลักจิตวิทยาเราจะรู้แค่กระบวนการที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณศึกษาพระพุทธศาสนาว้าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็แนะนำในเรื่องของการจัดการทั้ง5กระบวนการนี้ให้มองว่าเป็นการเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นถ้าเรามีสติจะเกิดดวงปัญญาและสามารถพิจารณาได้ว่าอ๋อเดี๋ยวกระบวนการทั้ง5อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นนะเมื่อเรารู้สึกสูญเสียหรือเรากำลังเสียใจอะไรบางอย่างอยู่ถ้ารู้แบบนี้แล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเอ่ยกระบวนการมันจะสั้นลงกระบวนการมันจะสั้นลงหรือเราสามารถลัดขั้นตอนว่าอ้าวสุดท้ายมันจะไปจบที่การยอมรับนี่เองเมื่อเกิดความสูญเสียปุ๊บขอลัดขั้นตอนปุ๊บโอเคยอมรับมันให้ได้โยมคนที่ทุกข์คือคนที่ไม่ยอมรับความจริงครับถ้าเรายอมรับความจริงได้เราจะทุกข์น้อยลงแล้วเราจะเข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติเริ่มตั้งแต่อะไรเอ่ยสังขารเราก่อนอัตมภาพ40แล้วนะฮะป่าจะได้เบี้ยคนชราก็อีก20ปีข้างหน้าเนาะ60ก็ได้600เนาะแม่ดีใจมากว่าปีหน้าแม่จะได้700แล้วแม่อายุ70นะ700นะเป็นต้นนะความเสื่อมไปของสังขารครับนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับอันดับแรกให้ได้ก่อนนะปวดเข่าปวดเข่าทำไงดีฮะขอบคุณจ้ะหัวเข่าจ้ะขอบคุณเขาสิครับเขาอยู่กับเรามาตั้งขนาดนี้ต้องขอบคุณเขานะไม่ใช่ไปบ่นเขาบอกว่าเข่าไม่ดีเข่าไม่ดีได้ไงเขารับใช้เรามาตลอดจนกระทั่งป่านนี้เข่าดีหลังอ่ะหลังไม่ดีเอาหลังไม่ดีจะหลังใครหลังเราดังนั้นต้องโอ๊ยขอบคุณจะหลังจ๋านะอดทนไปด้วยกันนะถนอมร่างกายไปให้ได้มากที่สุดยาวนานที่สุดนะครับร่างกายมนุษย์เหมือนบ้านเช่าเลยอ่ะจริงๆไม่ใช่ของเรานะครับบ้านเช่าเขาอยู่ฮะสัญญาเช่า1ชาติดูแลรักษาไปนะร่างกายนี้เหมือนบ้านเช่าค่าเช่าจ่ายยังไงฮะจ่ายด้วยการเติมลมหายใจเข้าออกนี่คือค่าเช่าที่ต้องจ่ายกินวันละ2มื้อ3มื้อ4 5 6 7แล้วแต่คนนะเติมเข้าไปหลังคาเป็นไงบ้างนี่หลังคาเริ่มไปแล้วนะฮะเหลืออยู่แค่นี้นะครับผนังเป็นไงบ้างไปแล้วเหมือนกันนะมันไม่สวยสดใสเหมือนวัยเยาว์เป็นต้นทุกอย่างเป็นไงหย่อนคล้อยหมดยกเว้นหูไปงานทำบุญบ้านหลังหนึ่งญาติโยมก็อายุเยอะกันแล้วปรากฏว่าไม่มีใครฟังใครเลยครับต่างคนต่างพูดเพราะอะไรไม่มีใครได้ยินใครครับนะพูดกับทุกคนเลย5คนนั่นนั่งอยู่เราก็เอ็นดูโอ้คุณยายน่ารักจังเลยเนาะแต่ละคนก็พูดฮะแล้วคนละเรื่องกันหมดเลยฮะถามว่าโอ้อัดโยมได้ฟังกันบ้างไหมโอ้ไม่ได้ยินหรอกพี่ไม่ได้ยินก็คุยเรื่องตัวเองไปนะก็สนุกสนานครับก็ถือว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะวันนึงเราจะไปอาจจะไปอยู่ในสภาวะนั้นก็ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเคยแซวคุณยายยายแหมเรียกร้องความสนใจนะอยากให้หันไปดูใช่ไหมล่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยยายหันมาบอกว่าฉันเก็บไว้ให้เธอมรดกยายครับตอนนี้รับมาเรียบร้อยแล้วฮะลุกมันโอยเองนะมันโอยเองฮะนั่งก็โอยลุกก็โอยอ๋อเรารับมาเข้าใจยายแล้วรับมรดกยายมาเต็มๆเลยนะก็เป็นทายาทนะทางทุกขเวทนานะครับดังนั้นเห็นใครโอยเนี่ยก็ให้รู้เลยว่ามันคือกลไกของร่างกายเขาเช่นเดียวกันนะนี่คือความเสื่อมของร่างกายนะครับยอมรับให้ได้ก่อนวันหนึ่งถ้าบางอย่างมันไม่ปกติขึ้นมาก็ให้รับรู้ว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราแล้วยอมรับมันครับนะยอมรับได้แล้วก็ปรับวิธีการใช้ชีวิตให้มันเข้ากับสิ่งที่เราได้แล้วมีและเป็นอยู่ณปัจจุบันขณะเขาเรียกว่าการอยู่กับปัจจุบันครับแล้วเราก็จะทุกข์น้อยลงถ้าเข้าใจลึกซึ้งก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นเป็นต้นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป

0: ครับ
1: นี่คือกลไกของระบบที่เราจะจัดการเมื่อเราเกิดความสูญเสียทีนี้ก็ไปศึกษาดูว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยสูญเสียอะไรหนักที่สุดพัดพรากจากสิ่งที่รักเราใช้คำพัดพรากเพราะเราไปเข้าใจแล้วไปยึดสิ่งนั้นว่ามันเป็นของเราคนเนี้ยของเราคนเนี้ยของเราคนนี้ของเราไหมฮะไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้เกิดพร้อมเรานะบางคนอ่ะขนาดฝาแฝดเกิดพร้อมกันยังไม่ใช่ของเราเลยนะแค่อาศัยมาเกิดแล้วก็สร้างบารมีตามหน้าที่ของมนุษย์เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นคนแต่ละคนไม่มีใครเป็นของใครครับมาตามกรรมแล้วจะไปตามกรรมตามวาระของตัวเองแต่แหมมันถูกใจพอถูกใจปุ๊บก็ผูกพันพอผูกพันปุ๊บคนนี้ของฉันนะแล้วคนนี้ของฉันนะอยู่กับฉันได้นานแค่ไหนฮะโอ้รักกันแค่ไหนนะสุดท้ายก็เอาเราไปเผาอยู่ดีจริงๆหรือเรารักใครแค่ไหนสุดท้ายเราก็เอาเขาไปเผาอยู่ดีครับเราไม่ได้โอบกอดเขาในขณะที่สังขารมันเสื่อมไปตามสภาพเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่เลยนะเราเอาเขาไปเผาอยู่ดีครับต้องตัดใจให้ได้คนเนี้ยของเราทุกครับของเนี้ยของเราอ้าวโดนขโมยไปก็ทุกหายไปก็ทุกพังก็ทุกนะสิ่งเนี้ยของเราสะสมไว้ลืมไปไอ้ที่เรามีอ่ะวันนึงมันจะกลายเป็นของคนอื่นนะเชื่อไหมต้องเชื่อนะแต่ว่าในขณะที่เรามีอยู่ก็บริหารให้ดีนะครับแล้วก็พอวาระสุดท้ายมาถึงหรือใกล้ๆมาถึงก็ต้องเตรียมปองว่าอ่ะเราจะต้องปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะหรือถ้าทำตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มหาปุชฌาย์อาจารย์คือก็เปลี่ยนจากโลกียทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ทยอยเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมแบบนี้ไม่ไปไหนสุดท้ายก็จะกลายเป็นอริยทรัพย์ติดดวงจิตของเราไปในภพชาติต่อไปเนี่ยคือหลักเศรษฐศาสตร์ที่มหัศจรรย์ที่สุดครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มหาปุชฌาย์อาจารย์เราไปเรียนรู้มาว่ามันมีหลักเศรษฐศาสตร์อันนี้อยู่คือใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วสามารถเปลี่ยนจากโลกิยะเป็นอริยทรัพย์แล้วเคลื่อนย้ายนะติดดวงจิตของเราเนี่ยไปใช้ในภพชาติต่อไปได้บาปก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะสั่งสมได้2 อย่างคือบาปกับบุญคุณยายบอกว่าทุกทำแต่บุญดีกว่านะครับนี่ก็เรียบร้อยความทุกข์จากการพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักคนสัตว์หรือสิ่งของใดๆก็ตามเราไปยึดมั่นถือมั่นเราจะทุกข์ทันทีรู้อย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าเราจะต้องพัดพรากจากใครหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็มองให้เป็นกลไกธรรมชาติระบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าล้อเล่นกับระบบฮะเพราะถ้าเราล้อเล่นกับระบบเราจะไม่เชื่อระบบนี้เกิดอะไรขึ้นทุกทันทีไม่จริงเราจะปฏิเสธความจริงครับเมื่อปฏิเสธความจริงเราคือการปฏิเสธความสุขเช่นเดียวกันมาดูว่าเอ๊ะความสูญเสียหนักๆเนี่ยเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งวันนี้ไปศึกษาเรื่องนี้มาเกี่ยวกับภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อว่ากีสาโคตมีพระนางกีสาโคตมีเถรีเนี่ยมีอดีตชาติย้อนไปนะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าย้อนไปขนาดนั้นเลยไม่อยู่ในมหากัปเรานะครับมหากัปเรามี5พระองค์นะพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ก่อนนั้นในมหากัปอื่นครั้งนั้นเนี่ยเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีแล้วก็ไปทำบุญสั่งสมบุญไปฟังเทศจากพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัจจะ4ก็เป็นอริยสัจ4นั่นเองนะครับเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในวันนั้นเนี่ยพระสัมมาเจ้าตั้งเอตทัคคะภิกษุณีรูปหนึ่งภิกษุณีรูปหนึ่งแสดงว่าภิกษุณีมีมาในหลายๆพุทธันดรแล้วนะครับภิกษุณีรูปหนึ่งว่าให้เป็นเอตทัคคะดังด้านการครองจีวรเศร้าหมองจีวรเศร้าหมองคืออะไรจีวรเก่าก็เลยเศร้าหมองไม่ใช่สกปรกทุกคนแยกให้ออกนะไม่อุ้ยพระสัมมาเจ้าสรรเสริญคนใส่จีวรไม่ใช่เศร้าหมองคือเก่าคือใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดพระเจ้าอุเทนนะถามพระสารีบุตรว่าจีวรเนี่ยถวายไปตั้งเยอะเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรบ้างโอ้โหพระสารีบุตรสาธยายนะได้ใหม่ไปก็เอาไปใช้ส่วนผืนเก่าสละให้ภิกษุผู้มีจีวรเก่าไม่พอนะครับใช้เสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นผ้าดาดเพดานขึงข้างบนทำเป็นฉากกั้น

กั้นไม่ได้มาปูนอนจนเก่าใช้ไม่ได้แล้วมาปูเป็นที่เช็ดเท้านะเป็นผ้าคีริ้วใช้จนกระทั่งเอามาขยำตำกับดินฉาบทากุฏิโอ้โหพระเจ้าอุเทนฟังปุ๊บปื้มเลยนะถวายเพิ่มนะถวายเพิ่มเพราะรู้ว่าใช้อย่างคุ้มค่าจีวรเศร้าหมองคือจีวรเก่าไม่ใช่จีวรสกปรกนะแล้วพระสัมมาจารย์ท่านสรรเสริญวันนี้สามารถใช้ปัจจัยสี่ได้อย่างรู้คุณค่าถ้าพระใช้ปัจจัยสี่อย่างรู้คุณค่าญาติโยมก็ปลื้มปิติใจว่าเงินหายากทองต้องเอาเงินไปแลกนะทองแท้เลขห้าฝากร้านนิดนึงนะเอาไปแลกมันยากไปหมดมันไม่ได้ง่ายนะฮะเปลี่ยนมาเป็นไทยธรรมมาถวายในพระศาสนาเนี่ยโอ้ญาติโยมเขาต้องอดต้องทนนะนะดังนั้นครูบาอาจารย์ก็จะสอนมาตลอดว่าใช้ให้คุ้มนะคุณยายยังบอกเลยว่า5บาท10บาทเขาจบหัวนะเขาว่าจบหัวคืออธิษฐานจิตจบหัวก่อนแล้วก็ทำบุญดังนั้นปัจจัย4พระต้องมีการพิจารณานะปัจจเวคขณะปฐังพิจารณาปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะแล้วก็ยารักษาโรคเพื่อพิจารณาใช้ให้มันคุ้มค่าครับเนี่ยพระศาสนาถึงอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าญาติโยมเกิดความเลื่อมใสศรัทธาไปต่อก็เลยตั้งเอตทัคคะรูปหนึ่งเป็นผู้ครองจีวรเศร้าหมองก็เลยนึกในใจว่าเออขอให้เราเป็นเลิศทางแบบภิกษุณีรูปนี้บ้างเถอะตั้งความปรารถนาไว้เลยฮะนี่ไงอินสปิเรชั่นดังนั้นเห็นใครทำความดีแล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ดีอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างอินสปิเรชั่นตั้งความปรารถนาและแรงบันดาลใจไปเลยไม่ผิดไม่ใช่การก๊อปปี้ไม่ใช่การเอาผลงานคนอื่นมาเป็นผลงานตัวเองแต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ถูกต้อง เห็นใครทำความดีตั้งความปรารถนาเลยขอให้เราได้ทำความดีกับเขาบ้างนะอย่าไปริษยานะบางทีมันจะมีความรู้สึกบางอย่างเข้ามาในใจว่าอะอยากเป็นอย่างนี้บ้างนะอยากสูงต้องขยันอยากเก่งต้องฝึกฝนอยากเป็นยอดคนก็ต้องพัฒนาทั้งสติปัญญาร่างกายและจิตใจนะไปพร้อมๆกันนะครับก็ตั้งความปรารถนาไว้นะหลังจากนั้นก็ไปจุติยังสวรรค์ชั้นดาวดึงนะสั่งสมบุญมาเรื่อยๆแล้วก็มาเกิดในพุทธนรที่แล้วฮะในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดเป็นธิดาของพระราชามีพี่น้องทั้งหมด7คนเธอก็เป็นคนที่5นะชื่อว่าธรรมะหรือว่าธรรมานะครับก็มีความเริ่มใสในพระสัมมาเจ้าอยากจะออกบวชเป็นภิกษุณีฮะแต่พ่อไม่อนุญาตนะพอพ่อไม่อนุญาตก็รวมตัวกันกับพี่น้องนั่นแหละตั้งใจทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาตลอด 20,000 ปีโอ้ 20,000 ปีบอกแล้วว่าพุทธนรอื่นน่ะเวลาเค้าเยอะเค้าสามารถสั่งสมบุญได้อย่างตลอดต่อเนื่องแล้วพุทธนรเนี่ย100เฉลี่ยตอนที่พระสัมมาเจ้ามาประสูตินะครับเรามาตอนไหนฮะ75ทีมไหนเอ่ยทีมเหลนหลวงปู่หลานคุณยายลูกหลวงพ่อนี่ทีมนี้นะ75อุ๊ยแสดงว่าเราบุญไม่เยอะสิมาเกิดในยุคนี้ไม่ตรงกันข้ามเราบุญเยอะมากเราถึงอธิษฐานลงมาเกิดนี่อธิษฐานลงมาเกิดนะเพราะว่าคุณครูไม่ใหญ่บอกว่าหมู่คณะมาจากดุสิตดุสิตเนี่ยเป็นภพภูมิของพระโพธิสัตว์ไปอยู่ในจุดเนี้ยเพราะว่าต้องการลงมาสร้างบารมีนะดังนั้นใครที่มาเกิดในยุคนี้อย่าไปปรามาสตัวเองว่าโอ้บุญน้อยเกิดมายุคในยุคที่อายุเฉลี่ยมนุษย์มันเหลือ75ปีต่ำกว่า100พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ลงมาเกิดไม่ลงมาประสูติเพื่อตรัสรู้ไม่เรานิสวนกระแสนะสวนกระแสคือในเมื่อกิเลสมนุษย์มันไหลเชี่ยวขนาดนี้นะเราก็ต้องรวมกันเป็นทีมสร้างบารมีทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปฮะนี่สวนกระแสนะเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็สูงเช่นเดียวกันเมื่อผลตอบแทนสูงก็รักษาผลประโยชน์ของความดีเอาไว้ฮะสุดท้ายก็จะเป็นบารมีกลับมาสู่ตัวเราอีกครั้งหนึ่งในภพชาติต่อๆไปแล้วไม่ต้องกังวลวิมานไม่หายนะชั้นที่4นี้วิมานไม่หายนะชั้นอื่นเนี่ยคือหมดบุญแล้วก็ลงมาจุติชั้น4เป็นของพระโพธิสัตว์วิมานยังอยู่รอเรากลับขึ้นไปนะแต่ไม่ต้องรีบ
ไม่ต้องห่วงอุ้ยค่าไฟขึ้นข้างบนใครจะจ่ายค่าไฟ

ไม่ต้องนะนะมันเรียบร้อยเบ็ดเสร็จบริวารดูแลอยู่นะบริวารส่องมาดูเราโอ้โหโอ้โหพ่อนายนายแม่ทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาเต็มที่เลยอ้วนนี้มาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอีกโหหิ้วดีใจโอ้ปฏิมากรรมก็ผุดขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่ปฏิมากรรมรูปพระอาจารย์นะเป็นรูปพระตายนะทายธรรมต่างๆที่เราเคยทำอ่ะจะเป็นปฏิมากรรม ขนาดส้มตำปูยังเป็นรูปปูมาได้เลยการเข้าโรงเรียนก็เช่นเดียวกันบางทีอาจจะมีปฏิมากรรมรูปจอนะตอนนี้เป็นจอแบนละเป็นต้นนะแต่ไม่เอารูปอาตมานะตอนนี้ยังไม่เฟิร์มก็ธรรมะบันเทิงไปก็แล้วกันนะครับทีนี้ก็มาเกิดในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สั่งสมบุญอีกครับนะอันเนี้ยเคยเกิดร่วมพี่น้องบิดามารดาเดียวกันมาก่อนนะคือแต่ละชาติเนี่ยการที่พระสัมมาเจ้าบอกว่าเราเนี่ยเคยเป็นญาติกันมาทุกคนแล้วอันเนี้ยจริงนะเพราะว่าในชาติที่เป็นธิดาของกษัตริย์ก็เกิดเป็นพี่น้องกัน7คนนะครับ7คนก็ชื่อนางสมณคุตานะนางภิกขุณีนางภิกขุทาสิกานางธรรมานางสุธรรมานางสังฆทาสี7พี่น้องนะในชาติที่มาเกิดนะในพุทธันดร นี้นะครับก็มาเกิดเป็นพระเขมาเถรีพระอุบลวรรณาเถรีพระปตาจาราเถรีพระกุณฑละเกสีเถรีนะแล้วก็มาเป็นกีสาโคตมีเถรีเห็นไหมเชื่อมโยงกันหมดเลยแต่ละชาติดังนั้นหมู่คณะที่สร้างบารมีด้วยกันมาก็ไม่รู้หรอกใครเป็นใครในชาติก่อนๆแต่ชาติเนี้ยเกิดมาแล้วเจอกันนะยิ้มให้กันไว้นะสามัคคีกันไว้ดีกว่านะอย่าขัดแย้งกันเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราคือพี่น้องกันเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เป็นพี่น้องนักสร้างบารมีมาพุทธันดร นี้มาเกิดเป็นกีสาโคตมีเป็นลูกเศรษฐีตระกูลเก่าแก่เศรษฐีตกยากเศรษฐีตกยากหมายความว่ารุ่นบรรพบุรุษเนี่ยบุกเบิกมาดีแล้วนะกิจการรุ่งเรืองนะส่งต่อให้รุ่นต่อๆมาแต่ว่าอาจจะด้วยสถานการณ์หรือบริบททางเศรษฐกิจนะทำให้ตระกูลนั้นตกต่ำลงนะกีสาโคตมีแปลว่าหญิงผอมบางนะก็มาเกิดเป็นหญิงผอมบางอยู่ในตระกูลโคตมะแต่ไม่ใช่พระญาติพระสัมมาเจ้านะครับนะเป็นชื่อโคตรของเธอเป็นต้นนะครับก็อยู่ในพุทธันดร นี้นะครับต่อมาเนี่ยปรากฏว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนะเศรษฐีคนหนึ่งก อยู่แถวๆวัดพระเชตวันนะครับอยู่กรุงสาวัตถีเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์40โกฎเยอะไหมฮะ1โกฎเท่ากับ10ล้าน400400ทำยังไงดีฮะจะรักษาทรัพย์สินให้ได้มากรักษามูลค่าทรัพย์สินให้ได้มากอ๋อก็ไปแลกนะไปแลกเป็นสินทรัพย์ที่เอาชนะเงินเฟ้อได้ตลอดกาลนั่นคือทองคำ40โกฎนะแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่ามีเลข5ไหมนะครับก็รักษาไว้40โกฎเก็บใส่คลังไว้ทุกเช้าทำไงดีไปเช็คสต็อกทองคำนี่อ๋อ40ครบสบายใจกลับมาอีกวันนึงไปเช็คโอ้ครบสบายใจกลับมาอีกวันนึงไปเช็คปรากฏว่าทองคำเนี่ยเป็นธาตุของเขาเลยนะฮะปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถผลิตได้เองโดยกระบวนการใดๆก็ตามดังนั้นเป็นทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัดและมนุษย์ยังไม่สามารถผลิตให้คงรูปได้เขาเคยทำการยิงรังสีอะไรสักอย่างหนึ่งมันสามารถเปลี่ยนเป็นทองคำได้ฮะแต่ว่าอยู่ได้ไม่ประมาณไม่ถึง1วินาทีฮะแล้วก็สลายไปดังนั้นก็เลยเป็นสินทรัพย์ที่มนุษย์ยังผลิตเพิ่มไม่ได้นอกจากขุดขึ้นมาก็ผ่านกระบวนการต่างๆทีนี้วันนั้นไปเปิดดูทองสีก็สีทองไงหลวงพี่แต่มันไม่ใช่สีทองมันกลายเป็นคาร์บอนโอ้เป็นเพชรเหรอพระอาจารย์ไม่ใช่ถ่านเป็นถ่านทุกคนเงินหายไปร้อยนึงอ่ะยังเดินหาทั่วบ้านเลยนะจริงไหมล่ะโอ้ลืมตรงไหนร้อยนึงจะเดินหาทั่วบ้านเลยทอง400ล้าน40โกด400ล้านพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะเข้าสู่สภาวะวนลูป5ขั้นตอนเลย1เศรษฐีตะโกนลั่นเลย

ไม่จริงใครเอาไปใครมาเปลี่ยนเขาจะโกรธและโกรธนะเอ๊ะมีวิธีการไหนเปลี่ยนจากถ่านเป็นทองได้บ้างทำยังไงดีคิดไม่ออก 4. เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับครับสุขภาพแย่มากๆเลยเห็นไหมฮะจิตกับกายมันเชื่อมโยงกันนะถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่ติดใจย่ำแย่ทานอะไรไม่อร่อยนะครับนอนก็นอนไม่หลับเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันและอันที่5ก็ต้องยอมรับความจริงแต่ยอมรับไม่สนิทครับคนเคยมีนะคนเคยมีคนเคยได้คนเคยเป็นวันหนึ่งมันไม่เหลือเลยพยายามทำใจยอมรับนอนมันซมอยู่ที่บ้านจนกระทั่งมีอุบาสกคนนึงมาเยี่ยมนะอุบาสกคนนั้นก็บอกว่าท่านเศรษฐีเป็นไงอ่ะเนี่ยสภาพนะเศรษฐีบอกโอ้ย่ำแย่นะของเคยมีของเคยได้ของเคยเป็นมันไม่อยู่แล้วนี่ถ้ารู้อย่างนี้ล่วงหน้าเนาะทำบุญสั่งสมบุญไว้ก็ดีเศรษฐีก็เลยทุกข์ใจอุบาสกเลยเอางี้สิท่านเศรษฐีของของเราอ่ะยังไงก็เป็นของของเราบุญของเรามันยังไงก็เป็นบุญของเราทองมันเปลี่ยนเป็นฐานได้มันต้องมีวิธีการเปลี่ยนฐานเป็นทองได้เช่นเดียวกันเอางี้เศรษฐีไปที่ตลาดตลาดเศรษฐีนั่นแหละเศรษฐีเป็นเจ้าของตลาดด้วยเอาขนทองคำไปนะไปวางไว้กับพื้นไปวางไว้เลยแล้วก็ประกาศขายนะประกาศขายจะมีคนมาถามแหละท่านเศรษฐีขายอะไรนะก็ถามเขากลับไปว่าเห็นเป็นอะไรล่ะนะถ้าเห็นเป็นฐานก็ไม่ต้องขายแต่ถ้าเห็นเป็นทองเมื่อไหร่ให้เขาหยิบสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นทองอ่ะเอามาให้เศรษฐีด้วยเพี้ยนไหมฮะดูเพี้ยนๆเนาะบ้านใครมีฐานบ้างลองสิลองสิแต่ถ้าท่านบ้านใครมีทองไม่ต้องไปทำแบบนั้นไม่ต้องนะมีฐานให้เป็นลองดูผลการวิจัยนี้นะเศรษฐีก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะก็ต้องทำตามก็เลยฐานอดีตทองใช้คำอดีตทองเอาอดีตทองคำนี่แหละเอาไปวางขายที่ตลาดเศรษฐีคนรู้จักเยอะหายไปนานนะทำหน้าตาซึ่งซึมคนก็เลยถามอันนี้เอามาจากพระสูตรนะฮะก็ถามกันอย่างนี้ฮะท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยทำไมท่านมานั่งขายถ่านอยู่เงี้ยเศรษฐีว่าไงไปเถอะนะคำทักทายเฉยๆนะครับเราเคยเจอคำทักทายไหมฮะเคยนะครับทักไปงั้นแหละถามไปงั้นแหละถามว่าอยากรู้คำตอบไหมบางทีก็ไม่อยากรู้นะครับแต่มันแทงใจเราทำอะไรมาทำไมอ้วนจังให้เราอธิบายยังไงดีอ๋อพอดีว่าเรารับพลังงานเข้าไปมากกว่าพลังงานที่เราสูญเสียออกมาแล้วเกิดการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังทำให้เราเกิดอ้วนขึ้นอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางเคมีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเขาอยากได้คำตอบนี้ไหมฮะไม่ได้อุ๊ยทำอะไรมาดำจังอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก DNA ของเรานะจากคุณพ่อกับคุณแม่และผสมกันกลายเป็น DNA ที่บอกคุณลักษณะทางกายภาพของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราโดนแดดมากเกินไปเนี่ยมีลานินใต้ผิวหนังเราจะทำงานเกินกว่าปกติทำให้เม็ดสีเนี่ยมันเพิ่มสีเขาอยากรู้แบบนี้ไหมไม่ถามเฉยๆทักเฉยๆบางทีก็อยากให้เราหงุดหงิดเล่นดังนั้นต้องทันเกมนะครับใครทักเราแบบที่เราไม่อยากจะให้ทักก็ยิ้มพิมพ์ใจให้นะแล้วก็ขอบคุณที่ห่วงใยนะแต่ว่าอย่าห่วงใยเรามากจนเกินไปดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะบางทีมีคนเป็นห่วงเราเนาะระวังตัวให้ดีนะเป็นต้นนะครับทีนี้กลับมากีสาโคตมีเศรษฐีก็มีคนเดินมาถามอีกเรื่อยๆเลยฮะท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยทำไมท่านขายถ่านอยู่อย่างนี้เศรษฐีก็จ้าท่านเศรษฐีตัวนี้อยู่ไกลท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยทำไมท่านขายถ่านอย่างนี้ล่ะอยู่ไกลทำไงดีนะตะโกนกลับไปก็แปลกนะฮะตลาดนี้ขายอยู่ไม่กี่อย่างนะครับนะขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยนะครับสุดท้ายรอจนกระทั่งเย็นค่ำแหละท่านเศรษฐีเสียงเย็นมาเลยคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันหมาเริ่มหอนแล้วนะเศรษฐีจะเก็บกลับแล้วนะฮะสุดท้ายมีผู้หญิงตัวผอมๆเดินมาชื่อกีสาโคตมีท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยพูดซ้ำ

ทำไมท่านเอาทองคำมาหาอย่างเงี้ยล่ะฮะพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยทำไมท่านเศรษฐีเอาทองมาวางขายอย่างนี้ล่ะ แม่สาวน้อยเสียงเพราะขึ้นมาทันทีเลยเธอเห็นอันไหนเป็นทองคำช่วยหยิบอันนั้นส่งมาให้เราหน่อยก็มีท่านเศรษฐีหนึ่งสองสามอ๋อมันกลับเป็นทองจริงๆฮะจากถ่านกลายเป็นทองเลยหยิบส่งมาส่งมาเดี๋ยวหนูกองนั้นด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้หยิบจนมือเมื่อยเลยนะหยิบเสร็จปุ๊บโยมถ้าเรารู้จักกันครั้งแรกอ่ะมันไม่ควรถามอย่างนี้เนาะมีสามีหรือยังเจอกันแล้วกล้าทักใครไหมฮะมีภรรยาหรือยังพี่เจอกันครั้งแรกไม่กล้านะแต่เศรษฐีกล้ามากเลยหนูมีหรือยังไม่ดูดเสียงขออภัยนะเราเป็นกีสาโคตมีตอบยังไงดีเจ้าสัวถามอ่ะฮะเจ้าสัวถามทำไงดี ไม่มีจ้าหาอยู่หาอยู่เศรษฐีว่าไงดีโอ้พอดีเลยเรามีลูกชายอ๋อหายลูกชายสบายใจนะเรามีลูกชายโอ้ถ้าทางหนูจะลำบากอยู่นะมาอยู่กับเราเถอะสบายนะอีสาคนตะมีโอ้หนูเป็นสาวเป็นแท้ท่านเศรษฐีขอไปปรึกษาพ่อแม่อยู่ขอไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ท่านว่างอยู่พอดีเลยเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยที่บ้านเนี่ยไปเลยปะนะไปเลยเดี๋ยวนั้นนะเศรษฐีก็ไปเลยครับไปสู่ขอกีสาโคตมีนะเธอก็ได้แต่งงานเข้าเรือนเศรษฐีอ่ะทายสิงานแรกที่สะใภ้ใหม่ได้ทำคืออะไรฮะไปโกดังไปเลยอย่ามีงานอยู่40โกดนะส่งให้ส่งให้ส่งให้นี่ไงสุดท้ายฐานอดีตทองที่กลายเป็นฐานก็กลับกลายเป็นทองเหมือนดังเดิมเศรษฐีมีความสุขกินได้นอนหลับสบายใจกี้ยังไม่จบนะซีรีส์นี้ยาวซีซั่น2ฮะกีสาโคตมีเมื่อแต่งงานเป็นสะใภ้ของเศรษฐีแล้วปุ๊บเนี่ยก็ตั้งครรภ์ตั้งครรภ์คือท้องบางคนเคยท้องอาชีพพ่อแม่รายได้ดีไหมฮะโอ้โหหลวงพี่อย่าให้พูดเลยไปถามแม่หลวงพี่ดูสิอ้าวเคยถามฮะแม่ถ้าแม่ไม่แต่งงานแล้วไม่มีลูกเนี่ยชีวิตแม่จะเป็นไงป่านนี้แม่สบายไปแล้วแม่บอกเออป่านนี้แม่สบายไปแล้วแม่คงจะไปหาเรียนทำงานทำอะไรโอ้แต่มีไปแล้วอ่ะแม่ไม่ได้มองว่าลูกเป็นภาระนะมองเป็นของขวัญเฉยเลยเป็นของขวัญ นะก็น่าจะเป็นของขวัญนี่อินสไปเรชั่นนะใครมีลูกจะรู้เลยว่าเป็นอินสไปเรชั่นทำไมอ่ะฝนตกแดดออกก็ต้องทำงานจะนอนพักสบายๆไม่ได้อนาคตลูกไงไปทำงานเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตื่นเช้านะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กลับบ้านนะแล้วก็นั่งรอว่าลูกเมื่อไหร่จะกลับนะอย่ากลับบ้านผิดเวลานะลูกๆนะฟังไว้นะกลับบ้านผิดเวลาเมื่อไหร่คนที่กระวนกระวายคือผู้ปกครองนั่งรอนะจะแกล้งหาอะไรมานั่งทำนะดูทีวีบ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วรอเราฮะไม่มาไม่เข้านอนนะโอ้ดังนั้นกลับให้ตรงเวลาถ้าไม่ตรงเวลาก็ต้องโทรบอกก่อนให้เขาสบายใจความสบายใจของพ่อแม่เนี่ยมีค่ามากเลยนะครับมันทำให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะแล้วก็ไปเยี่ยมเขาบ้างนะไม่ต้องทำอะไรมากไปเดินเดินให้เขาเห็นนะเขาก็จะสบายใจความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยคือสิ่งที่เราสร้างแล้วก็ให้เขาได้มันมีค่ามากนะครับตั้งครรภ์10เดือนจริงๆเราจะเข้าใจว่าเราท้อง9เดือนบอกว่าเราไม่ได้ไม่เคยท้องนะว่าเราท้อง9เดือนจริงถ้าเริ่มจากปฏิสนธิจริงประมาณ10เดือนนะฮะแล้วก็ถึงจะตรวจได้แล้วก็ระยะจากปฏิสนธิไปแล้วก็ตั้งครรภ์10เดือนนะยุคนั้นไม่มียุคนี้มีเนาะฝากท้องได้ดอกเบี้ยไหมครับไม่ได้นะเสียตังค์ด้วยโอ้แล้วฝากเสร็จแล้วเอาท้องกลับบ้านไหมฮะเอากลับนะไม่ได้ทิ้งไว้คุณหมอดังนั้นอาชีพพ่อแม่
นะมีแต่รายจ่ายนะได้รับมาคือความปลื้มปิติใจที่ว่าได้ทำให้ใครสักคนหนึ่งได้มีชีวิตที่ดีนะแล้วก็เติบโตมาอย่างมีความสุขนะครับพอคลอดแล้วลูกชายได้ลูกชายคลอดแล้วปุ๊บลูกชายพอจะไม่น่าเชื่อนะฮะแม่เนี่ยนับวันลูกนะเกิดมากี่วันเนี่ยตอบแม่นมากเลยช่วงแรกๆนะกี่ขวบกี่ปีนับได้หมดเลยเริ่มพูดก็รู้นะพอเริ่มเดินได้ปรากฏว่าป่วยแล้วก็เสียชีวิตอันนี้คือเรื่องจริงอย่างหนึ่งคือว่ากีสาโคตมีไม่เคยสัมผัสหรือรับรู้ถึงการเสียชีวิตของมนุษย์มาก่อนโดยเพราะมนุษย์ที่ยังเป็นเด็กยังเล็กอยู่เข้าใจว่าคนเข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายตามกระบวนการนี้แต่ไม่เข้าใจว่าเป็นเด็กก็ตายได้เพราะไม่เคยเห็นเด็กตายมาก่อนช็อกมาแล้วฮะกระบวนการ5ขั้นตอน1ไม่จริงปฏิเสธการตายของลูกตัวเองรักมากน่ะรักมากปฏิเสธการตายของลูกตัวเองปุ๊บบอกไม่จริงลูกฉันแค่ป่วยลูกฉันแค่ป่วยนะแล้วทำไงดีฮะลนลานใครจะบอกว่าลูกตัวเองตายไม่เชื่อไม่จริงโกรธนะแล้วไงต่อหาวิธีการแก้ปัญหาทำยังไงดีลูกฉันแค่ป่วยก็เลยอุ้มลูกเนี่ยไปตามร้านหมอร้านยาบ้านเรือนต่างๆถามหายาท่านมียารักษาลูกดิฉันไหมเนี่ยลูกดิฉันป่วยนะหมอก็บอกว่ากีสาโคตมีลูกเธอไม่ได้ป่วยตั้งสติแล้วฟังให้ดีลูกเธอตายแล้วไม่จริงปฏิเสธต่อไปบ้านต่อไปไปหมดเลยฮะไปทั่วเลยสุดท้ายไม่มีใครที่จะรักษาลูกตัวเองได้จนกระทั่งไปเจออุบาสกคนหนึ่งเอาอุบาสกมาอีกแล้วได้ศีลตลอดเลยนะฮะอุบาสกคนนี้ก็มาบอกว่าเอ้ากีสาโคตมีเธอฉันรู้จักคนหนึ่งนะอาจจะมียารักษาลูกเธอได้อาจจะมียารักษาลูกเธอได้ต้องการให้ไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเลยบอกว่าเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านอาจจะมียารักษาลูกเธอก็ได้ลองไปเข้าเฝ้าพระองค์ดูนี่อุบาสกหางานให้พระองค์อีกแล้วนะคิดอะไรไม่ออกแก้ปัญหาไม่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ้าอย่าลืมว่าท่านเป็นบรมครูนะครับประสบการณ์ท่านน่ะ20อสงไขยเศษแสนมหากัปเจอมาแล้วทุกเวอร์ชั่นดังนั้นกีสาโคตมีก็เลยลูกอุ้มลูกไปที่ธรรมสภาไปไหนโหมนุษย์ตายแล้วอ่ะมันเป็นยังไงฮะสภาพสีมันจะไม่เหมือนเดิมนะมันจะเขียวๆแล้วก็กลไกทางเคมีมันก็จะออกมาแล้วโอ้คนก็เลยแหวกทางให้เธอก็ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงต่อหน้าพระพักเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกอ๋อถามหายาพระองค์บอกว่ายานั้นมีอยู่แต่เราไม่มียานั้นยานั้นเนี่ยคือเม็ดผักกาดจากตระกูลที่ไม่มีคนตายตอนต้นรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยาอธิบายไปแล้วนะเม็ดผักกาดเล็กกว่าเม็ดงาอีกนะที่หย่อนลงไปในหลุม16กิโลเมตรเธอจะไปเอาเมล็ดผักกาดจากตระกูลที่ไม่มีคนตายนั่นคือส่วนประกอบของยาโอ้โหได้อย่างนี้ปุ๊บมีความหวังก็เลยรีบวิ่งหอบลูกเลยฮะไปเคาะตามบ้านต่างๆท่านมีเม็ดผักกาดไหมโอ้ยมีเยอะแยะเอากี่เม็ดเอานิดนึงก็พอเดี๋ยวนิดนึงตระกูลท่านน่ะมีคนตายไปบ้างหรือยังโอ้ยไม่เหลือนี่ก็รอดมาได้แค่นี้ก็บุญแล้วโอ้ไม่เอานะเธอมีเม็ดผักกาดไหมมีเอาบ้านมีคนตายไหมมีตระกูลฉันน่ะตายมาทุกรุ่นแหละฉันก็ไม่เหลือเหมือนกันอุ้มลูกไปร้องไห้หาเม็ดผักกาดไม่มีสักตระกูลหนึ่งที่ไม่มีใครตายทำไงล่ะทีนี้เดินร้องไห้เดินผ่านป่าช้าเข้าใจละอ๋อปลายทางที่ฉันรอเธอป่าช้าครับหันไปรูปเข้าใจก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมนุษย์ตายทุกคนพระอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเรามีนะความตุยหรือความตายของเราครับวุ้ยไม่เอาอ่ะไม่ได้คุณได้สิทธินั้นตั้งแต่วันที่คุณเกิดแล้วกรรมตั๋วความตายมาแล้วครับ
มันไม่

คำว่าตลอดไปมันไม่มีต้องเข้าใจคำนี้นะคำว่าตลอดไปไม่มีความตายเป็นของเราเรากำลังเข้าหาความตายเรื่อยๆดังนั้นอย่าปฏิเสธสิ่งนี้ฮะจริงๆแล้วความตายก็เป็นเพื่อนเราอ่ะเขาอยู่กับเรามาโดยตลอดเลยแค่หาเวลามาเจอเราเท่านั้นเองนะซึ่งเวลานั้นไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่ทำไงดีอ่ะเตรียมตัวสิครับเตรียมตัวไม่ให้รีบจะให้เตรียมตัวเพราะเรากลัวตายเพราะเราไม่รู้ว่าตายไปแล้วเราจะไปไหนกระบวนการตรงนั้นเป็นยังไงเราลืมหมดแล้วครับทั้งที่เราตายมาหลายล้านครั้งแล้วคุณครูไม่ใหญ่บอกเราตายมาหลายล้านครั้งแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าน้ำตาของเราที่เกิดจากการเสียใจเพราะอกหักคนรักทิ้งเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกคิดดูสิเราอกหักแล้วเราร้องไห้หมดน้ำตาไปเท่าไหร่ไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วนะน้ำมันจะเท่ากับมหาสมุทรนี่แค่เคสเดียวนะแฟนทิ้งนะไม่รวมพ่อเสียแม่เสียญาติเสียแฟดเซลช้อปปิ้งไม่ทันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความเสียใจทั้งหมดเนี่ยมันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกดังนั้นชาตินี้จิบจิบครับแป๊บเดียวเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวยังไงฮะขยันทำแบบฝึกหัดหน่อยเติบโตครับได้บทเรียนอะไรกับชีวิตให้คิดเข้าหาทางทำไว้ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราเป็นกุศโลบายว่าถ้าเรานึกถึงองค์พระเราจะไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีแม้แต่ความคิดที่เราพลาดเผลอทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราลืมไปว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราถ้านึกได้ตลอดก็ดีถ้านึกได้ไม่ได้ตลอดคุณครูไม่ใหญ่ขอ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงหรือองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แบบนี้ไงกีสาโคตมีเห็นปัจฉาเห็นสัจธรรมเข้าใจเกิดแก่เจ็บตายของชีวิตก็เลยวางเอาไว้วางลูกไว้ที่ปัจฉานั่นแหละแล้วก็เข้าหาทางธรรมนี่ก็เดินไปที่วัดพระเจดวันนะไปรายงานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยหาไม่ได้เม็ดผักกาดเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมีความตายเป็นที่สุดในแต่ละภพชาตินะครับก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งนะประทานโอวาทให้นะครับเกี่ยวกับบุคคลที่คนไหนก็ตามเนี่ยเกิดมา100ปีแล้วไม่ศึกษาธรรมะเลยเนี่ยถือว่าชาตินั้นเกิดมาเป็นโมฆะบุรุษคำว่าโมฆะบุรุษคือมันเสียไปชาตินึงนะโอ้น่ากลัวนะการเกิดมาแล้วไม่ได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตหรือธรรมะเนี่ยมันหายไปชาตินึงทั้งที่เราน่ะอุตส่าห์ฝ่าฟันทุกอย่างแล้วเพื่อให้อัตภาพความเป็นมนุษย์มันเกิดขึ้นกับเรานี่เราฝ่าฟันมามากเลยนะครับได้มาขนาดนี้เอ้าศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าเพราะอะไรฮะจิตไม่อยู่ในกายจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปอยู่กับคนสัตว์สิ่งของแล้วมันทำให้เราอยากจะยึดมั่นถือมั่นคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สินต่างๆอำนาจวาสนาอะไรก็ตามที่เป็นของปลอมทั้งหมดแล้วก็ไม่น่าเชื่อฮะไปยึดติดจนกระทั่งอยากจะสะสมสิ่งเหล่านั้นไว้ให้ได้มากที่สุดมากที่สุดในโลกพอมากที่สุดในโลกปุ๊บก็อยากจะเป็นมหาอำนาจอยากจะไปลุกลานอยากจะไปเขาเรียกว่าเบียดเบียนกันและกันโอ้ไม่น่าเชื่อนะเราหายใจอากาศเดียวกันเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันเหมือนนกที่ออกจากรังเดียวกันที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านแต่งเพลงเอาไว้อะจริงๆเราเป็นญาติกันหมดนะแต่เราก็ไปแข่งแย่งทรัพยากรคือธรรมชาติสร้างทรัพยากรให้มนุษย์ทุกคนอยู่ได้อย่างพอดีนะครับแต่มีไม่มากพอให้มนุษย์แค่คนเดียวแสวงหาผลประโยชน์แบ่งปันกันไม่ได้ก็ลุกลามกันสุดท้ายก็เป็นปัญหาลุกลามไปทั่วโลกเลยเนี่ยหมดไปหนึ่งชาติหมดกับการ แข่งแย่งในสิ่งที่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีโอ้น่ากังวลดังนั้นใครรู้เกี่ยวกับธรรมะและความเป็นจริงของชีวิตเราจะเข้าใจระบบและกลไกของธรรมชาติและรู้วิธีการที่จะละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสด้วยการ

ทําทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิเจริญภาวนานะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมและตัดพระคาถาว่ามนุษยูย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจซ่านไปในอารมณ์ต่างๆดุดห่วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านผู้หลับไหลไปฉะนั้นความตายนะความตายเนี่ยทำให้เรามัวเมาคือมัวเมาถ้าเราไม่ถึงความตายเราจะมัวเมาในสัตว์อื่นว่านั่นคือของเรานี่คือของเรามันเหมือนกับเรานอนหลับอยู่แล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าห่วงน้ำมหาศาลเนี่ยกำลังพัดเราไปสู่ความตายความสิ้นสุดของชีวิตนะครับก็พอจบคาถาปุ๊บกีสาโคตมีก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลสาธุเป็นพระโสดาบันนะเมื่อเป็นพระโสดาบันเนี่ยมีจิตที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยไม่ขอนแคลนคำว่าไม่ขอนแคลนคือไม่มีความเชื่อความศรัทธาใดเหนือไปกว่าพระรัตนตรัยอีกต่อไปแล้วดังนั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันคือเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้เป็นพระอรหันต์นี่โสดาบันนะก็หลังจากนั้นนะฮะกีสาโคตมีก็ทูลขอบรรพชากับพระศาสดาแล้วก็ไปอยู่ในสำนักของภิกษุณีรูปหนึ่งนะครับพออยู่ได้พรรษานะก็ได้อุปสมบทและปรากฏชื่อว่ากีสาโคตมีเถรีวันหนึ่งนะไม่น่าเชื่อนะถึงวาระในการลงอุโบสถนะก็ไปนั่งดูดวงประทีปคือดวงไฟก็เห็นดวงไฟว่าบางทีก็ลุกโชนบางทีก็ลิบหลีใกล้ดับแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่เห็นการเกิดดับเกิดดับของเปลวเทียนปรงได้กลายเป็นพระอรหันต์สาธุหลังจากเป็นพระอรหันต์ปุ๊บเนี่ยก็เมื่อจิตไม่ผูกพันกับอะไรแล้วก็เลยครองจีวรเศร้าหมองคือจีวรเก่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยประทานเอตทัคคะดังด้านเป็นภิกษุณีผู้ครองจีวรเก่าให้กับพระนางกีสาโคตมีเถรีสาธุมีเหตุมีปัจจัยกันมาหมดเลยไม่น่าเชื่อฮะจากหญิงผอมบางคนหนึ่งที่เปลี่ยนฐานเป็นทองจากแม่อุทภัณฑ์อะไรมาเยอะนะตั้งแต่หลายๆพุทธันดรมาแล้วนะผู้ปรารถนาการเป็นภิกษุณีผู้ครองจีวรเศร้าหมองนะมาเกิดเป็นธิดาของกษัตริย์มาเกิดเป็นธิดาของตระกูลเก่านะเป็นผู้หญิงที่หยิบฐานเป็นทองกลายมาเป็นแม่ของลูกกลายมาเป็นคนที่เรียกร้องหาเม็ดผักกาดจากตระกูลที่ไม่มีคนตายจนทั้งมาเป็นภิกษุณีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ผ่านทุกอย่างมาหมดเลยฮะเหล่านี้เรียกว่าบทเรียนชีวิตนึกย้อนสิเราผ่านอะไรมาบ้างได้บทเรียนอย่างไรเติบโตขึ้นไหมฮะถ้าเราได้บทเรียนเราพิจารณาเป็นเราจะเติบโตขึ้นแล้วก็อยากให้ยึกนึกย้อนในฐานะที่เป็นนักสร้างบารมีร่วมกันนึกย้อนลงไปสิว่าโอ้เราเข้าวัดนะพบหลวงพ่อครั้งแรกอะตอนไหนนะอาตมาภาพพบหลวงพ่อครั้งแรกในโบชัวสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ตอนนั้นอยู่ประมาณป.6นะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโบชัวแจกทั่วประเทศเลยนะครับ พอดีน้าไปได้มาทำงานอยู่ที่บริษัทหนึ่งแล้วเขาแจกมา ตามบริษัทก็ไปเห็นนะเห็นรูปหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะแล้วก็เขียนว่าวัดพระธรรมกายโหประทับใจมากนะตอนนั้นมา2:30 น.ก็นอนดูโบชัวเนี่ยแล้วก็บอกโอ้วัดนี้ชื่อเพราะจังเลยชื่อวัดพระธรรมกายแล้วก็ดูไปแล้วก็หลับไปเลยอยู่ในใจแล้วอ๋ออยู่ในใจมาเจอหลวงพ่อครั้งแรกก็คือวันสอบตอบธรรมะทางก้าวหน้าเขามอบรางวัลวันมาฆบูชาเห็นหลวงพ่ออยู่ไกลๆโอ้รู้สึกว่าท่านผ่องใสจังเลยแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาท่านจำให้ได้นะเจอหลวงพ่อครั้งแรกช่วงไหนแล้วก็ย้อนกลับไปนึกถึงวันเวลาที่ดีๆนะขอบคุณทุกโอกาสที่ทำให้เรานั่งอยู่ตรงนั้นนะตรงที่เราปลื้มใจที่สุดตรงไหนเอ่ยในโรงเรียนหรือเปล่านะตรงไหนที่ท่านลงให้ธรรมะก็หนุ่มพี่จะนึกเสมอว่าอ๋อเออไม่รู้อะไรก็ตามเนาะที่ทำให้เราไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะเป็นหนึ่งในไม่รู้คนกี่คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่สำหรับเราจริงๆเรียกว่าพื้นที่ของนักสร้างบารมีตรงนั้นนะแล้วเราปลื้มใจแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้มาในพื้นที่

ที่ตรงนี้ที่เราเคยนั่งชีวิตเราคงจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้เยอะขนาดได้เยอะขนาดนี้ได้มากขนาดนี้ดังนั้นอย่าลืมขอบคุณทุกๆโอกาสที่ทำให้เราได้มาเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามานั่งในวันนี้นะในปัจจุบันขณะนี้ที่เรามีศรัทธาและเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในคุณครูไม่ใหญ่นะที่เป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็นำพาหมู่คณะนะมาสร้างบารมีได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่า82ปีเนาะนะที่ผ่านมาคือตอนต้นรายการพระอาจารย์บอกแล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า45ปี โอ้ท่านทำเต็มที่เลยนะคุณครูไม่ใหญ่ก็ดำเนินรอยตามนะพระศาสดานะในฐานะที่ท่านก็ออกบวชในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยกย่องเชิดชูนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญตลอดแล้วท่านก็ ทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาและวิชาธรรมกายเรื่อยมานะแม้บางสถานการณ์นะไม่เอื้ออำนวยก็ตามท่านไม่หยุดนะหยุดไหมไม่หยุดนะท่านก็ให้ลูกๆเนี่ยเร่งสร้างบารมีอย่างตลอดต่อเนื่องเพราะอย่างที่ท่านเคยแต่งเพลงไว้ว่าเวลาของฉันเหลือน้อยเต็มทีกำลังลิบลีเหมือนอาทิตย์ใกล้อัสดงชีวิตฉันคงไม่ยั่งยืนยงมั่นคงเป็นหมื่นปีตอนแรกอาตมาภาพก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องมั่นคงเป็นหมื่นปีอ๋อเมื่อไปเทียบกับพุทธันดร อื่นน่ะหมื่นอัพทั้งนั้นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ มาบังเกิดแต่พุทธันดร เนี้ยท่านมาประสูติตอน100เรามาตอน75อ๋อชีวิตฉันคงไม่ยั่งยืนยงมั่นคงเป็นหมื่นปีนี่โปรดเถิดนะท่าน นักสร้างบารมีนะก็มาช่วยกันเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเต็มทีน้อยขนาดที่ว่านึกถึงโอ้ถ้านึกถึงโอ้ถ้าเราเป็นเรานะอายุ82มันจะเหลือน้อยขนาดไหนนะดังนั้นท่านให้โปรเจกต์อะไรสั่งสมบุญอะไรทำให้เต็มที่ครับทำในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะท่านน่ะ100สาวปีนะหลวงพี่ก็100สาวปีเนาะก็อวยพรท่านทุกวันเลยแต่เราล่ะเราจะร้อยสาวด้วยไหมดังนั้นเราไม่รู้ว่าสวิตช์นะของเราจะถูกปิดลงเมื่อไหร่ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นทุกลมหายใจเข้าออกให้เป็นลมหายใจของนักสร้างบารมีมืออาชีพวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาและขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบกับความสุขและความเจริญคิดถึงสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยให้ได้เป็นอภิอัครมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ย

ดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบาย

ที่เพิ่มขึ้นแต่เราไม่อยากจะได้อะไรอยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นในถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอ่ะมันก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยปล่อยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอก

เลยยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยโดยใช้วางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างนี้ให้คล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายไปในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ใน

ตูจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คุกคีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกพระลูกเนรก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของ

เราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆ ว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระ

พอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ได
1: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมี

0: เกิดเป็นชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
0: สาธุ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศ

่าเทวดาผู้รักษา

Yeah.

เรื่องปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัทวันตราย

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่อ

ความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1 นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึง

0: ได้คือองค์พระสักหนึ่งนาทีและในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีกหนึ่งวันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: สัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรวางใจให้นิ่งเฉยๆอย่างเดิมอย่างเดียวเท่านั้นจำนะลูกนะทุกถ้อยคำจำแล้วก็ทำด้วยทำตามที่แนะนำไว้อย่างนั้นจำง่ายๆคือทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวจะพบแสงสว่างส่องทางชีวิตที่จะทำให้จิตของเราบันเทิงมีความสุขเบิกบานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้นะคะพุทธบริษัท4ร่วมพิธีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นณผืนแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อพุทธบริษัท4ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติอำเภอกบิลบุรีโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติวัชราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งกราบนิมนต์พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำประกอบพิธีกรรมวินาทีประวัติศาสตร์ที่ทุกคนรอคอยมาถึงเมื่อพิธีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกได้เริ่มขึ้นโดยได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากคณะสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญและเป็นประธานในการประกอบพิธีปิดแผ่นทองลงบนเสาเข็มมงคลต้นแรกพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะประกอบพิธีโปรยรัตนชาติโดยคณะสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ได้เมตตาโปรยอัญมณีล้ำค่าลงสู่พื้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เช่นเดียวกับคณะเจ้าภาพในส่วนของประธานฝ่ายคารวาสได้แก่คุณหลูฉีเวยคุณหวังเฉียวหมินและคุณตันเทียนเหลียนค่อยๆบรรจงปิดแผ่นทองลงบนเสาเข็มมงคลต้นแรกด้วยจิตที่ผ่องใสอีกทั้งยังมีการโปรยรัตนชาติเพื่อรองรับการบังเกิดขึ้นขององค์พระเจดีย์ท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติแห่งนี้การสถาปนาองค์พระเจดีย์คือการสร้างที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการนำรัตนชาติมาโปรยคือการบูชาด้วยสิ่งล้ำค่าที่สุดเพื่อเชื่อมสายบุญกับพระพุทธองค์เมื่อเราให้ของที่เลิศที่สุดเราย่อมจะได้รับผลบุญที่เลิศที่สุดเช่นกันจากนั้นเป็นการประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นพิธีสำคัญของการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ซึ่งจะเป็นฐานรองรับองค์พระเจดีย์ที่จะมีผู้คนมาไหว้กราบไปอีกนับร้อยนับพันปีดังนั้นบุญจากการตอกเสาเข็มจึงเป็นอุปถัมภะกุศลที่จะคอยค้ำจุนชีวิตเราไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าที่ศาสนสถานแห่งนี้ยังดำรงอยู่และการตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนในการก่อสร้างทางวิศวกรรมแต่คือหลักวิชาในการสร้างบารมีเพื่อสถาปนาผังสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่คณะเจ้าภาพทุกท่านและในค่ำคืนดังกล่าวคณะเจ้าภาพยังได้ร่วมจุดโคมประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีกรรมสำคัญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยทุกท่านได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารข้าวหวานมาร่วมบูชาข้าวพระจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาโดยมีครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่านำโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรัย

กล่าวโดยคุณอำนาจและคุณวันเพ็ญจักขุจันทร์พิธีถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยคุณสถาพรรอดแสดงและคุณมณีสไลพัฒนาธนาวิสุทธ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำโดยนายแพทย์ปัชระและแพทย์หญิงอารีวันสมหวังประเสริฐพร้อมกันนี้ท่านประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพานรัตนบุพผาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับเพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาที่จะจัดบวชระยะสั้นในช่วงกลางเดือนนี้และยังได้ร่วมทำบุญทุกบุญกับธุดงคสถานล้านนาในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งบูชาข้าวพระทอดผ้าป่าและบุญต่างๆซึ่งทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจึงทำให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดขึ้นจากใจหยุดใจนิ่งภายในและให้ทุกท่านนึกถึงบุญในมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่จัดเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเพราะเป็นบุญใหญ่จริงๆในช่วงท้ายของพิธีคณะสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทธรรมและให้พรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธวิธีสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากทั้งนี้ธุดงคสถานล้านนาถือเป็นศูนย์กลางในการสร้างความดีที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้นายองอาจนศธรรมนิธากรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนำอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องพร้อมด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายส่งมอบเป็นกำลังใจแก่คณะครูผู้ปกครองและน้องๆนักเรียนในกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีประจำปีการศึกษา2569ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยชินวัตรอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีในการนี้นางสาวพัทรพรหมื่นมะเริงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นรอยยิ้มและกำลังใจจากทุกภาคส่วนนอกจากนี้นายองอาจนศธรรมนิธายังได้มอบเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและสร้างความปลาบปลื้มและภูมิใจให้แก่น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กแต่ละคนอย่างเหมาะสมทั้งด้านการเรียนรู้ทักษะชีวิตและการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือของเครือข่ายบวรบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมกันส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอันเป็นการร่วมสร้างสังคมแห่งความเมตตาความเข้าใจและโอกาสดีๆจากสังคมเพื่อให้น้องๆเติบโต

เป็นคนเก่งและดีก้าวเดินสู่อนาคตอย่างงดงามสืบไปคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอตรายเวสฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกต้นเดือนเพื่อให้พุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนสองท่านคือกัลยาณมิตรวันธนาทับตรงและกัลยาณมิตรประเพียรเทสเทเกนเป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้กล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสำราญเฮนสเลอร์และกัลยาณมิตรขวัญอยู่บีชเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรนาริญญาทองกันธมและกัลยาณมิตรภัยรินสาขากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญและกัลยาณมิตรปาลิตาโครเนอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องซักผ้าโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตน์สาขากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรพัชราชมิตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายห้องส่งน้ำพระพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสั่งสมบุญและสร้างบารมียังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมการตักบาตรและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์สะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นเพื่อสืบสานอารยประเพณีและสร้างพลังใจในการดำเนินชีวิตในต่างแดนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นโดยกัลยาณมิตรดวงแก้วโจกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์ได้ทำพิธีกดปุ่มชวาลบุญไฟส่องสว่างโต๊ะหมู่บูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ธรรมเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญบูชาพระบรมสารีริกธาตุประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโรสทิลและกัลยาณมิตรเกตแก้วทรงยุติธรรมพิธีถวายกองบุญระเบียบดอกไม้นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์พิธีถวาย

กองบุญผ้าป่าปฏิสังขรบำรุงสร้างวัดนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรอัญชลีอุบลรัศมีพิธีถวายกองบุญยานพาหนะนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจันเพ็ญบ็อกเซอร์พิธีถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองและกัลยาณมิตรมลิวรรณแดงนิเวศจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทธรรมถึงอนิสงส์ของการบูชาข้าวพระและการสร้างบารมีในต่างแดนซึ่งเป็นการสร้างพลังใจที่สำคัญให้กับชาวพุทธในต่างประเทศเป็นอย่างมากส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในต่างแดนค่ะกิจกรรมงานบุญครั้งนี้เริ่มในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์กัลยาณมิตรมานีกัลยาณมิตรสกอตต์โรเรนเซนต์และกัลยาณมิตรนัทสุดาลูปเกอร์พิธีถวายกองบุญซูมเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรอุ่นจิตกัลยาณมิตรนรินทร์รุธิระสิริกัลยาณมิตรมานีและกัลยาณมิตรสกอตต์โรเรนเซนต์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัสกัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮคแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระมหามานพธิปวังโสซึ่งท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องผลของบุญและการอธิษฐานจิตโดยสรุปธรรมะได้ดังนี้ผลของบุญและการอธิษฐานจิตคือการนำบุญที่สั่งสมมาอธิษฐานเพื่อให้บุญส่งผลในทิศทางที่ถูกต้องดีงามเปรียบเสมือนการเติมน้ำมันให้เรือและตั้งเข็มทิศทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงและส่งผลบุญอย่างต่อเนื่องพอเรามีบุญมากแล้วอธิษฐานด้วยความตั้งใจจริงความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเราตามแรงอธิษฐานอย่างรวดเร็วเป็นอัศจรรย์จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันเพื่อเปิดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ปลีกตัวจากภารกิจทางโลกมาฝึกใจให้หยุดนิ่งและสั่งสมบุญบารมีร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและร่มรื่นค่ะโดยกิจกรรมตลอดทั้ง3วันเน้นการปฏิบัติธรรมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระอาจารย์โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตตนสูตรการฟังธรรมะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการฝึกสมาธิด้วยเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้ใจเข้าถึงความสุขภายในได้จริงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกายRelax and Peace เพื่อปรับสมบูรณ์ร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับพลังงานบวกอย่างเต็มที่ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งผู้เข้า

ร่วมปฏิบัติธรรมได้สั่งสมบูรณ์ครบทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยตลอดระยะเวลา3วันนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับทุกท่านได้ทบทวนคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยตามโอวาทที่ว่าฝึกไปเรื่อยๆพอใจเท่าที่ทำได้วันนี้เราพึงพอใจในการนั่งธรรมะได้5นาทีวันพรุ่งนี้ฝึกใหม่ฝึกไปเรื่อยๆแม้วันพรุ่งนี้จะดีไม่เท่าวันนี้ก็ช่างหรือดีกว่าวันนี้ก็ช่างให้เฉยๆฝึกไปเรื่อยๆล้มลุกคลุกคานกันไปเราก็ฝึกกันไปนี่เป็นทางมาแห่งบารมีของเราบุญเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยจะเกิดขึ้นทุกอนุวินาทีเลยกายวาจาใจของเราจะถูกกลั่นให้สะอาดแล้วสะอาดเล่าบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เล่าเพิ่มขึ้นทุกวันส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิแบบหยุดนิ่งตามหลักวิชาธรรมกายกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำเทคนิคการวางใจเบื้องต้นที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและเป็นสากลจากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตานำปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับความสงบและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างถูกวิธีภายหลังจบการปฏิบัติธรรมได้มีช่วงเวลาของการแบ่งปันประสบการณ์แห่งการปฏิบัติธรรมโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ถ่ายทอดความรู้สึกว่าสมาธิช่วยลดความเครียดจากการทำงานและทำให้พวกเขามีพลังบวกในการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของอาสาสมัครภายในวัดยังช่วยให้ชาวท้องถิ่นรู้สึกสบายใจและมีความตั้งใจจะกลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วยสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงการเผยแผ่ศาสนาแต่คือการแบ่งปันเครื่องมือสร้างความสุขเพื่อให้ชุมชนในซีแอตเทิลเข้มแข็งขึ้นจากภายในและส่งต่อพลังบวกนี้ไปยังครอบครัวและสังคมรอบข้างต่อไปคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่8จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยย่อสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2500

1969ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าทัตโตบุญยังปวัตติเมื่อให้บุญก็เพิ่มสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป

การสั่งสมบุญบารมีเป็นเรื่องหลักที่สำคัญเราจะต้องหมั่นสั่งสมบุญกันบ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้บาปอกุศลได้ช่องหากเราไม่หมั่นสั่งสมบุญจิตใจไม่อยู่ในบุญแล้วกระแสแห่งบาปอกุศลก็จะชักนำใจของเราให้ตกอยู่ใต้อำนาจอาสวะกิเลสการรักษาใจให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์ก็เพื่อไม่ให้กระแสบาปเข้ามาปนเปื้อนได้การฝึกใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะเมื่อใจของเราใสบริ

บนนั้นบูชาพระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตนและดอกไม้เหล่านั้นเรายกขึ้นเป็นหลังคาบูชาพระบรมศาสดาเราทรงดอกไม้ถวายพระมหามุนีดังสิทธิ์กั้นล่มถวายอาจารย์ฉะนั้นในกัปที่ 30,000 เราได้บูชาดอกไม้ใดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกัปที่ 2,000 แต่กัปนี้นะเราได้เป็นกษัตริย์5ครั้งและเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพละมากมีพระนามวหัตถิยะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วถ้อยคำมันเป็นสิริมงคลที่หลวงพ่อนำมากล่าวนี้นะเป็นพระคาถาของพระอรหันตเถระรูปหนึ่งที่ท่านทราบซึ้งในผลแห่งบุญในสมัยเมื่อครั้งที่ยังสร้างบารมีอยู่ท่านเป็นอุบาสกที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเคารพนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นยังมีนักสร้างบารมีสมัยก่อนอีกมากมายทีเดียวนะจ๊ะที่ท่านมีใจหนักแน่นและเคารพบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายคำว่าเคารพอย่างหนักแน่นนี้เนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งทีเดียวหมายถึงความเป็นผู้ที่มีใจตระหนักมีใจแน่นหนักมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่มีอะไรที่จะสามารถมาสั่นคลอนความศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยได้เหมือนกับหินศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฉะนั้นไม่ว่าจะมีเรื่องราวอันเป็นเท็จจะมีการใส่ร้ายจากผู้มีหวังดีต่อพระศาสนาก็รับฟังด้วยจิตใจที่เป็นปกติไม่หวั่นไหวมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอะไรจะมาเสมอเหมือนด้วยพระรัตนตรัยนั้นไม่มีจึงมุ่งหน้าเอาบุญเพียงอย่างเดียวไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ไร้สาระที่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อนักสร้างบารมีทั้งหลายในอดีตท่านยังเป็นแบบอย่างของการสร้างบารมีมายาวนานเมื่อนำมาเล่าแล้วผู้ที่ได้รับฟังก็มีกำลังใจเพิ่มพูนดังเรื่องการสร้างบารมีในสมัยพุทธกาลที่หลวงพ่ออยากจะนำมาเล่าให้ลูกๆฟังในวันนี้เป็นตัวอย่างที่ควรจะจดจำแล้วนำไปปฏิบัติตามทีเดียวเพราะท่านเมื่อได้โอกาสสร้างบุญแล้วก็ไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปถึงแม้จะดูว่าเป็นการกระทําที่เล็กน้อยในสายตาของคนทั่วไปแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเนื้อนาบุญในพระศาสนานี้เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศที่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแม้ทําบุญเพียงเล็กน้อยก็ได้รับอานิสงส์อย่างมหาศาลทีเดียวพระปัญจหัตถยเถระท่านเป็นพระอรหันต์เถระเจ้าองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลซึ่งตัวท่านมีประวัติการสร้างบารมีที่น่าอัศจรรย์ใจในผลบุญยิ่งนัก

ย้อนไปในอดีตหลายๆชาติพระเถระได้บำเพ็ญบุญไว้ในพระพุทธเจ้ามากมายหลายพระองค์ท่านได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาตลอดเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีอยู่ในวัฏฏะสงสารแต่ก็ยังไม่ได้รับผลแห่งบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรเพราะชาติที่ผ่านๆมาท่านยังสร้างบุญไม่ค่อยจะเต็มที่เท่าที่ควรจนกระทั่งมาถึงยุคทองของสัตว์โลกอีกยุคหนึ่งในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสุเมธะได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกหลังจากที่ตรัสรู้แล้วทรงประกาศพระธรรมจักรไปทั่วชมพูทวีปทรงยังโลกให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมไปทั่วทุกหัวระแหงพระเถระท่านได้บังเกิดในตระกูลหนึ่งที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยสมบัติทั้งหลายทำให้ท่านมีความสุขไม่ได้ลำบากอะไรเลยจนกระทั่งเติบโตขึ้นตามลำดับจนได้บรรลุนิติภาวะแล้วก็ได้ฟังข่าวการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าทั่วพื้นชมพูทวีปนี้เนี่ยต่างก็พากันกล่าวแซ่ซ้องสรรเสริญพระบรมศาสดาว่าเป็นพระอรหันต์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาแสดงธรรมนำออกจากทุกข์หมู่ชนทั่วทุกสารทิศต่างพากันไปเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมการที่ตัวเราเองได้รับข่าวอันเป็นมงคลอย่างนี้แล้วตั้งอยู่ในความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลยเราควรหาโอกาสฟังธรรมจากพระองค์สักครั้งในชีวิตเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็รอคอยโอกาสที่จะเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นพระบรมศาสดาด้วยตาของตนเองเพียงแค่ฟังเสียงการสรรเสริญพระพุทธคุณท่านก็เกิดเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างเต็มเปี่ยมจนกระทั่งวันหนึ่งโอกาสที่รอคอยมานานแสนนานก็มาถึงพระบรมศาสดาได้เสด็จผ่านมาประทับอยู่ในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ทำให้ชาวเมืองพากันปีติเกิดโกลาหลที่จะได้บุญกับพระบรมศาสดาต่างก็นำดอกอุบล5กำมือเดินมุ่งหน้าไปยังสถานที่ประทับเพื่อบูชาพระพุทธองค์เมื่อกุลบุตรผู้มีบุญเห็นมหาชนพากันถือดอกไม้ออกจากเรือนเพื่อไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาก็คิดว่ามหาชนต่างพากันไปเพราะต้องการบุญโอกาสที่ดีมาถึงในวันนี้แล้วเราไม่ควรปล่อยโอกาสที่ดีงามอย่างนี้เนี่ยให้เลยผ่านไปเราควรจะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพร้อมกับมหาชนทั้งหลายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็หาดอกอบลมา5กำมือจากนั้นได้เดินถือเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์พร้อมกับหมู่ชนขณะที่เดินไปอยู่นั้นก็มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กำลังเสด็จดำเนินไปบนถนนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวสุเมธผู้มีพระจักษุทอดลงต่ำตรัสพอประมาณเสด็จอย่างสงบ

มีความองอาจสง่างามมีพระสติสำรวมอินทรีย์กุลบุตรเห็นอย่างนั้นในใจก็เกิดมหาปิติที่ท่านเห็นพระพุทธองค์มองดูพระบรมศาสดาด้วยความเลื่อมใสแล้วก็นำดอกบัวที่ถือมาบูชาพระบรมศาสดาในระหว่างทางนั่นเองทันใดนั้นเหตุอัศจรรย์ก็มันเกิดขึ้นดอกบัวเหล่านั้นได้ลอยขึ้นไปบนอากาศเป็นเพดานคล้ายร่มลอยอยู่ในอากาศลอยไปเหนือพระเศียรของพระบรมศาสดาพออุบาสกเห็นภาพอันน่าอัศจรรย์อย่างนั้นก็เกิดมหาปิติอันไม่มีประมาณในใจเต็มตื้นด้วยความสมนัสเปรมปรีเป็นผู้มีสรีระอันปีติแผ่ซ่านไปทั่วสรรพางกายตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยจนตลอดชีวิตแล้วก็ทำบุญทุกอย่างที่มีโอกาสแต่บุญที่ฝังใจท่านที่สุดก็คือการเอาดอกไม้บูชาพระบรมศาสดาท่านระลึกถึงบุญนั้นจนตลอดชีวิตของท่านเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกสมบูรณ์ไปด้วยทิพยสมบัติมากมายจนมาถึงในสมัยพุทธกาลนี้เนี่ยบุญในตัวที่สั่งสมมาก็เต็มเปี่ยมส่งผลให้ได้บังเกิดในตระกูลสูงแล้วก็มีกุศลศรัทธาออกบวชเจริญสมถะวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์ท่านปรากฏโดยชื่อตามกุศลที่ตนได้บำเพ็ญเอาไว้ว่าปัญจหัตถยเถระเมื่อระลึกถึงบุพกรรมของตัวท่านจึงประกาศการสร้างบารมีของตนว่าเราทรงดอกไม้ถวายพระมหามุนีดังสิทธิ์กั้นล่มถวายอาจารย์ในกัปที่ 30,000 เราได้ยกดอกไม้ใดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกัปที่ 2,000 แต่กัปนี้ได้เป็นกษัตริย์5ครั้งและเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพละมากมีพระนามว่าหัตถยะเราได้บรรลุคุณวิเศษทั้งหลายก็โดยอนุภาพแห่งบุญที่ได้ถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาเห็นไหมจ๊ะว่าผลแห่งบุญนี้เนี่ยไม่มีเล็กน้อยเลยหากเราได้ทำถูกเนื้อนาบุญถูกทักขิณายบุคคลถูกธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีผลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลบังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวขอเพียงให้มีจิตเลื่อมใสอย่างเต็มที่และทำถูกเนื้อนาบุญในบวรพระพุทธศาสนาอานิสงส์ที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้เราสมบูรณ์ไปด้วยมหาสมบัติทั้งหลายและมีความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกภพทุกชาติขอเพียงเราเชื่อมั่นในบุญอย่างเต็มเปี่ยมและคิดพูดทำลงไปโดยไม่ต้องไปลังเลกับอะไรทั้งสิ้นเพราะการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหากตกุศลดังนั้นเราต้องบูชาทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชากันทุกๆวันนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่ง

ที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ดังที่สาธุชนทั้งหลายรู้ทั่วกันแล้วนั้นว่าเหตุแห่งพระพุทธบัญญัติข้อวินัยให้สงฆ์สาวกปฏิบัติแต่ละบทนั้นมักเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องไม่เหมาะสมเป็นกรณีไปพุทธกาลครั้งหนึ่งก็เป็นดังนั้นพุทธวินัยครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะพระฉัพพัคคีสองรูปล่วงพระวินัยข้อยึดถือในทรัพย์มิได้ปล่อยวางปล่อยตัวปล่อยใจไปกับกิเลสภิกษุผู้ก่อเหตุที่ว่านี้ชื่อพระปันธกะและพระโลหิตกะทั้งสองเข้ามาในวัดพระเชตวันในนครสาวัตถีอยู่และไม่ได้สำรวมละวางในสิ่งของตามวัตรปฏิบัติที่ดีของภิกษุ
1: มื้อนี้กลืนไม่คล่องคอเลยท่านว่ามะดูสิอาหารแต่ละอย่างรับประทานไม่ลงจริง
2: ๆนั่นนะสิมีแต่ผักเนื้อสักชิ้นก็มองไม่เห็นเลยน่าเบื่อจริงๆ
0: มิเพียงแต่การหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงเท่านั้นภิกษุทั้งสองยังเที่ยวยุยงหมู่สงฆ์แต่ละหมู่ให้ผิดพ้องหมองใจกันเป็นนิด
2: ดูสิท่านพระคณะโน้นนะชอบถือดีทำตัวหยิ่งยโสดูไปแล้วก็ไม่เห็นจะดีกว่าคณะนี้ตรงไหนเลยพวกท่านอย่าไปยอมเชียวนะ
1: พวกท่านคิดดูสิพวกเราอยู่กันมานานกว่าเขาอีกจะยอมเขาได้อย่างไรกัน
0: สิ่งไหนที่เป็นการประพฤติผิดภิกษุทั้งสองก็ยุยงส่งเสริมให้กระทำ
2: โอ้ยถือสงถือศีลอะไรกันบ้าบอคอแตกทรัพย์สมบัติต่างๆหากมีอยู่กับตัวมันก็เป็นการดีคิดดูสิหากพวกเรามีของหรูๆดีๆติดตัวไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับถือ

0: ใครๆก็ข่มพวกท่านไม่ได้
1: ใช่พระที่ซอมซ้อสวมแต่จีวรเก่าๆจะดูมีคุณค่าได้อย่างไรกันรังแต่คนเขาจะดูถูกกันทั้งนั้นแหละ
2: นั่นสินะของดีๆใหม่ๆหรูๆมันก็ย่อมดีกว่าของเก่าอยู่แล้ว
3: แย่ข้างโน้นทียุข้างนี้ทีไม่นานนักพระหมู่ต่างๆก็เริ่มรุนเรเห็นผิดเป็นชอบไปหลายรูป
4: ทำไงดีละท่านพักนี้เราไม่ค่อยได้รับทรัพย์สิ่งใดจากชาวบ้านเลยหากเป็นอย่างนี้เราต้องแพ้คณะโน้นแน่เลย
2: นั่นนะสิไม่ได้การละเราต้องหาวิธีแก้ไข
0: เป็นไปตามแผนเริ่มสะสมสิ่งของกันมากๆเถอะอาตมาจะเป็นนายหน้าหาของมาขายให้เองรวยเละ
3: เมื่อความล่วงรู้ถึงพระกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกให้พระปันถกะและพระโลหิตกะเข้าเฝ้า
5: การกระทําของพวกเธอย่อมเป็นเหมือนการกระทําของนกกระไนเมื่ออดีตชาติโน้น
3: เมื่อพระภิกษุทูลขอให้ทรงเล่าเรื่องนั้นทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสเล่าสตะปัตตะชาดกขึ้นณเวลานั้นไกลออกไปจากแคว้นกาสีล่วงพ้นเขตกสิกรรมและลำน้ำสู่พื้นป่าอันเป็นทางผ่านไปสู่แว่นแคว้นอื่นๆในอดีตครั้งนั้นยังมีนายโจรคนหนึ่งนำสมุนคอยดักปล้นคนเดินทางตามชายขอบพระนครพาราณสี
6: วันนี้ไปลุยที่ไหนดีเนี่ยหัวหน้า
7: เฮ้ยคันไม้คันมืออย่าหาเรื่องคน
8: เฮ้ยเป็นโจรไว้เฮ้ยไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้จะได้หาเรื่องใครพวกเจ้าเตรียมตัวให้ดีเถอะวันนี้เราได้ปล้นกันแน่แน
3: กิตติศัพท์นายโจรนี้เลื่องลือไกลเพราะจะเลือกปล้นเฉพาะทรัพย์มีค่าเท่านั้นไม่เคยทำร้ายใครกับทั้งมักแจกจ่ายอาหารเสื้อผ้าแก่ผู้ยากไร้ตามชายแดนอยู่เสมอ
2: โชคดีจังได้รับของแจกด้วยข้าวสารนี้คงเอาไปเลี้ยงลูกๆได้หลายมื้อนายโจนี่ช่างมีน้ำใจจริง
9: ๆของพวกเนี้ยคงขายได้ราคาดีแน่ๆต่อชีวิตได้อีกตั้งหลายวันน่ะเราต้องขอบคุณท่านนายโจแล้วล่ะ
3: ด้วยเหตุนี้ร่องรอยใดๆข่าวสารใดๆของนายโจรและสมุนจึงถูกปิดบังอำพรางไว้มิให้ฝ่ายราชการใช้ปราบปรามได้อีกประการหนึ่งก็ร่ำลือกันว่านายโจรนี้มีวิชาดีสามารถรู้เหตุล่วงหน้ารู้ภาษาทุกภาษาในโลกไม่ว่าจะเป็นภาษามนุษย์หรือสัตว์ต่าง
8: ๆได้ยินเสียงแว่วๆมาจากที่ไหนเนี่ยเจ้านกพวกนี้มันพูดอะไรกันนักกันหนานะหนวกหูจริงๆเลย
3: ที่ชายแดนแคว้นกาสียังมีกระตุงผีบ้านหนึ่งล้มตายลงทิ้งภรรยาม่ายและบุตรชายให้ดูแลบ้านตามลำพังนานปีเข้ามารดาก็เริ่มเจ็บป่วยวันหนึ่งจึงบอกให้บุตรชายรู้ว่ายังมีลูกหนี้รายหนึ่งอยู่ที่ตำบลห่างไกลค้างหนี้บิดาอยู่อีก 1,000 กหาปณะ
10: ลูกเอ๋ยเงินนั้นจะเป็นทุนต่อชีวิตของเจ้าเมื่อแม่จากไปแล้วเจ้าจงไปทวงหนี้นั้นคืนเถิด
1: โธ่แม่เจ็บป่วยขนาดนี้แล้วยังจะห่วงลูกอีกแม่สบายใจเถอะจ้ารักษาตัวเองให้หายเถิดเงินนั้นลูกจะไปทวงมาเอง
10: ทางไปบ้านลูกหนี้นั้นเจ้าต้องเดินผ่านป่าออกไประวังตัวให้ดีนะลูกเอ๋ยอันตรายมันมีมากนักรีบไปเถิดไม่ต้องห่วงแม่หรอก
1: แม่ดูแลตัวเองให้ดีนะลูกเตรียมยาสมุนไพรต่างๆไว้ให้แล้วแม่อย่าลืมกินนะข้าวปลาอาหารก็ต้องกินให้ครบทุกมื้อลูกจะกลับมาไวๆแม่อย่าเป็นอะไรนะ
10: จ้าเจ้ารีบไปเถิดเดี๋ยวจะมืดค่ำกันซะก่อนระวังตัวให้ดีนะ
3: หญิงไม้นั้นแม้จะห่วงใยบุตรในการเดินทางเพียงใดแต่ความกังวลห่วงใยในการใช้ชีวิตวันหน้ากลับมีมากกว่า

0: อันสูงค่าของมารดาจึงไม่อาจหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบลูกของตนได
1: ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองลูกของลูกด้วยเถิดให้เขาเดินทางโดยปลอดภัยอย่าได้รับอันตรายใดๆเลยสาธุ
0: เมื่อถึงเวลาที่บุตรชายต้องเดินทางมุ่งสู่ชนบทที่มีลูกหนี้อาศัยอยู่มารดากลับมีความห่วงใยไม่อยากจากกัน
1: ฮ่านี่หากแม่ไม่เจ็บป่วยคงตามเจ้าไปแล้วลูกรักของแม่แม่ไม่อยากให้เจ้าจากไปไกลเลยชนบทนั้นห่างไกลนักระหว่างทางไกลนั้นใครจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าโธ่ลูกแม่
0: ความเสียใจของแม่ที่ไม่อยากแยกจากลูกชายและด้วยจิตอันผูกพ้องต้องกันวันต่อมาเธอต้องมีอันล้มเจ็บและหมดลมหายใจลงไปนั่นเองนี่เป็นการดับลงของสังขารร่างมนุษย์เป็นการดับขันลงในชาติหนึ่งแต่จิตอันปฏิพัทธ์ผูกอยู่กับความห่วงใยทำให้วิญญาณต้องจุติใหม่ในร่างของสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อาศัยอยู่ที่ชายป่าซึ่งเป็นทางผ่านของบุตรชายที่ขณะนี้กำลังเดินทางกลับบ้านพร้อมทรัพย์ 1,000 กหาปณะ
1: โธ่ลูกแม่แม่จะปกป้องดูแลเจ้าอย่างไรดีย
0: ิ่งรู้ว่ามีโจรกลุ่มนั้นกำลังย้อนไปดักทางขากลับของบุตรนางก็ยิ่งร้อนใจ
1: แย่แล้วเราต้องรีบไปเตือนลูกมิให้เดินกลับบ้านทั้งนั้น
2: ไปกันเถอะพวกเราข้าได้ยินเสียงพวกสัตว์มันบอกว่ามีทรัพย์ก้อนใหญ่รอเราอยู่รีบไปทางนั้นกันเถอะ
0: ด้วยความว่องไวของร่างกายสุนัขจิ้งจอกไม่นานก็สามารถวิ่งไปไกลกว่ากลุ่มโจรจนมาดักหน้าบุตรชายได้ทันเวลาพอดี
1: โอ้ยเหนื่อยแต่พักไม่ได้เราต้องไปถึงลูกให้ทันก่อนโจรกลุ่มนี้ลูกจ๋าระวังตัวไว้อันตรายจะมาถึงเจ้าแล้ว
0: เมื่อนางเห็นบุตรชายเดินผ่านชายแดนออกมาก็ดีใจแต่บุตรชายของนางนั้นเล่าเมื่อเห็นสุนัขจิ้งจอกมาขวางหน้ากลับแปลกใจมิรู้ว่าเป็นแม่ของตนเองกลับชาติมาเกิด
1: เราต้องบอกให้ลูกเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้าน
3: นั่นอะไรนะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่เหรอทำไมมันจ้องหน้าเราเขม็งอย่างนั้นน่ะจะกัดหรือเปล่าเนี่ย
0: เมื่อลูกชายเดินเข้ามาใกล้นางสุนัขจิ้งจอกก็รีบตะกุยดินเป็นแนวขวางเป็นสัญญาณว่าขวางทางไว้ไม่ให้ลูกชายเดินไปทางนั้นต
1: ่อทางนี้ไปไม่ได้นะลูกโธ่เอ๋ยลูกจะเข้าใจแม่หรือเปล่าเนี่ยทางนี้มีอันตรายเจ้าไปไม่ได้นะอย่าไปนะอย่าไป
3: เจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันทำอะไรของมันตลกนักเชียวอยู่ๆก็ตะกุยดินให้ดูเกะกะขวางทางซะจริง
0: อนิจจาความหวังดีของนางสุนัขจิ้งจอกไม่เป็นผลบุตรชายมิได้สำเนียกในกริยานั้นเลยกลับเอาก้อนหินมาปาแม่ในคราบสุนัขจิ้งจอกอย่างไม่ใยดี
3: เฮ้ยเกะกะจริงเจ้าหมาบ้าไปซะไปให้พ้นทางเลยถ้าจะรีบเดินทางกลับบ้านไม่รู้ป่านนี้แม่จะเป็นอย่างไรบ้างไปชิวชิวชิวว่าแล้วยังนิ่งอีกนี่แน่ไปเลยไป
1: โธ่เอ๋ยลูกจ๋านี่แม่เองจะทำยังไงดีแม่จะปกป้องเจ้ายังไงดี
0: เมื่อเอาก้อนหินปาไล่นางสุนัขจิ้งจอกจนหนีไปแล้วมานพหนุ่มก็เดินทางต่อไปโดยใช้เส้นทางเดิม
3: เฮ้ยต้องรีบเดินทางต่อเป็นห่วงแม่จังเลยจากไปตั้งหลายวันแล้วไม่รู้แม่จะเป็นอย่างไรหายป่วยหรือยังก็ไม่รู
0: ้ระหว่างทางมีนกกระไนตัวหนึ่งร้องทักชายหนุ่มไม่เคยได้เรียนรู้ภาษาสรรพสำเนียงสัตว์จึงคิดว่าเสียงร้องของนกกระไนนั้นเป็นมงคลกับตัวเอง
3: นกน้อยให้พรเราเช่นนั้นหรือเสียงเพราะจังร้องอีกสิร้องอีกเสียงเจ้าฟังแล้วไพเราะนักหายเหนื่อยเลยนะเนี่ย

0: เสียงของนกกระไนที่ร้องไม่ได้มีความหมายถึงการเป็นมงคลอย่างที่มานพหนุ่มเข้าใจความหมายของมันกลับตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง
1: ข้ามันซะข้ามันซะข้ามันเลยมันมีทรัพย์ตั้งพันกหาปณะเอาเลยป้นเลยมันรวยมันรวยมากๆเลย
2: แน่ให้พอเราไม่หยุดเลยเจ้านกนี่น่ารักจริงๆร้องดังๆเลยสิข้าชอบข้าชอบร้องเลย
0: สุดทางป่ารกนั้นมีนายโจรผู้ฟังเสียงสัตว์รู้ดักปล้นคนเดินทางอยู
3: ่เสียงนกกระไหนมันบอกว่ามีคนเดินผ่านมาทางนี้ดีละรวยซะด้วยจะได้ปล้นไส้หมดตัวไปเลย
0: นายโจรผู้นี้ยังล่วงรู้เหตุการณ์ด้วยวิชาญาณทิพย์อีกวิชาหนึ่งด้วยเมื่อมานพหนุ่มเดินทางมาถึงจุดปล้นก็ถูกสมุนของนายโจรควบคุมตัวไว
4: ้มาแล้วหรือรวยนักเหรอเจอหนี้ซะหน่อยไหมนี
5: ่ไม่อยากตายก็ส่งทรัพย์มาดีๆมีเงินก็ต้องแบ่งกันใช้เอามา
2: แย่แล้วโจรนี่นะสวยแล้วเราทำไงดีเนี่ยอย่าทำอะไรเราเลยนะนี่เงินพวกท่านเอาไปเถิด
0: ด้วยเพราะเคยเกื้อกูลกันมาแต่อดีตนายโจรจึงคืนทรัพย์ให้แล้วเล่าความเป็นไปให้มานพหนุ่มได้รู
3: ้ท่านไม่รู้หรอกหรือว่ามารดาของท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนางมาเกิดในร่างของสุนัขจิ้งจอกตัวที่มาขวางทางเจ้าไว้นั่นแหละด้วยกลัวว่าเจ้าจะมีอันตรายจึงมาขวางไว้แต่แรกแต่เจ้ากลับใช้ก้อนหินปานางแล้วไล่นางไปแล้วเจ้านกกระไหนที่เจ้าชมนักชมหนาว่าเสียงมันไพเราะเป็นมงคลกับเจ้านั่นนะแท้ที่จริงแล้วมันร้องเพื่อบอกให้โจรมาปล้นเจ้าจะได้ฆ่าเจ้าให้ตาย
2: โธ่แม่ลูกไม่น่าทำอย่างนั้นกับท่านเลย
3: เอาเถิดจงกลับไปบูชาพระคุณแม่ของเจ้าให้ดีๆเถิดทรัพย์เนี่ยเราจะขอคืนให้กับเจ้าไปเถิด
0: นายโจรเห็นแก่ความรักที่มารดามีต่อบุตรจึงปล่อยมานพหนุ่มให้กลับบ้านเรือนโดยคืนทรัพย์ให้เป็นทุนดังที่มารดาตั้งใจไว้พระศาสดาทรงประกาศสัจธรรมประชุมชาดกเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์มิให้หลงผิดเป็นชอบในพุทธกาลครั้งนั้นนายโจรเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: อันโตเศโถมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุข
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้

0: เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งเลยจ้า

แล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเวลานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่าย

ถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจ

กับอารมณ์นี้นะมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันใหม่นี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่ง

เด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคมนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคมนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมี

ความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหาญร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะคะวะตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังกันทามิสัพพะโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนเก่าเจ้าเดิมจะเคยเขียนแคสตี้เรื่องกุมารทองที่ชื่อหนูแดงเป็นมินิซีรีส์ติดต่อกัน3ตอนจบแต่ครั้งนี้เกิดเหตุ emergency จริงๆค่ะคือมันฉุกเฉิน

การมาวัดที่แปลกคือออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าไปช่วยงานรับบริจาคแค่เจ้าหน้าที่รับบริจาคกับปลาไปหลายร้อยคนแล้วก็สงสัยว่าไหนคนก็ว่าศาสนาเสื่อมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นคนมาวัดมากมายขนาดนี้มาถึงก็พากันนั่งสมาธิไม่พูดไม่จาบ่ายก็นั่งสมาธิทอดป่าทอดกฐินถ้าเป็นวันมาฆะตอนเย็นก็มีพิธีจุดโคมก็นั่งสมาธิกันอีกก็มีแต่นั่งจากนั้นต่างคนต่างก็กลับบ้านกว่าจะถึงบ้านก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนนี้คุณพ่อแม่รูปซึ่งเป็นคนจีนและคุ้นเคยกับการไหว้เจ้ามากกว่าการเข้าวัดจึงนำความเข้าใจได้ยากว่ามันไปวัดไปทำอะไรของมันนะออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกดื่นเที่ยงคืนเมื่อลูกได้รู้จักคำว่าสร้างบารมีจึงได้ทุ่มเทเต็มที่ทั้งการทำกิจกรรมชมรมพุทธแล้วก็มาวัดเป็นประจำเริ่มสร้างวัดตั้งแต่เริ่มซื้อที่ดิน 2,000 ไร่วัยรุ่นทั่วไปชอบเที่ยวหามรุ่งหามค่ำแต่วัยรุ่นชมรมพุทธสร้างบารมีหามรุ่งหามค่ำการทำบุญสร้างบารมีเป็นหมู่คณะเป็นเรื่องสนุกและมันอย่างเหลือเชื่อไม่ลองไม่รู้แต่ลองดูแล้วคุณจะติดใจระหว่างที่ลูกกำลังมันคุณพ่อแม่ก็รู้สึกว่ามันคือมันชักจะไปกันใหญ่ส่งไปเรียนหนังสือให้ไปทำเฮียนวิชาอาคมดันไปหลงงมงายทำยังไงคุณพ่อก็ไปยอมเข้าใจส่วนคุณแม่ด้วยความที่ใกล้ชิดกับลูกและมักจะเข้าข้างลูกจึงคล้อยตามได้มากกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนใจเด็ดใจกว้างไม่คิดมากค่อนข้างเข้าใจโลกไม่ยึดติดอะไรมาลูกแนะวิธีนั่งสมาธิแล้วถามว่ามาม่าพอรู้เรื่องไหมคุณแม่ก็บอกว่าไม่รู้สิก็นั่งไปตามเรื่องคุณแม่เคยมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพกับคุณครูไม่ใหญ่เมื่อถึงตอนสอบอารมณ์คุณครูไม่ใหญ่ก็ถามว่านั่งเป็นไงบ้างจ๊ะคุณแม่ก็ตอบว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่พระลึกพระลึกเข้าไปงี้ไงปี2534คุณแม่แพ้ยาป่วยหนักมากต้องเข้าโรงพยาบาลลูกบอกคุณแม่ทำใจให้สบายนึกถึงบุญที่น้องชายคนเล็กจะบวชธรรมทายาทในวันพรุ่งนี้ปี34นะจ๊ะตอนข้ามคุณแม่ก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิบนเตียงคนไข้นี่ขนาดแพ้ยาป่วยหนักนะหลังเลิกนั่งคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าอาม่าก็นั่งไปเรื่อยๆเนี่ยสักพักก็เห็นพระสว่างจ้าแล้วใครก็ไม่รู้ก็มาเต็มห้องไปหมด ผอมๆดำๆทั้งนั้น เขาจะมาขอส่วนบุญมาม่าก็บอกไม่รู้เรื่องทำไม่เป็น จะขอบุญเหรอ พรุ่งนี้ไป ไปวัดเบนสิ เขามีงานบวช โน่นไปขอที่โน่นบุญเยอะแยะ เออมาม่านี่เขาท่าดีประมาณปี2537ท่านครูไม่ใหญ่ปรารภสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ลูกก็ได้ร่วมสร้างพระธรรมกายจำตัวแล้วก็บอกบุญองค์พระได้ร้อยกว่าองค์มีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งชอบสร้างพระมากทำเองแล้วก็ชวนน้องสาวทำด้วยโดยบอกน้องสาวว่าที่ซื้อกระเป๋าใบละเป็นหมื่นไม่เห็นมีใครมาไหว้กระเป๋าเธอสักหน่อยสร้างพระองค์ละหมื่น

เดียวคนมาว่าตั้งเยอะแยะคิดมากอยู่ได้เออจริงนะคุณแม่กับลูกก็ได้ร่วมสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ตัวเองให้อากงอาม่าสร้างองค์พระบนโดมสร้างเสาเข็มและสร้างพระแกนกลางในมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยท่านได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ๆของวัดมาตลอดเลยเมื่อคุณครูไม่ใหญ่เปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคุณแม่และลูกๆทุกคนรวมทั้งลูกสะใภ้หลานๆตลอดจนแม่ครัวสมัครเป็นนักเรียนอนุบาลร่วมชั้นเดียวกันหมดทั้งบ้าน11คนยกเว้นคุณพ่อคนเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ของเอกบุรุษคือมีอยู่คนเดียวที่ไม่เห็นด้วยอย่างคงเส้นคงวาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันได้สอนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเรื่องกฎแห่งกรรมได้ผ่านเคสสตดี้ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงเป็นเรื่องใกล้ตัวทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและก็นำไปใช้ได้จริงคุณแม่และลูกๆจึงมีความเห็นเรื่องบุญไปในทิศทางเดียวกันท่านจึงเป็นหลักและก็เป็นที่พึ่งพิงอันอบอุ่นของทุกคนในครอบครัวโดยปกติคุณแม่จะทำบุญเป็นหลักหมื่นเท่านั้นเนื่องจากเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้อย่างอื่นแต่ท่านก็มีเงินเก็บอยู่พอสมควรปี2547คุณครูไม่ใหญ่ก็เริ่มบอกบุญสร้างเสาแก้วมหารัตนวิหารคตลูกก็

บอกคุณแม่ว่ามาม่าคราวนี้สร้างเสาคนเดียวแสนหนึ่งเลยนะอายุก็ไม่น้อยแล้วเนี่ยทำบุญไว้เยอะๆเถอะคุณแม่ก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าจะทำบุญหนึ่งแสนแล้วบอกน้องสาวไว้แล้วว่าให้เตรียมถอนเงินมาให้ได้ประมาณวันที่23ธันวาคม2547คุณแม่เริ่มมีอาการไม่ค่อยสบายอ่อนเพลียคล้ายจะเป็นหวัดเช้าวันที่26ธันวาคม3วันเท่านั้นเองนะ2547เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย

น้องสาวคนเล็กจึงได้พาคุณแม่ไปหาหมอระหว่างรอผลเลือดก็ทานโอวัลตินหลังจากนั้นคุณแม่ก็อาเจียนมีอาการหนาวคุณแม่เจียนอีก 2-3 ครั้งทั้งหนาวสั่นและมีอาการเกร็งแล้วก็มีเสียงฮึกๆเหมือนหายใจไม่ออกระหว่างนั้นน้องสาวก็รีบบอกให้แม่นึกถึงพระตลอดพอ3เฮือกคุณแม่ก็นิ่งไปเลยเห็นไหมสามเฮือกหมอเองก็ตกใจรีบปั๊มหัวใจปั๊มจนกระทั่งคุณแม่เริ่มหายใจได้เองก็นิ่งไปอีกหมอก็ปั๊มอีกเป็นอย่างนี้สองสามครั้งระหว่างนั้นก็เรียกรถพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้เพียงแค่เวลาไม่กี่นาทีชีวิตของคุณแม่ก็ได้สูญสิ้นไปอย่างง่ายดายไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีกทั้งคุณพ่อและลูกคนอื่นๆยกเว้นน้องสาวคนเล็กไม่มีใครได้ทันเห็นใจคุณแม่เลยตัวลูกเองอยู่ต่างจังหวัดเมื่อทราบข่าวทางโทรศัพท์พอทราบว่าคุณแม่ไม่หายใจลูกนึกอะไรไม่ออกเพียงแค่เอ่ยปากกับเพื่อนว่าแม่ไม่หายใจและน้ำตาก็ไหลไม่หยุดขนาดฟังเคสอยู่บ่อยๆการบ้านใครนึกถึงความตายทุกวันแต่เมื่อเจอเข้ากับคนใกล้ตัวแล้วเป็นคนที่รักมากเนี่ยมันเจ็บจนพูดไม่ออกเพื่อนๆทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันว่าต้องทำตามหลักวิชาคืออย่าร้องไห้ทำให้ลูกพยายามตั้งสติจนได้อย่าร้องไห้ลูกเดินทางมาถึงโรงพยาบาลคุณแม่ก็ถูกฉีดฟอร์มาลีนไปแล้วท่านนอนอยู่บนเตียงเข็นมีผ้าคลุมหน้าอยู่มันเหมือนฉากในหนังเลยค่ะที่จะต้องไปเปิดผ้าคลุมหน้าออกลูกก็ค่อยๆเปิดผ้าคลุมหน้าคุณแม่ออกพยายามทำใจนิ่งๆเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันเรียนมาแล้วก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาภาพที่เห็นคือใบหน้าคุณแม่เต็มไปด้วยรอยแดงๆม่วงๆเป็นจ้ำๆเกือบทั่วใบหน้าแล้วลูกก็พูดว่ามาม่าลูกมาแล้วนะมาม่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรนะนึกถึงบุญที่มาม่าเคยทำนึกถึงองค์พระไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นรอรับบุญอย่างเดียวเดี๋ยวลูกจะทำบุญไปให้เยอะๆจะสร้างเสาแก้วมหารัตนวิหารก็ไปให้ด้วยนะเพื่อนก็พูดให้คุณแม่นึกถึงบุญอยู่ๆเอ๊ะมาม่ายิ้มนี่ปากมีรอยยิ้มนิดๆจากนั้นลูกกับน้องสาวจึงไปเอาของที่รถเพื่อจะมาแต่งหน้าให้คุณแม่แต่พอกลับมาภาพที่เห็นคือหน้าของคุณแม่ขาวผ่องเป็นนวลอย่าลืมแต่เดิมแดงม่วงช้ำช้ำช้ำช้ำแต่ตอนนี้ขาวผ่องมีนวลเดียวไม่ต้องแต่งแล้วคุณป้าถึงกับถามว่าใครแต่งหน้าให้แม่น่ะสวยจังเลยภาพสุดท้ายคุณแม่สวยประทับใจลูกมากลูกไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ไม่มีลมหายใจแล้วจะสวยได้ขนาดนี้คำถามเหตุทั้งในปัจจุบันและในอดีตที่ทำให้คุณแม่เสียชีวิตคืออะไรคะทำไมคุณแม่จึงมีอายุเพียงแค่66ปีทั้งที่หมอดูก็ทายว่าจะอายุยืนถึง90ปีตอนที่คุณแม่ออกจากร่างแล้วท่านทราบไหมว่าเป็นอะไรนึกถึงองค์พระได้ไหมมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรคุณแม่ได้ยินที่ลูกพูดหรือไม่แล้วก็ปัจจุบันคุณแม่อยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วลูกทำบุญทุกครั้งอุทิศจอดจงให้คุณแม่ตลอดท่านได้รับหรือไม่ทุกคนคิดถึงคุณแม่มากท่านฝากอะไรถึงคุณพ่อและลูกๆบ้างหรือเปล่าคะทำไมทั้งคุณพ่อและลูกคนอื่นๆจึงไม่ทันได้เห็นใจคุณแม่มีแต่น้องสาวคนเล็กคนเดียวที่ดูแลแล้ววันก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิตพี่ชายคนโตฝันว่า

0: รูปหล่อหลวงปู่ตกลงมาแตกเมื่อตื่นก็คิดว่าต้องเกิดเหตุกับคุณพ่อหรือไม่กับคุณแม่ความฝันนี้เป็นลางบอกเหตุหรือไม่เป็นลางบอกเหตุเราสามารถแก้ไขหรือช่วยอะไรได้บ้างไหมคะเหตุที่ทำให้คุณแม่หน้าขาวนวลผ่องร่องรอยจ้ำเลือดหายไปหมดไม่เหมือนคนเสียชีวิตและมีรอยยิ้มคืออะไรคะคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่หม่อมม้าออกไปหาหมอปาก็นอนพักรู้สึกเหมือนมีใครมาปาก็เลยรีบลุกขึ้นเห็นหม่อมม้าเดินมายิ้มซะสวยอย่างที่ไม่เคยยิ้มให้ป้ามาก่อนเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่พูดป้าก็บอกว่าให้แม่รีบไปหาหมอซะเดี๋ยวป้าก็จะไปประชุมแล้วหมอม้าก็เดินไปอยากทราบว่าที่คุณพ่อเห็นใช่คุณแม่หรือเปล่ากะแล้วเจนตอนนั้นคุณแม่สิ้นลมหรือยังสิ้นลมหรือยังที่มาเนี่ยเพราะอยู่คนละที่ถ้าสิ้นลมแล้วท่านตั้งใจจะมาบอกอะไรกับคุณพ่อโอ้วันที่สามหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตน้องสาวเห็นชายผ้าขาวพลิ้วๆเหมือนมีคนสวนเข้าไปในห้องคุณแม่วันที่สี่พี่สาวได้กลิ่นหอมๆเหมือนคนเดินสวนไปสวนทางกันไม่ใช่ไปสวนนะสวนทางและในรูปถ่ายงานสวดมีดวงแก้วดวงใหญ่ลอยอยู่ทั้งหมดนี้ใช่คุณแม่ไหมคะน้องชายคนเล็กได้บวชพระให้คุณแม่คุณแม่มาร่วมงานบวชหรือไม่คะหลังจากที่คุณแม่จากไปสองวันลูกและพี่น้องก็ได้มาทำบุญเสาแก้วมหารัตนวิหารเขาให้คุณแม่วันที่สองหลังจากท่านสิ้นคุณแม่มาถวายด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไปเชิญท่านมาบอกมาม้าไปด้วยกันเลยเมื่อคุณแม่ได้รับบุญแล้วมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะคุณป้าที่เลี้ยงกุมารทองหนูแดงเดี๋ยวนี้ท่านแอดวานซ์ไปมากในระดับติดต่อเจ้าได้ท่านบอกว่าอายุคุณแม่ยังเหลืออีก10ปีเป็นเพราะว่าไม่ยอมไปสะเดาะเคราะห์จึงตายตอนที่คุณลุงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปเป็นทหารองครักษ์ของไปเป็นทหารองครักษ์ของเง็กเซียนฮ่องเต้จะดูแลคุณแม่เองสิ่งที่คุณป้าพูดจะเป็นเช่นไรเพราะคุณพ่อเชื่อคุณป้ามากเลยตอนนี้คุณลุงยังอยู่ที่บ้านเดิมหรือไม่คะครอบครัวของลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมคุณพ่อจึงเป็นเอกบุรุษคนเดียวที่ไม่เชื่อเรื่องบุญและมีโอกาสที่คุณพ่อจะกลับมาเห็นด้วยไหมคะลูกและเพื่อนๆในกลุ่มร่วมสร้างบารมีกันมาอย่างไรจึงได้มาร่วมสร้างวัดตั้งแต่แรกๆแต่ก็ไม่ได้มาอยู่วัดมีสิทธิ์ได้อยู่วงบุญพิเศษเขตในไหมคะเข้าใจถามจังเลยหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เอาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะคุณแม่อายุแค่66ปีไม่ได้อายุยืนถึง90ปีดังหมอดูทํานายเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันเป็นหลักคือในอดีตในสังคมเกษตรกรรมได้มีการจัดงานเลี้ยงในหมู่บ้านโดยได้สั่งให้ฆ่าสัตว์จำนวนมากมาเลี้ยงเพื่อการนี้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและกรรมปัจจุบันก็ได้สั่งให้เขาฆ่าสดๆใหม่ๆมาทำอาหารโดยเวลาไปตลาดก็จะชี้เอาตัวโน้นตัวนี้เมื่อกรรมอดีตปัจจุบันมารวมตัวส่งผลก็ทำให้หัวใจวายตายจ้ะก่อนตายก็นึกอยากจะกลับไปบ้านเพื่อไปพักผ่อนเพราะฉะนั้นเมื่อตายก็เลย

ไม่ได้ทันตั้งตัววูบเหมือนหลับไปพอตื่นขึ้นกายละเอียดก็ออกจากกายหยาบแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวตายนะแล้วก็กลับไปที่บ้านด้วยความคุ้นกับการรักบ้านเป็นห่วงบ้านจึงวนเวียนอยู่ที่บ้านในช่วง7 วันแรกแล้วก็ไม่ได้ยินที่ลูกพูดตอนอยู่โรงพยาบาลเพราะกายละเอียดแม่กลับมาที่บ้านแล้วพอวูบก็มาเลยท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านตายส่วนตัวลูกพูดกับกายหยาบที่นอนอยู่โดยเข้าใจว่าแม่คงอยู่แถวนั้นเมื่อครบ7 วันบุญที่แม่ทำเองและบุญที่ลูกทำให้รวมทั้งบุญที่ลูกชายบวชให้ก็ส่งผลจึงทำให้ความผูกพันกับครอบครัวคลายตัวลงพอหายผูกพันกายละเอียดก็สว่างเมื่อคลายความผูกพันกับครอบครัวเพราะบุญส่งผลเทวรสขนาดพอประมาณพร้อมบริวารก็มารับตัวแล้วก็มาทำตามหลักวิชาจะได้ศึกษามาจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้มาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อระลึกนึกถึงทุกบุญด้วยใจที่ปิติยินดีเมื่อรัศมีกายสว่างเจิดจ้าแล้วเพราะนึกถึงบุญที่ตัวทำไว้ก็แวบไปวงบนวิเศษเขตเสบียงวงนอกๆนะเหมือนยังเป็นชนบทเพราะวิมานยังไม่ใหญ่มากท่านได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ฝากข้อความว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านเพราะท่านน่ะอยู่สุขสบายแล้วแต่ท่านน่ะเป็นห่วงพ่อนั่นแหละห่วงป้าๆเนี่ยห่วงจังเลยอยากบอกให้ป้าๆและทุกคนทราบว่าแม่มาถูกทางแล้วบุญมีจริงสวรรค์มีจริงที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะแท้ๆแม่ดีใจมากจ้ะแล้วท่านก็เสียดายด้วยว่าถ้ารู้ว่าบุญมีจริงและดีจริงอย่างนี้แล้วก็จะทำให้ยิ่งกว่านี้แล้วก็แถมฝากบอกป้าป้าว่าถ้าป้าป้าไม่ทำอย่างมาม่าก็อยากที่จะขึ้นมาตรงนี้ได้จ้ะความตายไม่มีนิมิตหมายพร้อมจะมาถึงได้เสมอทุกเวลาทุกคนในบ้านไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรที่ไม่ทันได้เห็นใจคุณแม่ตอนที่ท่านสิ้นลมนอกจากน้องสาวคนเล็กจ้ะเพราะว่าความตายมาถึงณตรงนั้นทุกคนมาไม่ทันแล้วก็ไปคิดว่าท่านจะตายแต่ความตายก็ไม่บอกใครวันก่อนคุณแม่จะเสียชีวิตที่พี่ชายคนโตฝันนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นลางบอกเหตุว่าบุคคลที่เราเคารพรักยิ่งในชีวิตถึงการเวลาจะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาอย่างไม่ทันตั้งตัวเลยจ้ะแต่ฝันเป็นลางบอกเหตุดังกล่าวอย่างนี้อีกก็ควรปรารภเหตุนี้ทำบุญทันทีจ้ะแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องไม่คอยอย่าไปคอยฝันอย่างนี้เลยรีบมาทำซะก่อนฝันปกติคุณแม่จะเป็นคนจิตใจดีงามและผ่องใสดังนั้นแม้ว่าตายไปแล้วเนี่ยกายหยาบก็จะดูดีจ้ะคือผ่องใสนวลหากใครจิตผ่องใสอย่างท่านก็จะดูดีอย่างนี้เลยจ้ะเพราะนั้นเราทดลองผ่องๆดูสิป้าป้าน่ะท่านเห็นคุณแม่มาจริงๆแหละท่านเห็นคุณแม่จริงๆนะป้าป้าน่ะแต่เป็นการเรียกของแม่ที่แวบกลับมาบ้านภายหลังที่หลุดจากกายหยาบแล้วที่ป้าป้าเห็นได้เพราะใจน่ะผูกพันกันอายตนะก็เลยตรงกันที่ป้าป้าไม่ได้ยินมาม่าพูดทั้งที่มาม่าพูดเพราะอายตนะแม่ตรงกันแต่ก็ตรงกันไม่หมดตรงบิดอย่างเงี้ยคุณแม่ต้องการจะพูดว่ามาม่าน่ะพูดนะแต่ป้าป้าน่ะไม่ได้ยินได้แต่เห็นมาม่าพูดกับป้าป้าว่าตอนนี้หายป่วยแล้วไม่เป็นอะไรแล้วเพราะท่านไม่มีความรู้สึกว่าท่านตาย

แล้วก็หายป่วยแล้วกลับมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานมาหลังจากที่คุณแม่ตายได้ 3-4 วันน้องสาวก็ได้เห็นการละเอียดของคุณแม่วนเวียนอยู่ในบ้านแล้วได้เห็นชายผ้าขาวและกลิ่นหอมท่านอยู่ในบ้านไง7วันเห็นวบแวบยังไม่ถึงจะเหมือนป้ารูปถ่ายที่เห็นเป็นดวงกลมๆคืออะไรก็ช่างมันเถอะแต่ไม่ใช่คุณแม่ก็แล้วกันไม่ใช่มาม่าแต่ก็เป็นภาพกลมๆนี่อยู่ในภาพถ่ายน้องชายบวชให้คุณแม่หลังท่านตายไป2วันมาม่าก็มาร่วมบุญบวชพระด้วยนะแล้วก็มาร่วมถวายเสาแก้วพันปีด้วยคือในช่วง7วันน่ะท่านน่ะติดตามครอบครัวไปทุกแห่งนั่นแหละและผลแห่งบุญนั้นก็ทำให้ท่านไปมีความสุขในเดือนสิทธิ์บุรีวงบนพิเศษเขตเสบียงไงล่ะจ๊ะคุณป้าน่ะท่านยังมีเชื้อในการนับถือสิงทรงๆดังที่เคยไล่ฟังในคราวก่อนจึงทำให้จิตใจท่านฟุ้งซ่านท่านกำลังฟุ้งซ่านอยู่ท่านก็คิดไปเรื่อยเปื่อยส่วนคุณลุงที่ตายไปแล้วก็ยังเป็นพมะเทวาอยู่ที่บ้านเดิมนั่นแหละไม่ได้ไปเป็นทหารองครักษ์ของเง็กเซียนจ้ะยังเป็นองครักษ์พิทักษ์ป้าอยู่ที่บ้านครอบครัวลูกก็เป็นกองเสบียงหมู่คณะมาหลายชาติแล้วลูกก็ต้องใช้ความยาอธิบายเรื่องบุญให้ป้าป้าทราบด้วยใจที่เยือกเย็นเพราะว่าท่านเป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยจึงทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและถ้ายังไม่ทำอย่างที่มาม่าแนะนำมาจากดุสิตบุรีวงบุญไปเสร็จแล้วก็ยังมากเมื่อท่านตายแล้วก็ไปเป็นได้แค่ผมมาเทวาเหมือนลุงเลยจ้ะก็ยังดีอยู่ที่บ้านเราถึงเวลาก็ไปศาลเจ้าไปอะไรมันเชงเม้งกับไปอย่างเงี้ยลูกและเพื่อนๆในพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นกุลธิดาในตระกูลที่มีฐานะดีแล้วก็ได้ชวนกันมาสร้างบารมีช่วยงานพระศาสนาและก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะแต่ก็ไม่ได้มาอยู่วัดเหมือนชาตินี้แหละแต่ก็เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนในทุกๆด้านลูกและเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่วงในวงบุญพิเศษได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้1เข้าถึงพระธรรมกายละเอียดชัดใสสว่างและมั่นคงหลับตาลืมตาเห็นตลอด 2. ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตแม้จะอยู่นอกวัดก็ตาม 3. ทำหน้าที่ผู้นำบุญและเป็นญาติกัลยาณมิตรชักชวนพี่น้องวงบุญให้กลับมาสร้างบารมีให้มากๆเช่นชวนเขาได้มาติดจานดาวธรรมให้มาเป็นผู้นำบุญย่อยกัลยาณมิตรเช่นเดียวกับลูกและเพื่อนๆ 4. ต้องสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มที่และอธิษฐานจิตให้เข้าไปอยู่วงบุญพิเศษเขตในซึ่งมีแต่เทพบุตรล้วนๆกับสมณะเทพบุตรจ้ะในนั้นบ่มีหญิงเนอะบ่มีเทพธิดาเทพธิดาไปไกลๆเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนผังตัวเราเองได้นะถ้าทำตามที่บอกมาเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงหมังใหม่

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่61จากตอนที่แล้วอาจารย์ศรีนกะถูกมโหสถโต้กลับด้วยวาทะที่เฉียบคมก็รีบโต้กลับว่ามโหสถน่ะยังเด็กจะรู้อะไรปากก็ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคนไม่มีทรัพย์น่ะเหมือนต้นไม้ไม่มีผลนกมันยังไม่แลเลยมโหสถก็รีบโต้กลับอย่างอาถานว่าท่านเสนกะหรือจะรู้อะไรเขามองเห็นเพียงแต่ทรัพย์คนผ่านมีทรัพย์ย่อมอาศัยทรัพย์นั้นทำความชั่วไม่รู้ว่านายนิรยาบาลน่ะกำลังเตรียมกระชากตัวไปสู่นรกอันร้ายกาจข้าพระองค์ขอยืนยันว่าคนมีปัญญาเท่านั้นน่ะประเสริฐคนผ่านมีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำของมโหสถแล้วก็ทรงอัศจรรย์ใจตรัสชื่นชมมโหสถว่าเธอช่างพูดได้เข้าทีจริงเชียวขณะเดียวกันก็ทรงหันมาถามอาจารย์เสนกะว่าแล้วท่านอาจารย์ล่ะจะว่าอย่างไรอาจารย์เสนกะก็ไม่ยอมจำนนโดยง่ายรีบยกอุปมาว่าแม่น้ำทุกสายเนี่ยไม่ว่าสายไหนเมื่อไหลไปถึงมหาสมุทรชื่อเดิมก็หายไปได้ชื่อใหม่ว่ามหาสมุทรผู้มีปัญญาเลิศก็เช่นเดียวกันครั้นมาถึงถิ่นของผู้มีทรัพย์ชื่อของเขาย่อมไม่ปรากฏคงปรากฏแต่เพียงชื่อของบุคคลผู้มีทรัพย์เท่านั้นมโหสถก็โต้กลับอาจารย์เสนกะทันควันเช่นกันว่ามหาสมุทรน่ะแม้จะกว้างใหญ่เพียงไรก็ไม่อาจล้นฝั่งไปได้ฝั่งย่อมสกัดกั้นคลื่นไว้ได้ทั้งหมดคนผู้ที่มีทรัพย์มากก็เช่นกันเมื่อถึงคราวอับจนปัญญาก็จะพากันไปพี่นอกพี่เถาคนมีปัญญาเพื่อรับทราบข้อวินิจฉัยอันลึกซึ้งข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้นะจึงยืนยันว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนพาลมีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยเมื่อถูกเกทับด้วยข้ออุปมาที่เหนือชั้นกว่าท่านเสนกะจึงต้องรีบกลับลำในทันทีแล้วจึงตั้งประเด็นขึ้นใหม่ว่าช้าก่อนมโหสถข้ออุปมานั่นอาจไกลตัวเกินไปลองมาฟังเรื่องจริงบ้างจะเป็นไรไปล่ะท่านเสนกะกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังใครๆต่างก็รู้กันว่าคนที่มีทรัพย์สมบูรณ์ด้วยยศแม้นว่าจะไร้ปัญญาเมื่อเข้าสู่

ที่ประชุมชนสง่าราศีน่ะย่อมฉาบทาเรือนกายของเขาและไม่ว่าเขาจะกล่าวถ้อยคำใดถึงจะเป็นคำเท็จก็ตามถ้อยคำนั้นย่อมจูงใจผู้คนให้เห็นคล้อยตามได้ง่ายเพราะใครๆก็นิยมชมชอบคนมีทรัพย์หากคนมีทรัพย์พูดแล้วย่อมเสียงดังกว่าคนมีปัญญาน่ะหรือหากไม่มีทรัพย์เป็นแรงหนุนแล้วจะให้เป็นที่นิยมชมชอบได้อย่างไรกันใครเขาจะรับฟังและยอมกระทำตามคำของคนจนล่ะข้าพเจ้าเห็นดังนี้นะจึงยังคงยืนยันว่าคนมีปัญญาน่ะเป็นคนเลวคนมีทรัพย์เท่านั้นประเสริฐพระเจ้าวิเทหราชทรงเห็นว่าการปะทะคารมกันระหว่างบัณฑิตทั้งสองเริ่มดุเด็ดเผ็ดร้อนขึ้นตามลำดับจึงทรงเร่งหนุนให้มโหสถกล่าวแก้บ้างมโหสถยิ้มหน่อยนึงแล้วจึงโต้กลับพร้อมเหน็บท่านเสนกะลึกๆว่าคนผ่านผู้โง่เขลานะมองเห็นแต่สุขจอมปลอมโลกนี้เท่านั้นแต่โลกหน้าเขากลับมองไม่เห็นเสียเลยท่านอาจารย์อย่าได้เอาวิสัยของคนพาลมากล่าวเลยก็คนไร้ปัญญาที่พูดเอาแต่ได้มุ่งให้คุณแก่ตนเองแต่ให้ร้ายผู้อื่นโป้ปดมดเท็จอย่างไรไม่สนใจพูดโกหกพกลมเพ้อเจ้อไปตามเรื่องตามราวต่อให้เขามีทรัพย์สักปานใดก็ย่อมถูกตำหนิได้แม้ในท่ามกลางที่ประชุมชนไม่เว้นแม้แต่คนเดียวคนเหล่านี้นะถึงมีทรัพย์มากแต่ก็เป็นคนหนักแผ่นดินแล้วจะประเสริฐอะไรมิหนำซ้ำภายหลังเขายังจะต้องไปสู่ทุกขติอีกท่านเสนกะถูกเหน็บเต็มๆก็เจ็บลึกเข้าไปในใจสุดที่จะกล้ำกลืนได้แต่ก็มิได้ลังเลใจยังคงยืนหยัดอยู่ในมติของตนอย่างเข้มแข็งว่าบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินแต่ไร้ทรัพย์ไร้ที่พักพิงไม่มีหลักมีฐานอันใดก็หมดท่าหมดสง่าราศีถึงจะกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ถ้อยคำของเขาย่อมไม่งอกงามในที่ประชุมชนไม่เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจเขาปรากฏตนในท่ามกลางบริษัทเหมือนหิ่งห้อยในเวลาดวงอาทิตย์อุทัยฉะนั้นอย่างนี้แล้วเขาจะประเสริฐอย่างไรล่ะมโหสถค้านในทันทีว่าอาจารย์เสนกะวาจาของท่านวิปริตไปเสียแล้วท่านผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินย่อมไม่กล่าวคำเลาะและเหลวไหลเขาย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญในท่ามกลางที่ประชุมชนทั้งภายหลังนะเขาย่อมได้ไปสู่สุคติอย่างแน่นอนตรงข้ามกับคนพาลที่พูดเอาแต่ได้เขาย่อมถูกตำหนิติฉินและภายหลังย่อมไปสู่ทุคติโดยไม่ต้องสงสัยถึงอย่างไรอาจารย์ศีนกะก็ไม่ยอมจำนนง่ายๆรีบโต้กลับทันควันว่ามโหสถเอ๋ยเจ้าอย่าได้พูดไกลไปมองดูแค่รอบกายเถอะทรัพย์สมบัติทั้งหลายน่ะทั้งแก้วแหวนเงินทองช้างม้าวัวควายตลอดจนเหล่าข้าทาสบริวารล้วนพรั่งพร้อมอยู่ในสกุลของเศรษฐีผู้มั่งคั่ง

ใช่แต่เท่านั้นแม้คนมีปัญญามหาศาลแต่หากไม่มีทรัพย์แล้วก็เท่ากับสิ้นยศอำนาจวาสนาในที่สุดก็ต้องตกเป็นขี้ข้าของคนมีทรัพย์กันหมดทีเดียวทรัพย์ทั้งที่มีวิญญาณและหาวิญญาณมิได้จึงไม่หนีหายไปไหนย่อมตกอยู่ในอำนาจของคนมีทรัพย์ให้ได้ใช้สอยอุปโภคบริโภคตามความปรารถนามโหสถบัณฑิตก็แย้งกลับด้วยเหตุผลที่หนักแน่นกว่าและยังเหน็บเข้าเต็มแรงว่าท่านเสนกะที่ท่านกล่าวมาก็จริงอยู่แต่ท่านก็รู้อยู่ว่าตระกูลผู้มั่งคั่งถึงแม้จะมีทรัพย์มากแต่เพราะความที่เขาเป็นคนผ่านสันดานหยาบจึงไม่รู้จักจัดแจงการงานความภาคภูมิโออาด้วยทรัพย์อันเป็นสิริจึงไม่อาจอยู่ได้นานไม่ช้าทรัพย์นั้นก็จะต้องละทิ้งเข้าไปทรัพย์ของคนโง่ย่อมถูกปอกลอกไปได้ง่ายไม่ต่างจากงูที่ลอกคราบเก่าทิ้งซะในเมื่อทรัพย์ของคนโง่มีวันแต่จะเสื่อมสิ้นไปเนี่ยแล้วคนโง่จะเหลือสิ่งใดให้ภาคภูมิใจกันเล่าการโต้วาทะของบัณฑิตทั้งสองเริ่มเข้มข้นขึ้นไปทุกขณะอาจารย์เสนกะนั้นมุ่งแต่ประโยชน์ในปัจจุบันมองสั้นๆแค่เพียงในชาตินี้ว่าให้ได้ใช้ทรัพย์แสวงหาความสุขไปวันๆก็เพียงพอแล้วส่วนมโหสถบัณฑิตไม่ได้มองเพียงแค่ในชาตินี้เท่านั้นแต่ได้มองไกลออกไปถึงในภพชาติเบื้องหน้าเพราะเห็นชัดถึงคุณและโทษของทรัพย์ว่าถ้าหากขาดปัญญาในการใช้สอยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพย์ไปในทางที่เป็นบาปเช่นนำไปซะให้กับอบายมุขนำไปดื่มสุราเล่นการพนันและเที่ยวกลางคืนเป็นต้นทรัพย์นั้นแทนที่จะเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์สมบัติแต่จะกลายเป็นทรัพย์วิบัติไปเพราะนำความวิบัติมาให้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าส่วนว่าอาจารย์เสนกะนั้นแม้จะรู้ว่าตนนั้นเริ่มเพลี่ยงพล้ำเข้าไปทุกทีแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะยอมแพ้แต่ว่าท่านเสนกะจะกล่าวแก้อย่างไรนั้นโปรดติดตาม

นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป

การศึกษาคือรากฐานของการสืบทอดพระพุทธศาสนาและตำราคือประทีปสองทางให้เหล่ากอแห่งสมณะขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญญาด้วยการถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรมแด่พระภิกษุและสามเณรเพื่อสืบต่อแสงแห่งธรรมให้คงอยู่สืบไปในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายหรือร่วมพิธีออนไลน์ไปพร้อมๆกันทางช่อง gbnus.com มาร่วมเป็นผู้ให้และสืบทอดพระธรรมไปด้วยกันนะคะ

ศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรวางใจให้นิ่งเฉยๆอย่างเดิมอย่างเดียวเท่านั้นจำนะลูกนะทุกถ้อยคำจำแล้วก็ทำด้วยทำตามที่แนะนำไว้อย่างนั้นจำง่ายๆคือทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวจะพบแสงสว่างส่องทางชีวิตที่จะทำให้จิตของเราบันเทิงมีความสุขเบิกบานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้นะคะพุทธบริษัท4ร่วมพิธีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นณผืนแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อพุทธบริษัท4ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติอำเภอกบิลบุรีโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติวัชราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งกราบนิมนต์พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำประกอบพิธีกรรมวินาทีประวัติศาสตร์ที่ทุกคนรอคอยมาถึงเมื่อพิธีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกได้เริ่มขึ้นโดยได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากคณะสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญและเป็นประธานในการประกอบพิธีปิดแผ่นทองลงบนเสาเข็มมงคลต้นแรกพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะประกอบพิธีโปรยรัตนชาติโดยคณะสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ได้เมตตาโปรยอัญมณีล้ำค่าลงสู่พื้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เช่นเดียวกับคณะเจ้าภาพในส่วนของประธานฝ่ายคารวาสได้แก่คุณหลูชีเวยคุณหวังเฉียวหมินและคุณตันเทียนเหลียนค่อยๆบรรจงปิดแผ่นทองลงบนเสาเข็มมงคลต้นแรกด้วยจิตที่ผ่องใสอีกทั้งยังมีการโปรยรัตนชาติเพื่อรองรับการบังเกิดขึ้นขององค์พระเจดีย์ท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติแห่งนี้การสถาปนาองค์พระเจดีย์คือการสร้างที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการนำรัตนชาติมาโปรยคือการบูชาด้วยสิ่งล้ำค่าที่สุดเพื่อเชื่อมสายบุญกับพระพุทธองค์เมื่อเราให้ของที่เลิศที่สุดเราย่อมจะได้รับผลบุญที่เลิศที่สุดเช่นกันจากนั้นเป็นการประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นพิธีสำคัญของการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ซึ่งจะเป็นฐานรองรับองค์พระเจดีย์ที่จะมีผู้คนมาไหว้กราบไปอีกนับร้อยนับพันปี

ดังนั้นบุญจากการตอกเสาเข็มจึงเป็นอุปถัมภะกุศลที่จะคอยค้ำจุนชีวิตเราไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าที่ศาสนสถานแห่งนี้ยังดำรงอยู่และการตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนในการก่อสร้างทางวิศวกรรมแต่คือหลักวิชาในการสร้างบารมีเพื่อสถาปนาผังสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่คณะเจ้าภาพทุกท่านและในค่ำคืนดังกล่าวคณะเจ้าภาพยังได้ร่วมจุดโคมประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีกรรมสำคัญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยทุกท่านได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารข้าวหวานมาร่วมบูชาข้าวพระจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาโดยมีครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่านำโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณอำนาจและคุณวันเพ็ญจักขุจันทร์พิธีถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยคุณสถาพรรอดแสดงและคุณมณีสไลพัฒนะธนาวิสุทธิ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำโดยนายแพทย์ปัชระและแพทย์หญิงอารีวรรณสมหวังประเสริฐพร้อมกันนี้ท่านประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพานรัตนบุพภาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับเพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตร

22เมษายนที่ผ่านมาเพราะเป็นบุญใหญ่จริงๆในช่วงท้ายของพิธีคณะสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทธรรมและให้พรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธวิธีสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากทั้งนี้ธุดงคสถานล้านนาถือเป็นศูนย์กลางในการสร้างความดีที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้นายองค์อาจนศธรรมนิธากรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนำอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องพร้อมด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายส่งมอบเป็นกำลังใจแก่คณะครูผู้ปกครองและน้องๆ นักเรียนในกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีประจำปีการศึกษา2569ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยชินวัตรอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีในการนี้นางสาวภัทรพรหมื่นมะเริงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นรอยยิ้มและกำลังใจจากทุกภาคส่วนนอกจากนี้นายองค์อาจนศธรรมนิธายังได้มอบเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและสร้างความปลาบปลื้มและภูมิใจให้แก่น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กแต่ละคนอย่างเหมาะสมทางด้านการเรียนรู้ทักษะชีวิตและการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือของเครือข่ายบวรบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมกันส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอันเป็นการร่วมสร้างสังคมแห่งความเมตตาความเข้าใจและโอกาสดีๆจากสังคมเพื่อให้น้องๆเติบโตเป็นคนเก่งและดีก้าวเดินสู่อนาคตอย่างงดงามสืบไปคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอตไรน์เวสต์ฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกต้นเดือนเพื่อให้พุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนสองท่านคือกัลยาณมิตรวันธนาทับตรงและกัลยาณมิตรประเพียรเทสเทเกนเป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้กล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัด

ดยมีกัลยาณมิตรสำราญเฮนส์เลอร์และกัลยาณมิตรขวัญอยู่บีชเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรนาริญญาทองกันธมและกัลยาณมิตรภัยรินสาขากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญและกัลยาณมิตรปาลิตาโครเนอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องซักผ้าโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตน์สาขากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรพัชราชมิตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายห้องส่งน้ำพระพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสั่งสมบุญและสร้างบารมียังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมการตักบาตรและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์สะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบูรณ์กันอย่างเนืองแน่นเพื่อสืบสานอารยประเพณีและสร้างพลังใจในการดำเนินชีวิตในต่างแดนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นโดยกัลยาณมิตรดวงแก้วโจกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์ได้ทำพิธีกดปุ่มชวาลบุญไฟส่องสว่างโต๊ะหมู่บูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ธรรมเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญบูชาพระบรมสารีริกธาตุประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโรสชิลและกัลยาณมิตรเกตแก้วทรงยุติธรรมพิธีถวายกองบุญระเบียบดอกไม้นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์พิธีถวายกองบุญผ้าป่าปฏิสังขรณ์บำรุงสร้างวัดนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรอัญชลีอุบลรัศมีพิธีถวายกองบุญยานพาหนะนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจันเพ็ญบ็อกเซอร์พิธีถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองและกัลยาณมิตรมะลิวันแดงนิเวศจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทธรรมถึงอนิสงส์ของการบูชาข้าวพระและการสร้างบารมีในต่างแดนซึ่งเป็นการสร้างพลังใจที่สำคัญให้แก่ชาวพุทธในต่างประเทศเป็นอย่างมากส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในต่างแดนค่ะกิจกรรมงานบุญครั้งนี้เริ่มในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใส

ริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรทองสายรัชพงศ์กัลยาณมิตรมานีกัลยาณมิตรสกอตต์โรเรนเซนต์และกัลยาณมิตรนัทสุดาลูปเกอร์พิธีถวายกองบุญซูมเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรอุ่นจิตกัลยาณมิตรนรินทร์รุธิระสิริกัลยาณมิตรมานีและกัลยาณมิตรสกอตต์โรเรนเซนต์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัสกัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮคแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระมหามานพธิปะวังโสซึ่งท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องผลของบุญและการอธิษฐานจิตโดยสรุปธรรมะได้ดังนี้ผลของบุญและการอธิษฐานจิตคือการนำบุญที่สั่งสมมาอธิษฐานเพื่อให้บุญส่งผลในทิศทางที่ถูกต้องดีงามเปรียบเสมือนการเติมน้ำมันให้เรือและตั้งเข็มทิศทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงและส่งผลบุญอย่างต่อเนื่องพอเรามีบุญมากแล้วอธิษฐานด้วยความตั้งใจจริงความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเราตามแรงอธิษฐานอย่างรวดเร็วเป็นอัศจรรย์จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันเพื่อเปิดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ปลีกตัวจากภารกิจทางโลกมาฝึกใจให้หยุดนิ่งและสั่งสมบุญบารมีร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและร่มรื่นค่ะโดยกิจกรรมตลอดทั้ง3วันเน้นการปฏิบัติธรรมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระอาจารย์โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรการฟังธรรมะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการฝึกสมาธิด้วยเทคนิคง่ายที่ช่วยให้ใจเข้าถึงความสุขภายในได้จริงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกาย Relax and Peace เพื่อปรับสมบูรณ์ร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับพลังงานบวกอย่างเต็มที่ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้สั่งสมบูรณ์ครบทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยตลอดระยะเวลา3วันนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับทุกท่านได้ทบทวนคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยตามโอวาทที่ว่าฝึกไปเรื่อยๆพอใจเท่าที่ทำได้วันนี้เราพึงพอใจในการนั่งธรรมะได้5นาทีวันพรุ่งนี้ฝึกใหม่ฝึกไปเรื่อยๆแม้วันพรุ่งนี้จะดีไม่เท่าวันนี้ก็ช่างหรือดีกว่าวันนี้ก็ช่างให้เฉยๆฝึกไปเรื่อยๆล้มลุกคลุกคลานกันไปเราก็ฝึกกันไปนี่เป็นทางมาแห่งบารมีของเราบุญเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยจะเกิดขึ้นทุกอนุวินาทีเลยกายวาจาใจของเราจะถูกกลั่นให้สะอาดแล้วสะอาดเล่าบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เล่าเพิ่มขึ้นทุกวันส่วนที่วัดพระธรรมกายเซียเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิแบบหยุดนิ่งตามหลักวิชาธรรมกายกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำเทคนิคการวางใจเบื้องต้นที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและเป็นสากลจากนั้นพระ

จารย์ได้เมตตานำปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับความสงบและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างถูกวิธีภายหลังจบการปฏิบัติธรรมได้มีช่วงเวลาของการแบ่งปันประสบการณ์แห่งการปฏิบัติธรรมโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ถ่ายทอดความรู้สึกว่าสมาธิช่วยลดความเครียดจากการทำงานและทำให้พวกเขามีพลังบวกในการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของอาสาสมัครภายในวัดยังช่วยให้ชาวท้องถิ่นรู้สึกสบายใจและมีความตั้งใจจะกลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วยสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงการเผยแผ่ศาสนาแต่คือการแบ่งปันเครื่องมือสร้างความสุขเพื่อให้ชุมชนในเซียเตอร์เข้มแข็งขึ้นจากภายในและส่งต่อพลังบวกนี้ไปยังครอบครัวและสังคมรอบข้างต่อไปผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่8จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยย่อสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbiterworld.com ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าทัทธโตบุญยังปวัตติเมื่อให้บุญก็เพิ่มสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสว่างดีมืดแล้วก็สว่างได้นะสว่างจากภายในนะมีแสงนะแสงจากภายในก็คือแสงของดวงปัญญาวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569และแน่นอนว่าเราผ่านกันมา24ปีกับอีก2วันผ่านอะไรมาผ่านวันเกิดวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาเกิดขึ้นครั้งแรกเลยคือวันที่9พฤษภาคม2545ยาวนานตลอดต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันนี้คือ24ปีกับอีก2วันยินดีด้วยครับคุณคือบุคคลในประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้เรื่องราวของความเป็นจริงของชีวิตเรื่องเบาๆนิพพานภพ3โลกันอนุโมทนาสาธุสบายใจทุกครั้งคุณครูไม่ใหญ่จะถามว่ายิ้มกันหรือยังครับยิ้มแล้วยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังโอ้ทั่วโลกแล้วนะที่เห็นคือในเฉพาะในห้องส่งสัญญาณแล้วก็ทั่วโลกนะขอหลักฐานด้วยพร้อมๆกัน0 7 2สาธุสบายใจนะแจกได้นะไม่ขาดทุนเลยรอยยิ้มนะยิ้มอย่างพิมพ์ใจยิ้มอย่างสดใสนะออกมาจากข้างในนะรวยรอยยิ้มนะครับถ้าไม่ยิ้มแสดงว่าแต่งตัวไม่เสร็จเหมือนเขียนคิ้วข้างเดียวออกจากบ้านดังนั้นถ้าจะให้พร้อมก็ต้องมีรอยยิ้มไปพร้อมๆกันด้วยวันนี้

นี่หัวข้อเรื่องราวน่าสนใจอุน่าสนใจทุกตอนเลยใช่ไหมหลวงพี่ทุกตอนเลยนะถ้าไม่น่าสนใจไม่เอามาเล่าให้ฟังหัวข้อวันนี้ก็คือว่าสูญเสียไม่เสียศูนย์มีความเล่นคำสูญเสียคืออะไรสูญเสียคือมันไม่มีอ่ะมันเคยมีแล้วไม่มีครับพูดง่ายๆเนาะเคยมีแล้วไม่มีก็สูญเสียเสียศูนย์คืออะไรเสียศูนย์คือบังคับไม่ได้คอนโทรลไม่ได้นะถ้ารถยนต์เนี่ยต้องมีการเช็คตั้งศูนย์ถ่วงล้อถ้าไม่เช็คศูนย์ตั้งถ่วงล้อให้ดีเกิดอะไรขึ้นเอ่ยปล่อยพวงมาลัยปุ๊บมันไม่ตรงดังนั้นถ้ารถมีปัญหาเรื่องขับแล้วมันไม่ตรงเขาเรียกพวงมาลัยมันกินซ้ายบ้างกินขวาบ้างก็ต้องไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่นะจะได้วิ่งตรงๆได้เป็นต้นนะแต่มือยังต้องตับอยู่นะยังต้องควบคุมพวงมาลัยอยู่เป็นต้นดังนั้นสูญเสียคือเคยมีแล้วมันไม่มีเคยได้แล้วไม่ได้มันคือความสูญเสียเราโอเคกับความสูญเสียไหมครับอย่าบอกว่าโอเคนะมันไม่โอเคหรอกไอ้ความไม่โอเคนั่นคือมันไม่อยากจะสูญเสียไม่อยากจะเสียในสิ่งที่เคยได้โดยเฉพาะสิ่งที่มันดีแต่สิ่งไหนที่มันไม่ดีเราพร้อมที่จะสูญเสียเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยนะครับดังนั้นความสูญเสียมันจะเกิดขึ้นกับเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งคือการเรียนรู้โลกใบนี้ฮะมีเวลาโควต้า1ชาติในการที่คุณจะศึกษาหาความรู้ให้กับชีวิตของคุณในเวลา1ชาติเนี้ยคุณต้องทำแบบทดสอบไปเรื่อยๆฮะเค้าเรียกว่าแบบฝึกหัดชีวิตนะทุกข์บ้างสุขบ้างแล้วก็พิจารณาว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงนะผ่านมาแบบไหนเป็นการทบทวนชีวิตแล้วก็บทเรียนชีวิตเพื่อเอาไปใช้สอบคุณสอบเมื่อไหร่อ่ะสอบวันสุดท้ายของชีวิตวันไหนฮะวันที่เราหมดลมหายใจหายใจเข้าไม่เข้าหายใจออกไม่ออกนั่นแหละครับวันที่เราต้องทำข้อสอบข้อสอบไม่มีเฉลยอ้อเฉลยมีแล้วนะฮะเฉลยก็คือแบบฝึกหัดที่เราทำมาทั้งชีวิตนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางทีจำไม่ได้บางทีไม่ฝึกทำแบบฝึกหัดเกิดอะไรขึ้นสอบผ่านก็ไปสุคติสอบไม่ผ่านไปอบายทุคตินี่ไงเราผ่านการสอบมาหลายล้านครั้งแล้วครับอย่ากลัวในการทำข้อสอบฮะสิ่งที่เราต้องกังวลคือเราเตรียมตัวทำข้อสอบชีวิตได้ไม่ดีพอคือไม่ขยันทำแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกหัดมันเกิดขึ้นกับเราทุกนาทีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือแบบฝึกหัดชีวิตครับดังนั้นพิจารณาสักนิดนึงนะเราจะได้เป็นนักศึกษาวิชาชีวิตที่เชี่ยวชาญและก็ชำนาญในการที่จะสอบให้ผ่านใครคือต้นแบบนักศึกษาที่ดีสุดฮะบรมครูของเราครับคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้หลักสูตรท่านเนี่ยท่านเรียนกว่าท่านจะเป็นพระบรมครูได้เนี่ยท่านเรียนมาตั้ง20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปณวันที่อยากจะเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตโดยการตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในขณะที่เรืออับปางนะในชาตินั้นเป็นมานพหนุ่มโดยสารเรือไปกับคุณแม่ปรากฏว่าเรืออับปางต้องแบกแม่ไว้บนหลังแล้วก็ว่ายน้ำไปด้วย7วันว่ายน้ำ7วันอัตมภาพนับเป็นวินาทีเพราะว่ายน้ำไม่เป็นเฉลยแล้วนะฮะดังนั้นถ้าเห็นอัตมาจมน้ำเนี่ยไม่ได้แกล้งนะบอกเพื่อนตลอดเลยนะสมัยเด็กๆเออถ้าเราจมน้ำเราไม่ได้แกล้งนะนั่นคือเรื่องจริงแล้วจะไม่มีการแกล้งกันเรื่องนี้เด็ดขาดนะกลัวมากนะว่ายน้ำไม่เป็นนะแต่บ้านอยู่ติดคลองนะฮะพอจะลงคลองปุ๊บแม่ตีกลับมาใหม่กลับมาที่เมื่อเรืออับปางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาตินั้นเป็นมานพหนุ่มแบกมารดาไว้แล้วก็ว่ายน้ำเพื่อเข้าหาฝั่งหาที่ยึดเหนี่ยวเพราะเหนื่อยด้วยแบกมารดาไว้ด้วยก็คิดในใจว่าโอ้โหชีวิตนี้ลำบากทำไมเป็นมนุษย์แล้วมันอยู่ยากนะคำว่าอยู่ยากมันมีมานานแล้วนะครับยากไม่เป็นมนุษย์ยากนะฝากคุณจะได้ความเป็นมนุษย์มาเนี่ยโอ้โหยากต้องสั่งสมบุญด้วยการรักษาศีล5เป็นอย่างน้อยนะอย่างน้อยคุณต้องรักษาศีล5มาก่อนเพื่อได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นปกติศีลแปลว่าปกติว่าเป็นมนุษย์มันยากแล้วอ่ะจะเป็นมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ชีวิต

และประสบความสำเร็จได้มันก็ไม่ง่ายอ่ะดังนั้นเลยต้องมีผู้ช่วยหรือมีครูที่คอยสอนคอยแนะนำก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตั้งความปรารถนาแล้วท่านก็ต้องสร้างบารมีสร้างบารมีคือไม่ได้ทำเฉพาะบุญบุญคือกุศลที่เราทำกายวาจาใจเป็นบุญนะครับทำตลอดต่อเนื่องซ้ำๆซ้ำๆเรียกว่าบารมียังไม่จบฮะบารมีมี3เวอร์ชันอีกเวอร์ชันที่1คือบารมีปกติก็คือทำบุญต่อเนื่องก็เป็นการสร้างบารมีอีกอันนึงเรียกว่า อุปัฏฐบารมีคือฝนตกแดดออกก็จะทำนะไม่ย่อท้อสุดท้ายปรมัตถบารมีในเวอร์ชั่นที่3ฮะคือเอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้ามีไฟกองไฟที่ร้อนมากๆนะจากฟากหนึ่งไปสู่อีกฟากหนึ่งของจักรวาลจะให้เดินก็เดินจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องบริจาคอวัยวะอยากได้ลูกตาใช่ไหมกวักอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำตามนะฮะต้องตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสร้างบารมีมาอย่างตลอดต่อเนื่องนะแล้วก็ปลื้มปิติใจในการสละอวัยวะด้วยนะบางชาติเลยเห็นแม่เสือตกลงไปในเหวกับลูกเสือนะแล้วแม่เสือก็หิวมากจนกระทั่งสัตว์เดรัจฉานเนาะยังไงก็จะกินลูกตัวเองก็อุทิศชีวิตนะเป็นเหยื่อให้เสือแทนบางคนบอกโอ้ไม่สมเหตุสมผลท่านคือพระบรมโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ครับการตัดสินใจมันแตกต่างจากปุถุชนทั่วไปแล้วก็ไม่ได้กระทำเพราะความซึมเศร้าแต่อย่างใดทำเพราะว่ารู้ว่านี่คือการสร้างบารมีแบบปรมัตถบารมีแต่เราอย่าเรียนแบบก็เรียกว่าบารมีเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะแล้วทำยังไงดีล่ะเราก็ต้องสร้างบารมีเต็มที่เต็มกำลังในแบบที่เราทำแล้วเกิดความสบายใจศรัทธาและปัญญาไปคู่กันนะดังนั้นศึกษาพุทธประวัติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นำมาพิจารณาแล้วก็สอนตัวเองนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้กว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เอาเรื่องนี้ก่อนนะเพราะว่าใกล้วันวิสาขบูชาวิสาขบูชาตรงกับวันที่31พฤษภาคมนะใกล้กับวันวิสาขบูชาเอาเรื่องพระพุทธเจ้าก่อน20ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปนานไหมฮะนานมากก็ไก่ไม่รู้กี่ล้านตัว1กัปอัน1มหากัปนะทุกคนนึกภาพตามขับรถแบ็คโฮรถแบ็คโฮคือรถขุดถ้ารถแมคโครคือรถคันสีแดงๆใช้ส่งของนะครับรถแบ็คโฮขุดลงไปลึก16กิโลเมตรกว้าง16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรบางคนหันคอตามพระอาจารย์แล้วนะเป็นทรงลูกบาศก์ฝั่งละ16กิโลเมตรทุกๆ100ปีให้เอาเมล็ดผักกาดทุกคนเมล็ดผักกาดเคยเห็นไหมฮะน้อยคนที่จะไปเห็นนะถ้าเราไม่ใช่เกษตรกรเราไม่รู้หรอกนะเม็ดผักกาดมันเล็กกว่าเม็ดงาเอาเม็ดงาหั่น8ส่วนแล้วกันมันเท่ากับเม็ดผักกาด1เม็ดเล็กไหมฮะเล็กมากเลยติดตามซอกเล็กบางทีเรายังไม่รู้เรื่องเลยนั่นแหละทุกๆ100ปีหย่อนไป1เม็ดปังแล้วก็ไปทำธุระจะไปดูซีรีส์หรือไปบำเพ็ญทานศีลภาวนาอะไรก็แล้วแต่อีก100ปีมาใหม่หย่อนไปอีก1เม็ดปังทำแบบนี้เป็นประจำจนกว่าหลุมนั้นจะเต็มราบเรียบเสมอพื้นดินว้าวนี่คือระยะเวลาหนึ่งมหากาพย์อสงไขยล่ะอสงไขยเท่ากับจำนวนเม็ดฝนที่ตกลงมาบนโลกใบนี้ตกทั่วทุกทวีปนะครับตกสู้ลงมาแบบไม่บรรยะบรรยังตลอดระยะเวลา1ปีเต็ม365วันเศษ1ส่วน41ปีมี365วันเศษ1ส่วน4นะครับดังนั้นทุกๆ4ปีเราเลยต้องมีเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมาอีก1วันนี่กุมภาพันธ์คือผู้เสียสละนะเดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ลดเราต้องมานั่งจำด้วยทุกๆ4ปีนะครับมันไม่365วันเป๊ะไงมันอีกเศษ1ส่วน4ครับมาต่อตกตลอดทุกวัน365วันเศษ1ส่วน4ไม่หยุดไม่พักเลย1เม็ดฝนเท่ากับ1ปีบางคนตาโตฮัลโหลใช่

หนึ่งเม็ดฝนเท่ากับหนึ่งปีก็ตกลงไปสิทั่วทั้งทวีปเลย365วันเศษหนึ่งส่วนสี่ไม่พักเลยนี่คือหนึ่งอสงไขย20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปจ้านี่คือการจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตไม่จบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี3เวอร์ชันอีกพระปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ใช้ปัญญาในการสร้างบารมีนำในการสร้างบารมี20อสงไขยเศษแสนมหากัปพระสัทธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า40อสงไขยเศษแสนมหากัปพระวิริยะธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า80อสงไขยเศษแสนมหากัปตามนั้นคือจบ3รูปแบบด้วยกันเราเกิดมาในพุทธนรไหนครับพุทธนรที่4ในสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีมา20อสงไขยเศษแสนมหากัปนานไหมล่ะนานแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะพระองค์ก็นำความรู้ที่พระองค์สะสมมา20อสงไขยเศษแสนมหากัปเป็นอย่างน้อยเพราะมีพระชาติอื่นด้วยก่อนตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หลักๆแล้วก็รวบรวมมาได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อมา 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เป็นพระวินัย 21,000 พระสุตันตปิฎก 21,000 แล้วก็พระอภิธรรมอีก 42,000 ดูมีความรู้ไหมฮะท่องมานะครับดังนั้นชาวพุทธถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็นข้อมูลนะไว้เป็นความรู้ว่าโอ้โหธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงนำมาเทศนาสั่งสอนเนี่ยสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ใช่ 84,000 คำนะครับบางพระธรรมขันธ์ก็เป็นประโยคบ้างบางพระธรรมขันธ์ก็ยาวก็ตัดทอนมาเป็นส่วนๆบ้างนะสุดท้ายแล้วเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ยังไม่จบยังไงอีกทั้งหมดนี้พระองค์บอกว่านี่คือใบประดู่ในกำมือและที่ยังเป็นความรู้ที่พระองค์ไม่ได้เอามาสอนเท่ากับใบประดู่ที่อยู่ในป่าทุกคนยิ้มเลยแล้วในป่าจะขนาดไหนนะก็มากกว่าที่อยู่ในกำมือเอาแล้วทำไมพระองค์ไม่เอาในป่ามาสอนด้วยล่ะพระองค์มีเวลา45ปีทุกคน45ปีเพราะท่านเลือกมาบังเกิดในยุคที่มนุษย์อายุเฉลี่ย100 100ปีเยอะไหมครับเยอะนะถ้าเทียบกับเราที่เกิดมาในช่วงที่มนุษย์อายุเฉลี่ย75เยอะแต่ but ถ้าเทียบกับพุทธันดรอื่นๆทุกคนพุทธันดรที่1พระตะกุสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประสูติในยุคที่มนุษย์อายุเฉลี่ย 40,000 ปีว้าวพุทธันดรที่2พระโกนาคามนะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประสูติในยุคที่มนุษย์อายุเฉลี่ย 30,000 ปีพุทธันดรที่3ครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมาประสูติในยุคที่มนุษย์อายุเฉลี่ย 20,000 ปีพุทธันดรที่4ในกึ่งพุทธันดรที่เรามาเกิด100พูดดังไม่ได้นะ100นะใช้ให้เต็มที่ตอนนี้เหลือ75พุทธันดรต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระศรีอริยะเมตตาจะมาประสูติในยุคที่มนุษย์อายุเฉลี่ย 80,000 ปี 40,000 30,000 20,000 กระโดดข้ามไป 80,000 และ100ก็เลยต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์ไงเพราะพระองค์มีเวลา45ปีจริงๆเราก็อยากให้พระองค์อยู่ถึง100เนาะแต่ก็โดนต่อรองไปซะก่อนนี่อาราธนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนิพพานนะสิ่งนั้นนะเรียบร้อยก็เหลือแค่อายุ80นะแต่80ของพระองค์อ่ะพระองค์ทำเพื่อตัวเองอ่ะ7สัปดาห์คือ49วันนะครับเสวยวิมุตติสุขหลังจากตรัสรู้ธรรมคือเข้านิโรธสมาบัตินะโอ้โหลำบากมาตั้ง20อสงไขยเศษแสนมหากัปเพื่อสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ให้ตัวเอง49วันคือ7สัปดาห์ครับทบทวนเสวย

มุติสุขนะสุขอย่างเต็มเปี่ยมสุขสุดๆเลยพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำได้เท่านั้นหลังจากนั้น45ปีเทศนาสั่งสอนทุกวันเผยแผ่ตลอด45ปีไม่เคยปรากฏว่าพระองค์นะลาหายไปไหนนะสร้างบารมีตลอดเดินเท้าก็ไปนะเหาะไปก็ได้ทำทุกอย่างเพื่อพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห้วงทุกข์ไปสู่บรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้น15ค่ำเดือน6นะวันวิสาขบูชาก็จะเป็นวันที่พระองค์จะมีใครสักคนหนึ่งบนโลกใบนี้ยากนะฮะที่วันเกิดวันที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตแล้วก็วันที่ละสังขารปรินิพพานตรงกันทั้ง3วันคือ15ค่ำเดือน6วันเพ็ญเดือน6นะครับวันวิสาขบูชาก็เป็นสิ่งที่เราต้องตึกระลึกนึกถึงพระปัญญาธิคุณนะพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็พระบริสุทธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ให้มากๆครับรักพระองค์มากๆอย่าไปรักผู้ชายคนไหนมากกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอัตมภาพเนี่ยก็รักพระสัมมาเจ้ามากๆเลยนะเพราะว่ารักพระองค์แล้วไม่เคยอกหักเลยนะมีใครอกหักจากการรักเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีดังนั้นนะรักใครก็รักให้มากๆนะรักพระสัมมาเจ้ารักท่านมากๆเลยครับเพราะว่าท่านรักและเมตตาเราเหลือเกินคิดดูสิว่า20ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปประสบความสำเร็จในชีวิตมากขนาดนั้นน่ะให้ตัวเองแค่7สัปดาห์49วันหลังจากนั้นให้พวกเราหมดเลยครับดังนั้นเราก็เป็นผู้รับมรดกธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านในพุทธันดร นี้น้อยนะมีแค่45ปีท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นพระสัมมาเจ้าที่ขยันนะขยันแล้วก็มีวิริยะอุตสาหะในการเผยแผ่มากเพราะเทศนาสั่งสอนทุกวันนะเผยแผ่ทุกวันทุกวันเอาละพระองค์อื่นนะเทศครั้งหนึ่งบางทีก็หยุดไป10ปีบางทีก็หยุดไปพันปีเราร้อยปีก็มีฮะทำไมอ่ะก็เทศเสร็จปุ๊บญาติโยมก็บรรลุธรรมไงเพราะว่าในยุคที่มนุษย์อายุเฉลี่ยเยอะๆเนี่ยเป็นผู้มีบุญมาเกิดนะฟังธรรมแล้วก็สามารถบรรลุธรรมง่ายแล้วก็เร็วนะก็บรรลุธรรมไปแล้วอ่ะนะก็ไปใช้ชีวิตนะตั้งแต่โสดาบันไปต้นไปอะไรบ้างแล้วก็พอมีลูกมีหลานก็หอบลูกจูงหลานเข้าวัดมาฟังธรรมอีกสักรอบนึงนะก็จะเว้นช่วงไปได้เพราะว่าอายุเฉลี่ยมันเยอะนะดังนั้นซีซั่น4นะพุทธันดร นี้เราก็จะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีความเมตตานะกรุณาอย่างสูงเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราดังนั้น31พฤษภาคมนี้ก็อย่าลืมไม่ใช่แค่วันที่31หรอกแต่ว่าเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกใบนี้นะเป็นวันสำคัญระดับโลกดังนั้นก็ทำในสิ่งที่ท่านสรรเสริญครับปฏิบัติบูชาครับนะไม่มีอะไรบูชาได้ดีไปกว่าการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาที่ความสูญเสียไม่เสียศูนย์สูญเสียคือเคยได้แล้วมันไม่ได้รู้สึกเสียดายไอ้ความรู้สึกเสียดายเนี่ยเพราะว่าเรายึดติดกับคำว่าเราเคยได้มาก่อนนะแล้วเราเนี่ยก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียอยู่ทั้งชีวิตเลยนะครับนะแค่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราสูญเสียน้ำน้ำหมดไปกับการหายใจเข้าหายใจออกเยอะมากเลยนะครับแต่ละวันนะเราต้องเติมน้ำเข้าไปเราสูญเสียเซลล์หลายๆเซลล์ที่เกิดแก่เจ็บตาเกิดตายเกิดตายในร่างกายเราเนี่ยวันนึงก็เป็นแสนเซลล์เหมือนกันนะมันทำหน้าที่แบบเนี้ยกลไกทางธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตดังนั้นน่ะถ้าจะสูญเสียอะไรขึ้นมาในชีวิตเราลองทำตัวให้ชินดูครับนะคำว่าชินคือมันก็เป็นกลไกทางธรรมชาติเช่นเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับดังนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองจะต้องสูญเสียอะไรไปก็ตามมันคือความรู้สึกทางจิตวิทยาด้วยนะวันนี้พยายามจะเอามาผนวกกันคือความรู้สึกถึงการสูญเสียมันทำให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้ครับมันทำให้เรารู้สึกควบคุมไม่ได้เขาเรียกว่าสูญเสียการควบคุมคือการไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของตนเองได้
ซึ่งส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลความเครียดหรือการกระทำที่เป็นอันตรายต่อ

ตนเองและผู้อื่นสูญเสียการควบคุมคือควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นเองในสภาวะนี้เนี่ยเป็นมุมมองด้านจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีมุมมองทางพระพุทธศาสนานะครับความกลัวที่จะสูญเสียการควบคุมมันเกิดจากความรับผิดชอบมากเกินไปทำให้เกิดความเครียดสะสมและความคิดฟุ้งซ่านถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด worst case เคยอยู่ในสภาวะนี้ไหมฮะวิตกกังวลว่าตัวเองจะควบคุมอะไรไม่ได้ตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตนะถ้าจัดการไม่เป็นไม่รู้วิธีการจัดการเราจะอยู่ในสภาวะวิตกกังวลซึ่งน่ากลัวนะน่ากลัวแล้วก็น่ากังวลหนักเข้าไปอีกนะก็ถ้าเราไม่รู้กระบวนการเราจะจมอยู่กับความวิตกกังวลนั้นฮะแต่ถ้าเราถอนตัวเองออกมารู้จักกระบวนการเราจะเข้าใจกลไกของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีวิธีการจัดการอยู่5ขั้นตอนที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในความรู้สึกสูญเสีย1ภาวะช็อกและปฏิเสธความจริงเคยดูละครไหมฮะโทรศัพท์เข้ามาตึ๊ดรับสายปุ๊บรับเร็วมากเลยเนาะนะตอนนี้นะคนนี้กำลังประสบอุบัติเหตุอยู่เกิดอะไรขึ้นฮะคุมกลับว่าไงโทรศัพท์ต้องหล่นนะครับป๊อกแล้วก็ตะโกนออกมาว่าไม่จริงกี่เรื่องแล้วก็ไม่รู้พล็อตนี้ตลอดเลยนะนะโทรเข้ามาปุ๊บรับสายฟังปุ๊บไม่จริงจริงไหมล่ะเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยจะโกหกกันหรอกนะนะนอกจากมิจฉาชีพนะครับนะก็มันจริงแต่เราปฏิเสธก่อนเลยครับว่ามันไม่จริงเพราะสภาวะช็อกรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บร่างกายสร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันความรู้สึกภายในว่าไม่จริงไว้ก่อนนะพอผ่านไประยะหนึ่งแล้วเข้าสู่ระยะที่สองนะเราจะเกิดความโกรธนะความโกรธเป็นอารมณ์นักแรกสุดที่อาจแสดงออกมาผ่านความคิดพฤติกรรมหรือคำพูดแน่นอนว่าภายใต้ความโกรธอาจมีอารมณ์อื่นๆปะปนอยู่บ้างเช่นความกลัวความเศร้าความสับสนและความรู้สึกผิดเป็นต้น 1. ช็อกก่อนไม่จริงนะระยะ2คือโกรธกลัวสับสนนะวุ่นวายไปหมดไม่พอใจนะครับเวลาใครโกรธทำไงดีฮะคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธนะเห็นคนโกรธทำไงดีทางจิตวิทยาบอกว่าให้หยิบอะไรมากินเอาจริงๆนะเห็นใครกำลังฉุนเฉียวกำลังโกรธกำลังแบบอารมณ์ไม่ดีอยู่เขาบอกให้หาอะไรมากินแล้วดูสถานการณ์นั้นแบบปล่อยวางนะไม่แนะนำให้ทำในชีวิตประจำวันนะแต่หลักจิตวิทยาไปอ่านดูได้ฮะถ้าเห็นว่าเขาควบคุมอะไรไม่ได้หาอะไรมากินแต่เขาโกรธไม่ใช่เราโกรธถูกไหมครับที่จะบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆการไปบอกเขาว่าใจเย็นๆช่วยได้ไหมครับไม่ได้ครับผิดวิธีฮะแล้วบอกไงใจร้อนๆลุยเลยนะอันนี้ก็พินาศเหมือนกันนะเขาเลยบอกว่าให้หาอะไรมากินครับหากเจอใครกำลังโกรธฉุนเฉียวอยู่ให้หาอะไรมากินแปลกดีก็เหมือนกับว่าให้เราแยกสถานการณ์นั้นอะพอตัวเราแยกออกมาจากสถานการณ์นั้นครับจะได้ไม่คนที่กำลังโกรธอยู่จะรู้สึกว่าคือเวลาโกรธเนี่ยตัวมันใหญ่นะคือจะรู้สึกว่าตัวเองใหญ่มากตัวใหญ่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะเป็นต้นการเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับใจเย็นแล้วค่อยคุยกันใหม่นะไม่ใช่ว่าเห็นใครโกรธแล้วปุ๊บใจเย็นๆไม่เย็นนะไม่เย็นโกรธหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าคนที่กำลังโกรธอยู่เนี่ยไม่ต้องการจะรับคำสั่งจากใครครับไม่พร้อมนะไม่พร้อมในขณะเดียวกันคนที่โกรธก็จะพยายามเหลือเกินครับที่จะออกคำสั่งเช่นหยุดเดี๋ยวนี้หยุดไหมล่ะไม่หยุดหรอกคนกำลังเสียงดังเงียบเงียบไหมล่ะไม่เงียบหรอกดังนั้นถ้าเรารู้ตัวนะมีสติสักนึงเรากำลังโกรธอยู่อย่าไปออกคำสั่งครับเพราะคุณจะได้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามเงียบไม่เงียบโกรธกว่าเดิมฮะหยุดไม่หยุดโกรธกว่าเดิมอีกดังนั้นถ้าโกรธปุ๊บอย่าเพิ่งออกคำสั่งนะพยายาม

าเรียกว่าอะไรควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เป็นต้นแต่ควบคุมได้ต้องมีสติก่อนนะมันก็จะระเบิดไปพร้อมๆกันนะอันที่3ระยะที่3การเจรจาต่อรองเมื่อเกิดความสูญเสียปุ๊บ1ปฏิเสธก่อนไม่จริงนี่กลไกมนุษย์นะฮะ1ปฏิเสธไม่จริง2โกรธฉุนเฉียวนะรับไม่ได้3หาวิธีการแก้ด้วยกันเจรจาต่อรองเอ๊ะมันมีวิธีนี้มั้ยมันมีวิธีอย่างนั้นมั้ยพยายามจะหาวิธีครับเพื่อทำให้ความสูญเสียนั้นมันไม่เกิดขึ้นนะสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายระยะที่4เศร้าโศกเสียใจก็ในเมื่อมันแก้อะไรไม่ได้ควบคุมอะไรไม่ได้มันสูญเสียไปแล้ว deep ดิ่งเศร้าโศกเสียใจทำไมเราถึงเศร้าฮะเรายึดติดกับสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบพอมันไม่สมบูรณ์แบบปุ๊บมันเสียดายอ่ะเสียดายอารมณ์แบบนั้นแล้วก็เศร้าโศกเสียใจสุดท้ายครับเมื่อผ่านกระบวนการทั้ง4ข้อนี้1ปฏิเสธก่อนไม่จริง2โกรธไม่รู้จะแสดงออกไงโกรธก่อน3นะครับเจรจาต่อรองหาวิธีการแก้ปัญหาไม่ได้ปุ๊บ4เศร้านะสักระยะหนึ่งจะเกิดกระบวนการที่5ครับเขาเรียกว่าการยอมรับปลงเออเต็มที่แล้วมันเป็นอย่างนี้เองนี่คือ5ระยะของกระบวนการที่เราเกิดความสูญเสียขึ้นในชีวิตของเราถ้าศึกษาแค่หลักจิตวิทยาเราจะรู้แค่กระบวนการที่มันเกิดขึ้นนะแต่ถ้าคุณศึกษาพระพุทธศาสนาว้าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็แนะนำในเรื่องของการจัดการทั้ง5กระบวนการเนี้ยให้มองว่าเป็นการเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นถ้าเรามีสติจะเกิดดวงปัญญาและสามารถพิจารณาได้ว่าอ๋อเดี๋ยวกระบวนการทั้ง5อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นนะเมื่อเรารู้สึกสูญเสียหรือเรากำลังเสียใจอะไรบางอย่างอยู่ถ้ารู้แบบนี้แล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเอ่ยกระบวนการมันจะสั้นลงกระบวนการมันจะสั้นลงหรือเราสามารถลัดขั้นตอนว่าอ้าวสุดท้ายมันจะไปจบที่การยอมรับนี่เองเมื่อเกิดความสูญเสียปุ๊บขอลัดขั้นตอนปุ๊บโอเคยอมรับมันให้ได้โยมคนที่ทุกข์คือคนที่ไม่ยอมรับความจริงครับถ้าเรายอมรับความจริงได้เราจะทุกข์น้อยลงแล้วเราจะเข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติเริ่มตั้งแต่อะไรเอ่ยสังขารเราก่อนอัตมภาพ40แล้วนะฮะป่าจะได้เบี้ยคนชราก็อีก20ปีข้างหน้าเนาะ60ก็ได้600เนาะแม่ดีใจมากว่าปีหน้าแม่จะได้700แล้วแม่อายุ70นะ700นะเป็นต้นนะความเสื่อมไปของสังขารครับนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับอันดับแรกให้ได้ก่อนนะปวดเข่าปวดเข่าทำไงดีฮะขอบคุณจ่าหัวเข่าจ่าขอบคุณเขาสิครับเขาอยู่กับเรามาตั้งขนาดนี้ต้องขอบคุณเขานะไม่ใช่ไปบ่นเขาบอกเข่าไม่ดีเข่าไม่ดีได้ไงเขารับใช้เรามาตลอดจนถึงป่านนี้เข่าดีหลังอ่ะหลังไม่ดีเอาหลังไม่ดีจะหลังใครหลังเราดังนั้นต้องโอ๊ยขอบคุณจะหลังจ๋านะอดทนไปด้วยกันนะถนอมร่างกายไปให้ได้มากที่สุดยาวนานที่สุดนะครับร่างกายมนุษย์เหมือนบ้านเช่าเลยอ่ะจริงๆไม่ใช่ของเรานะครับบ้านเช่าเขาอยู่ฮะสัญญาเช่า1ชาติดูแลรักษาไปนะร่างกายนี้เหมือนบ้านเช่าค่าเช่าจ่ายยังไงฮะจ่ายด้วยการเติมลมหายใจเข้าออกนี่คือค่าเช่าที่ต้องจ่ายกินวันละ2มื้อ3มื้อ4 5 6 7แล้วแต่คนนะเติมเข้าไปหลังคาเป็นไงบ้างนี่หลังคาเริ่มไปแล้วนะฮะเหลืออยู่แค่นี้นะครับผนังเป็นไงบ้างไปแล้วเหมือนกันนะมันไม่สวยสดใสเหมือนวัยเยาว์เป็นต้นทุกอย่างเป็นไงหย่อนคล้อยหมดยกเว้นหูไปงานทำบุญบ้านหลังหนึ่งญาติโยมก็อายุเยอะกันแล้วนะปรากฏว่าไม่มีใครฟังใครเลยครับต่างคนต่างพูดเพราะอะไรไม่มีใครได้ยินใครครับนะพูดกันทุกคนเลย5คนนั้นนั่งอยู่เราก็เอ็นดูโอ้คุณยายน่ารักจังเลยเนาะแต่ละคนก็พูดฮะแล้วคนละเรื่องกันหมดเลยฮะถามว่าโอ้อัดโยมได้ฟังกันบ้างไหมอ๋อไม่ได้ยินหรอกพี่ไม่ได้ยินก็คุยเรื่องตัวเองไปนะก็สนุกสนานครับก็ถือว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะวันนึงเราจะไปอาจจะไปอยู่ในสภาวะนั้นก็ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเคยแซวคุณยาย

ยายแหมเรียกร้องความสนใจนะอยากให้หันไปดูใช่ไหมล่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยยายหันมาบอกว่าฉันเก็บไว้ให้เธอมรดกยายครับตอนนี้รับมาเรียบร้อยแล้วฮะลุกมันโอยเองนะมันโอยเองฮะนั่งก็โอยลุกก็โอยอ๋อเรารับมาเข้าใจยายแล้วรับมรดกยายมาเต็มๆเลยนะก็เป็นทายาทนะทางทุกขเวทนานะครับดังนั้นเห็นใครโอยโอยโอยโอยเนี่ยก็ให้รู้เลยว่ามันคือกลไกของร่างกายเขาเช่นเดียวกันนะนี่คือความเสื่อมของร่างกายนะครับยอมรับให้ได้ก่อนวันหนึ่งถ้าบางอย่างมันไม่ปกติขึ้นมาก็ให้รับรู้ว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราแล้วยอมรับมันครับนะยอมรับได้แล้วก็ปรับวิธีการใช้ชีวิตให้มันเข้ากับสิ่งที่เราได้แล้วมีและเป็นอยู่ณปัจจุบันขณะเขาเรียกว่าการอยู่กับปัจจุบันครับแล้วเราก็จะทุกข์น้อยลงถ้าเข้าใจลึกซึ้งก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นเป็นต้นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับนี่คือกลไกของระบบที่เราจะจัดการเมื่อเราเกิดความสูญเสียทีนี้ก็ไปศึกษาดูว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยสูญเสียอะไรหนักที่สุดพัดพรากจากสิ่งที่รักเราใช้ความพัดพรากเพราะเราไปเข้าใจแล้วไปยึดสิ่งนั้นว่ามันเป็นของเราคนเนี้ยของเราคนเนี้ยของเราคนนี้ของเราไหมฮะไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้เกิดพร้อมเรานะบางคนอ่ะขนาดฝาแฝดเกิดพร้อมกันยังไม่ใช่ของเราเลยนะแค่อาศัยมาเกิดแล้วก็สร้างบารมีตามหน้าที่ของมนุษย์เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นคนแต่ละคนไม่มีใครเป็นของใครครับมาตามกรรมแล้วจะไปตามกรรมตามวาระของตัวเองแต่แหมมันถูกใจพอถูกใจปุ๊บก็ผูกพันพอผูกพันปุ๊บคนนี้ของฉันนะแล้วคนนี้ของฉันนะอยู่กับฉันได้นานแค่ไหนฮะโอ้รักกันแค่ไหนนะสุดท้ายก็เอาเราไปเผาอยู่ดีจริงๆหรือเรารักใครแค่ไหนสุดท้ายเราก็เอาเขาไปเผาอยู่ดีครับเราไม่ได้โอบกอดเขาในขณะที่สังขารมันเสื่อมไปตามสภาพเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่เลยนะเราเอาเขาไปเผาอยู่ดีครับต้องตัดใจให้ได้คนเนี้ยของเราทุกครับของเนี้ยของเราอ้าวโดนขโมยไปก็ทุกหายไปก็ทุกพังก็ทุกนะสิ่งเนี้ยของเราสะสมไว้ลืมไปไอ้ที่เรามีอ่ะวันนึงมันจะกลายเป็นของคนอื่นนะเชื่อไหมต้องเชื่อนะแต่ว่าในขณะที่เรามีอยู่ก็บริหารให้ดีนะครับแล้วก็พอวาระสุดท้ายมาถึงหรือใกล้ๆมาถึงก็ต้องเตรียมปองว่าอ่ะเราจะต้องปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะหรือถ้าทำตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มหาปุชฌาย์อาจารย์คือก็เปลี่ยนจากโลกียทรัพย์เป็นอริยทรัพย์นะทยอยเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมแบบนี้ไม่ไปไหนสุดท้ายก็จะกลายเป็นอริยทรัพย์ติดดวงจิตของเราไปในภพชาติต่อๆไปนี่คือหลักเศรษฐศาสตร์ที่มหัศจรรย์ที่สุดครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มหาปุชฌาย์อาจารย์เราไปเรียนรู้มาว่ามันมีหลักเศรษฐศาสตร์อันนี้อยู่คือใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วสามารถเปลี่ยนจากโลกียะเป็นอริยทรัพย์แล้วเคลื่อนย้ายนะติดดวงจิตของเราเนี่ยไปใช้ในภพชาติต่อๆไปได้บาปก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะสั่งสมได้สองอย่างคือบาปกับบุญคุณยายบอกว่าทำแต่บุญดีกว่านะครับนี่ก็เรียบร้อยความทุกข์จากการพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักคนสัตว์หรือสิ่งของใดๆก็ตามเราไปยึดมั่นถือมั่นเราจะทุกข์ทันทีรู้อย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าเราจะต้องพัดพรากจากใครหรืออะไรสักอย่างนึงก็มองให้เป็นกลไกธรรมชาติระบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าล้อเล่นกับระบบฮะเพราะถ้าเราล้อเล่นกับระบบเราจะไม่เชื่อระบบนี้เกิดอะไรขึ้นทุกข์ทันทีไม่จริงเราจะปฏิเสธความจริงครับเมื่อปฏิเสธความจริงเราคือการปฏิเสธความสุขเช่นเดียวกันมาดูว่าเอ๊ะความสูญเสียหนักๆเนี่ยเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งวันนี้ไปศึกษาเรื่องนี้มาเกี่ยวกับภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อว่ากีสาโคตมีพระนางกีสาโคตมีเถรีเนี่ยมีอดีตชาติย้อนไปนะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าย้อนไปขนาดนั้นเลยไม่อยู่ในมหากัปเรานะครับมหากัปเรามี5พระองค์นะพระปทุมมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ก่อนนั้นในมหากัปอื่นครั้งนั้นเนี่ยเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีแล้วก็ไปทำบุญสั่งสมบุญไปฟังเทศจากพระปทุมมุตตระสัมมาสัมพุทธ

ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดพระเจ้าอุเทนนะถามพระสารีบุตรว่าจีวรเนี่ยถวายไปตั้งเยอะเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรบ้างโอ้โหพระสารีบุตรสาธยายนะได้ใหม่ไปก็เอาไปใช้ส่วนผืนเก่าสละให้ภิกษุผู้มีจีวรเก่ากว่าเก่าไม่พอนะครับใช้เสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นผ้าดาดเพดานขึงข้างบนทำเป็นฉากกั้นฉากกั้นไม่ได้มาปูนอนจนเก่าใช้ไม่ได้แล้วมาปูเป็นที่เช็ดเท้านะเป็นผ้าคีริ้วใช้จนกระทั่งเอามาขยำตำกับดินฉาบทากุฏิโอ้โหพระเจ้าอุเทนฟังปุ๊บเพิ่มเลยนะถวายเพิ่มนะถวายเพิ่มเพราะรู้ว่าใช้อย่างคุ้มค่าจีวรเศร้าหมองคือจีวรเก่าไม่ใช่จีวรสกปรกนะแล้วพระสัมมาจารย์ท่านสรรเสริญว่าเนี่ยสามารถใช้ปัจจัย4ได้อย่างรู้คุณค่าถ้าพระใช้ปัจจัย4อย่างรู้คุณค่าญาติโยมก็ปลื้มปิติใจว่าเงินหายากทองต้องเอาเงินไปแลกนะทองแท้เลข5นะฝากร้านนิดนึงนะเอาไปแลกมันยากไปหมดมันไม่ได้ง่ายนะฮะเปลี่ยนมาเป็นไตรธรรมมาถวายในพระศาสนาเนี่ยโอ้ญาติโยมเขาต้องอดต้องทนนะดังนั้นครูบาอาจารย์ก็จะสอนมาแต่ว่าใช้ให้คุ้มนะคุณยายยังบอกเลยว่า5บาท10บาทเขาจบหัวนะเขาว่าจบหัวคืออธิษฐานจิตจบหัวก่อนแล้วก็ทำบุญดังนั้นปัจจัย4พระต้องมีการพิจารณานะปัจเจกขณะปถังพิจารณาปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะแล้วก็ยารักษาโรคเพื่อพิจารณาใช้ให้มันคุ้มค่าครับเนี่ยพระศาสนาถึงอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าญาติโยมเกิดความเลื่อมใสศรัทธาไปต่อก็เลยตั้งเอตทัคคะรูปหนึ่งเป็นผู้ครองจีวรเศร้าหมองก็เลยนึกในใจว่าเออขอให้เราเป็นเลิศทางแบบภิกษุณีรูปนี้บ้างเถอะตั้งความปรารถนาไว้เลยฮะนี่ไง inspiration ดังนั้นเห็นใครทำความดีแล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ดีอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้าง inspiration ตั้งความปรารถนาและแรงบันดาลใจไปเลยไม่ผิดไม่ใช่การ copy ไม่ใช่การเอาผลงานคนอื่นมาเป็นผลงานตัวเองแต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ถูกต้อง เห็นใครทำความดีตั้งความปรารถนาเลยขอให้เราได้ทำความดีกับเขาบ้างนะอย่าไปริษยานะบางทีมันจะมีความรู้สึกบางอย่างเข้ามาในใจว่าอยากเป็นอย่างนี้บ้างนะอยากสูงต้องขยันอยากเก่งต้องฝึกฝนอยากเป็นยอดคนก็ต้องพัฒนาทั้งสติปัญญาร่างกายและจิตใจนะไปพร้อมๆกันนะครับก็ตั้งความปรารถนาไว้นะหลังจากนั้นก็ไปจุติยังสวรรค์ชั้นดาวดึงนะสั่งสมบุญมาเรื่อยๆแล้วก็มาเกิดในพุทธนรที่แล้วฮะในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดเป็นธิดาของพระราชามีพี่น้องทั้งหมด7คนเธอก็เป็นคนที่5นะชื่อว่าธรรมะหรือว่าธรรมานะครับก็มีความเริ่มใสในพระสัมมาเจ้าอยากจะออกบวชเป็นภิกษุณีฮะแต่พ่อไม่อนุญาตนะพอพ่อไม่อนุญาตก็รวมตัวกันกับพี่น้องนั่นแหละตั้งใจทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาตลอด 20,000 ปีโอ้ 20,000 ปีบอกแล้วว่าพุทธนรอื่นเวลาเขาเยอะเขาสามารถสั่งสมบุญได้อย่างตลอดต่อเนื่องแล้วพุทธนรนี้100เฉลี่ยตอนที่พระสัมมาเจ้ามาประสูตินะครับเรามาตอนไหนฮะ75ทีมไหนเอ่ยทีมเหลนหลวงปู่หลานคุณยายลูกหลวงพ่อนี่ทีมนี้นะ75อุ๊ยแสดงว่าเราบุญไม่เยอะสิมาเกิดในยุคนี้ไม่ตรงกันข้ามเราบุญเยอะมากเราถึงอธิษฐานลงมาเกิดนี่อธิษฐานลงมาเกิดนะเพราะว่าคุณครูไม่ใหญ่บอกว่าหมู่คณะมาจากดุสิตดุสิตเนี่ยเป็นภพภูมิของพระโพธิสัตว์ไปอยู่ในจุดเนี้ยเพราะว่าต้องการลงมาสร้างบารมีนะดังนั้นใครที่มาเกิดในยุคนี้อย่าไปปรามาสตัวเองว่าโอ้บุญน้อยเกิดมาในยุคที่อายุเฉลี่ยมนุษย์มันเหลือ75ปีต่ำกว่า100พระสัมมาเจ้าไม่ลงมาเกิดไม่ลงมาประสูติเพื่อตรัสรู้ไม่เรานิสสวนกระแสนะสวนกระแสคือในเมื่อกิเลสมนุษย์มันไหลเชี่ยวขนาดนี้นะเราก็ต้องรวมกันเป็นทีมฮะสร้างบารมีทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปฮะนี่สวนกระแสนะเสี่ยงสูง

แต่ผลตอบแทนก็สูงเช่นเดียวกันเมื่อผลตอบแทนสูงก็รักษาผลประโยชน์ของความดีเอาไว้ฮะสุดท้ายก็จะเป็นบารมีกลับมาสู่ตัวเราอีกครั้งหนึ่งในภพชาติต่อๆไปแล้วไม่ต้องกังวลวิมานไม่หายนะชั้นที่4นี้วิมานไม่หายนะชั้นอื่นเนี่ยคือหมดบุญแล้วก็ลงมาจุติชั้น4เป็นของพระโพธิสัตว์วิมานยังอยู่รอเรากลับขึ้นไปนะแต่ไม่ต้องรีบไม่ต้องห่วงอุ๊ยค่าไฟขึ้นข้างบนใครจะจ่ายค่าไฟเราไม่ต้องนะฮะมันเรียบร้อยเบ็ดเสร็จบริวารดูแลอยู่นะบริวารส่องมาดูเราโอ้โหโอ้พ่อนายนายแม่ทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาเต็มที่เลยวันนี้มาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอีกโหหิ้วดีใจโอ้ปฏิมากรรมก็ผุดขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่ปฏิมากรรมรูปพระอาจารย์นะเป็นรูปพระไตรนะทายธรรมต่างๆที่เราเคยทำจะเป็นปฏิมากรรม ขนาดส้มตำปูยังเป็นรูปปูมาได้เลยการเข้าโรงเรียนก็เช่นเดียวกันบางทีอาจจะมีปฏิมากรรมรูปจอนะตอนนี้เป็นจอแบนละเป็นต้นนะแต่ไม่เอารูปอาตมานะตอนนี้ยังไม่เฟิร์มก็ธรรมะบันเทิงไปก็แล้วกันนะครับทีนี้ก็มาเกิดในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สั่งสมบุญอีกครับนะอันเนี้ยเคยเกิดร่วมพี่น้องบิดามารดาเดียวกันมาก่อนนะคือแต่ละชาติเนี่ยการที่พระสัมมาเจ้าบอกว่าเราเนี่ยเคยเป็นญาติกันมาทุกคนแล้วอ่ะอันเนี้ยจริงนะเพราะว่าในชาติที่เป็นธิดาของกษัตริย์ก็เกิดเป็นพี่น้องกัน7คนนะครับ7คนก็ชื่อนางสมณคุตานะนางภิกขุณีนางภิกขุทาสิกานางธรรมมานางสุธรรมมานางสังฆทาสี7พี่น้องนะในชาติที่มาเกิดนะในพุทธันดร นี้นะครับก็มาเกิดเป็น พระเขมาเถรีพระอุบลวรรณาเถรีพระปตาจาราเถรีพระกุณฑละเกสีเถรีนะแล้วก็มาเป็นกีสาโคตมีเถรีเห็นไหมเชื่อมโยงกันหมดเลยแต่ละชาติดังนั้นหมู่คณะที่สร้างบารมีด้วยกันมาก็ไม่รู้หรอกใครเป็นใครในชาติก่อนๆแต่ชาตินี้เกิดมาแล้วเจอกันนะยิ้มให้กันไว้นะสามัคคีกันไว้ดีกว่านะอย่าขัดแย้งกันเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราคือพี่น้องกันเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เป็นพี่น้องนักสร้างบารมีมาพุทธันดร นี้มาเกิดเป็นกีสาโคตมีเป็นลูกเศรษฐีตระกูลเก่าแก่เศรษฐีตกยากเศรษฐีตกยากหมายความว่ารุ่นบรรพบุรุษเนี่ยบุกเบิกมาดีแล้วนะกิจการรุ่งเรืองนะส่งต่อให้รุ่นต่อมาแต่ว่าอาจจะด้วยสถานการณ์หรือบริบททางเศรษฐกิจนะทำให้ตระกูลนั้นตกต่ำลงนะกีสาโคตมีแปลว่าหญิงผอมบางนะก็มาเกิดเป็นหญิงผอมบางอยู่ในตระกูลโคตมะแต่ไม่ใช่พระญาติพระสัมมาเจ้านะครับนะเป็นชื่อโคตของเธอเป็นต้นนะครับก็อยู่ในพุทธันดร นี้นะครับต่อมาเนี่ยปรากฏว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนะเศรษฐีคนหนึ่งก็อยู่แถวแถววัดพระเชตวันนะครับอยู่กรุงสาวัตถีเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์40โกฎเยอะไหมฮะ1โกฎเท่ากับ10ล้าน400ทำยังไงดีฮะจะรักษาทรัพย์สินให้ได้มากรักษามูลค่าทรัพย์สินให้ได้มากอ๋อก็ไปแลกนะไปแลกเป็นสินทรัพย์ที่เอาชนะเงินเฟ้อได้ตลอดกาลนั่นคือทองคำ40โกฎนะแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่ามีเลข5ไหมนะครับก็รักษาไว้40โกฎเก็บใส่คลังไว้ทุกเช้าทำไงดีไปเช็คสต็อกทองคำนี่อ๋อ40ครบสบายใจกลับมาอีกวันหนึ่งไปเช็คโอ้ครบสบายใจกลับมาอีกวันหนึ่งไปเช็คปรากฏว่าทองคำเนี่ยเป็นธาตุของเขาเลยนะฮะปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถผลิตได้เองโดยกระบวนการใดๆก็ตามดังนั้นเป็นทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัดและมนุษย์ยังไม่สามารถผลิตให้คงรูปได้เขาเคยทำการยิงรังสีอะไรสักอย่างหนึ่งมันสามารถเปลี่ยนเป็นทองคำได้ฮะแต่ว่าอยู่ได้ไม่ประมาณไม่ถึง1วินาทีฮะแล้วก็สลายไปดังนั้นก็เลยเป็นสินทรัพย์ที่มนุษย์ยังผลิตเพิ่มไม่ได้นอกจากขุดขึ้นมาก็ผ่านกระบวนการต่างๆทีนี้วันนั้นไปเปิดดูทองสีก็สีทองไงหลวงพี่แต่มันไม่ใช่สีทองมันกลายเป็นคาร์บอนว่าเป็นเพชรเหรอพระอาจารย์ไม่ใช่ถ่าน

เป็นฐานทุกคนเงินหายไปร้อยหนึ่งอ่ะยังเดินหาทั่วบ้านเลยนะจริงไหมล่ะโอ้ลืมตรงไหนตรงไหนตรงไหนร้อยหนึ่งจะเดินหาทั่วบ้านเลยทอง400 ล้าน40 โกรธ400 ล้านพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะเข้าสู่สภาวะวนลูป5 ขั้นตอนเลย1เศรษฐีตะโกนลั่นเลยไม่จริงใครเอาไปใครมาเปลี่ยนเขาจะโกรธและโกรธนะเอ๊ะมีวิธีการไหนเปลี่ยนจากฐานเป็นทองได้บ้างทำยังไงดีคิดไม่ออก4เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับครับสุขภาพแย่มากๆเลยเห็นไหมฮะจิตกับกายมันเชื่อมโยงกันนะถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่ติดใจย่ำแย่ทานอะไรไม่อร่อยนะครับนอนก็นอนไม่หลับมันเชื่อมโยงถึงกันและอันที่5ก็ต้องยอมรับความจริงแต่ยอมรับไม่สนิทครับคนเคยมีนะคนเคยมีคนเคยได้คนเคยเป็นวันหนึ่งมันไม่เหลือเลยพยายามทำใจยอมรับนอนมันซมอยู่ที่บ้านจนกระทั่งมีอุบาสกคนหนึ่งมาเยี่ยมนะอุบาสกคนนั้นก็บอกว่าท่านเศรษฐีเป็นไงอะเนี่ยสภาพนะเศรษฐีบอกโอ้ย่ำแย่นะของเคยมีของเคยได้ของเคยเป็นมันไม่อยู่แล้วนี่ถ้ารู้อย่างนี้ล่วงหน้าเนาะทำบุญสั่งสมบุญไว้ก็ดีเศรษฐีก็เลยทุกข์ใจอุบาสกเราเอางี้สิท่านเศรษฐีของเราอะยังไงก็เป็นของเราบุญของเรามันยังไงก็เป็นบุญของเราทองมันเปลี่ยนเป็นฐานได้มันต้องมีวิธีการเปลี่ยนฐานเป็นทองได้เช่นเดียวกันเอางี้เศรษฐีไปที่ตลาดตลาดเศรษฐีนั่นแหละเศรษฐีเป็นเจ้าของตลาดด้วยเอาขนทองคำไปนะไปวางไว้กับพื้นไปวางไว้เลยแล้วก็ประกาศขายนะประกาศขายแต่มีคนมาถามแหละท่านเศรษฐีขายอะไรนะก็ถามเขากลับไปว่าเห็นเป็นอะไรล่ะนะถ้าเห็นเป็นฐานก็ไม่ต้องขายแต่ถ้าเห็นเป็นทองเมื่อไหร่ให้เขาหยิบสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นทองอ่ะเอามาให้เศรษฐีด้วยเพี้ยนไหมฮะดูเพี้ยนๆเนาะบ้านใครมีฐานบ้างลองสิลองสิแต่ถ้าท่านบ้านใครมีทองไม่ต้องไปทำแบบนั้นไม่ต้องนะมีฐานให้เป็นลองดูผลการวิจัยนี้นะเศรษฐีก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะก็ต้องทำตามก็เลยฐานอดีตทองใช้คำอดีตทองเอาอดีตทองคำนี่แหละเอาไปวางขายที่ตลาดเศรษฐีคนรู้จักเยอะหายไปนานนะทำหน้าตาเสื่องซึมคนก็เลยถามอันนี้เอามาจากพระสูตรนะฮะก็ถามกันอย่างนี้ฮะท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยทำไมท่านมานั่งขายฐานอยู่เนี่ยเศรษฐีว่าไงไปเถอะนะคำทักทายเฉยๆนะครับเราเคยเจอคำทักทายไหมฮะเคยนะครับทักไปงั้นแหละถามไปงั้นแหละถามว่าอยากรู้คำตอบไหมบางทีก็ไม่อยากรู้นะครับแต่มันแทงใจเราทำอะไรมาทำไมอ้วนจังให้เราอธิบายยังไงดีอ๋อพอดีว่าเรารับพลังงานเข้าไปมากกว่าพลังงานที่เราสูญเสียออกมาแล้วเกิดการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังทำให้เราเกิดอ้วนขึ้นอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางเคมีอย่างนึงที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเขาอยากได้คำตอบนี้ไหมฮะไม่ได้อุ้ยทำอะไรมาดำจังอ๋ออันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก DNA ของเรานะจากคุณพ่อกับคุณแม่แล้วผสมกันกลายเป็น DNA ที่บอกคุณลักษณะทางกายภาพของเราอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราโดนแดดมากเกินไปเนี่ยมีลานินใต้ผิวหนังเราจะทำงานเกินกว่าปกติทำให้เม็ดสีเนี่ยมันเพิ่มสีเขาอยากรู้แบบนี้ไหมไม่ถามเฉยๆทักเฉยๆบางทีก็อยากให้เราหงุดหงิดเล่นดังนั้นต้องทันเกมนะครับนะใครทักเราแบบที่เราไม่อยากจะให้ทักก็ยิ้มพิมพ์ใจให้นะแล้วก็ขอบคุณที่ห่วงใยนะแต่ว่าอย่าห่วงใยเรามากจนเกินไปดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะบางทีมีคนเป็นห่วงเราเนาะระวังตัวให้ดีนะเป็นต้นนะครับทีนี้กลับมากีสาโคตมีเศรษฐีก็มีคนเดินมาถามอีกเรื่อยๆเลยฮะท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยทำไมท่านขายถ่านอยู่งี้เศรษฐีก็จ้าท่านเศรษฐีตัวนี้อยู่ไกลท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยทำไมท่านขายถ่านอย่างนี้ล่ะอยู่ไกลทำไงดีนะตะโกนกลับไปก็แปลกนะฮะตลาดนี้ขายอยู่ไม่กี่อย่างนะครับนะขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อย

ะครับสุดท้ายรอจนกระทั่งเย็นค่ำๆแหละท่านเศรษฐีเสียงเย็นหมดเลยคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันหมาเริ่มหอนแล้วนะเศรษฐีจะเก็บกลับแล้วนะฮะสุดท้ายมีผู้หญิงตัวผอมๆเดินมาชื่อกีสาโคตมีท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยพูดซ้ำทำไมท่านเอาทองคำมาขายอย่างเงี้ยล่ะฮะพูดอีกทีได้หรือเปล่าท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยทำไมท่านเศรษฐีเอาทองมาวางขายอย่างนี้ล่ะ แม่สาวน้อยเสียงเพราะขึ้นมาทันทีเลยเธอเห็นอันไหนเป็นทองคำช่วยหยิบอันนั้นส่งมาให้เราหน่อยก็นี่ท่านเศรษฐี1 2 3อ๋อมันกลับเป็นทองจริงๆฮะจากถ่านกลายเป็นทองเลยหยิบส่งมาเดี๋ยวหนูกองนั้นด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้หยิบจนมือเมื่อยเลยนะหยิบเสร็จปุ๊บโยมถ้าเรารู้จักกันครั้งแรกอ่ะมันไม่ควรถามอย่างนี้เนาะมีสามีหรือยังเจอกันแล้วกล้าทักใครไหมฮะนะมีภรรยาหรือยังพี่เจอกันครั้งแรกไม่กล้านะแต่เศรษฐีกล้ามากเลยหนูมีหรือยังไม่ดูดเสียงขออภัยนะเราเป็นกีสาโคตมีตอบยังไงดีเจ้าสัวถามอะนะเจ้าสัวถามทำไงดี ไม่มีจ้าหายอยู่เศรษฐีว่าไงดีโอ้พอดีเลยเรามีลูกชายอ๋อหายลูกชายสบายใจนะเรามีลูกชายโอ้ถ้าทางหนูจะลำบากอยู่นะมาอยู่กับเราเถอะสบายนะอีสาคนตะมีโอ้หนูเป็นสาวเป็นแท้ท่านเศรษฐีขอไปปรึกษาพ่อแม่อยู่ขอไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ท่านว่างอยู่พอดีเลยเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยที่บ้านเนี่ยไปเลยปะนะไปเลยเดี๋ยวนั้นนะเศรษฐีก็ไปเลยครับไปสู่ขอกีสาโคตมีนะเธอก็ได้แต่งงานเข้าเรือนเศรษฐีอ่ะทายสิงานแรกที่สะใภ้ใหม่ได้ทำคืออะไรฮะไปโกดังไปเลยนะมีงานอยู่40โกดนะส่งให้นี่ไงสุดท้ายฐานอดีตทองที่กลายเป็นฐานก็กลับกลายเป็นทองเหมือนดังเดิมเศรษฐีมีความสุขกินได้นอนหลับสบายใจที่ยังไม่จบนะซีรีส์นี้ยาวซีซั่น2ฮะกีสาโคตมีเมื่อแต่งงานเป็นสะใภ้ของเศรษฐีแล้วปุ๊บเนี่ยก็ตั้งครรภ์คือท้องบางคนเคยท้องอาชีพพ่อแม่รายได้ดีไหมฮะโอ้โหหลวงพี่อย่าให้พูดเลยไปถามแม่หลวงพี่ดูสิอ้าวเคยถามฮะแม่ถ้าแม่ไม่แต่งงานแล้วไม่มีลูกเนี่ยชีวิตแม่จะเป็นไงป่านนี้แม่สบายไปแล้วแม่บอกเออป่านนี้แม่สบายไปแล้วแม่คงจะไปหาเรียนทำงานทำอะไรโอ้แต่มีไปแล้วอ่ะแม่ไม่ได้มองว่าลูกเป็นภาระนะมองเป็นของขวัญเฉยเลยเป็นของขวัญ นะก็ถ้าจะเป็นของขวัญจริงๆอ่ะเป็นแรงบันดาลใจอินสไปเรชั่นนะใครมีลูกจะรู้เลยว่าเป็นอินสไปเรชั่นทำไมอ่ะฝนตกแดดออกก็ต้องทำงานจะนอนพักสบายๆไม่ได้อนาคตลูกไงไปทำงานเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตื่นเช้าเป็นแรงขับเคลื่อนให้กลับบ้านนะแล้วก็นั่งรอว่าลูกเมื่อไหร่จะกลับนะอย่ากลับบ้านผิดเวลานะลูกๆนะฟังไว้นะกลับบ้านผิดเวลาเมื่อไหร่คนที่กระวนกระวายคือผู้ปกครองนั่งรอนะจะแกล้งหาอะไรมานั่งทำนะดูทีวีบ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วรอเราฮะไม่มาไม่เข้านอนนะดังนั้นกลับให้ตรงเวลาถ้าไม่ตรงเวลาก็ต้องโทรบอกก่อนให้เขาสบายใจความสบายใจของพ่อแม่เนี่ยมีค่ามากเลยนะครับมันทำให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะแล้วก็ไปเยี่ยมเขาบ้างนะไม่ต้องทำอะไรมากไปเดินๆให้เขาเห็นนะเขาก็จะสบายใจความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยคือสิ่งที่เราสร้างแล้วก็ให้เขาได้มันมีค่ามากนะครับตั้งครรภ์10เดือนจริงๆเราจะเข้าใจว่าเราท้อง9เดือนบอกว่าเราไม่ได้ไม่เคยท้องนะว่าเราท้อง9

จริงๆถ้าเริ่มจากปฏิสนธิจริงๆประมาณ10เดือนนะฮะแล้วก็ถึงจะตรวจได้ต้องระยะจากปฏิสนธิไปแล้วก็ตั้งครรภ์10เดือนนะยุคนั้นไม่มียุคนี้มีเนาะฝากท้องได้ดอกเบี้ยไหมครับไม่ได้นะเสียตังค์ด้วยโอ้แล้วฝากเสร็จแล้วเอาท้องกลับบ้านไหมฮะเอากลับนะไม่ได้ทิ้งไว้คุณหมอดังนั้นอาชีพพ่อแม่นะมีแต่รายจ่ายนะได้รับมาคือความปลื้มปิติใจที่ว่าได้ทำให้ใครสักคนหนึ่งได้มีชีวิตที่ดีนะแล้วก็เติบโตมาอย่างมีความสุขนะครับ

ปัญหาทำยังไงดีลูกฉันแค่ป่วยก็เลยอุ้มลูกเนี่ยไปตามร้านหมอร้านยาบ้านเรือนต่างๆถามหายาท่านมียารักษาลูกดิฉันไหมเนี่ยลูกดิฉันป่วยนะหมอเขาบอกว่ากีสาโคตมีลูกเธอไม่ได้ป่วยตั้งสติแล้วฟังให้ดีลูกเธอตายแล้วไม่จริงปฏิเสธต่อไปบ้านต่อไปหมดเลยฮะไปทั่วเลยสุดท้ายไม่มีใครที่จะรักษาลูกตัวเองได้จนกระทั่งไปเจออุบาสกคนหนึ่งเอาอุบาสกมาอีกแล้วได้ศีลตลอดเลยนะฮะอุบาสกคนนี้ก็มาบอกว่าเอ้ากีสาโคตมีเธอฉันรู้จักคนนึงนะอาจจะมียารักษาลูกเธอได้ต้องการให้ไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเลยบอกว่าเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านอาจจะมียารักษาลูกเธอก็ได้ลองไปเข้าเฝ้าพระองค์ดูนี่อุบาสกหางานให้พระองค์อีกแล้วนะคิดอะไรไม่ออกแก้ปัญหาไม่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ้าอย่าลืมว่าท่านเป็นบรมครูนะครับประสบการณ์ท่านน่ะ20อสงไขยเศษแสนมหากัปเจอมาแล้วทุกเวอร์ชั่นดังนั้นกีสาโคตมีก็เลยลูกอุ้มลูกไปที่ธรรมสภาไปไหนโหมนุษย์ตายแล้วอ่ะมันเป็นยังไงสภาพสีมันจะไม่เหมือนเดิมนะมันจะเขียวๆแล้วก็กลไกทางเคมีมันก็จะออกมาแล้วคนก็เลยแหวกทางให้เธอก็ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงต่อหน้าพระพักเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกอ๋อถามหายาพระองค์บอกว่ายานั้นมีอยู่แต่เราไม่มียานั้นยานั้นเนี่ยคือเม็ดผักกาดจากตระกูลที่ไม่มีคนตายตอนต้นรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยาอธิบายไปแล้วนะเม็ดผักกาดเล็กกว่าเม็ดงาอีกนะที่หย่อนลงไปในหลุม16กิโลเมตรเธอจะไปเอาเมล็ดผักกาดจากตระกูลที่ไม่มีคนตายนั่นคือส่วนประกอบของยาโอ้โหได้อย่างนี้ปุ๊บมีความหวังก็เลยรีบวิ่งหอบลูกเลยฮะไปเคาะตามบ้านต่างๆท่านมีเม็ดผักกาดไหมโอ้ยมีเยอะแยะเอากี่เม็ดเอานิดนึงก็พอเดี๋ยวนิดนึงตระกูลท่านน่ะมีคนตายไปบ้างหรือยังโอ้ยไม่เหลือนี่ก็รอดมาได้แค่นี้ก็บุญแล้วโอ้ไม่เอานะเธอมีเม็ดผักกาดไหมมีเอาบ้านมีคนตายไหมมีตระกูลฉันตายมาทุกรุ่นแหละฉันก็ไม่เหลือเหมือนกันอุ้มลูกไปร้องไห้หาเม็ดผักกาดไม่มีสักตระกูลหนึ่งที่ไม่มีใครตายทำไงละทีนี้เดินร้องไห้เดินผ่านป่าช้าเข้าใจละอ๋อปลายทางที่ฉันรอเธอป่าช้าครับหันไปรูปเข้าใจก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมนุษย์ตายทุกคนพระอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเรามีนะความตุยหรือความตายของเราครับวิ่งไม่เอาอ่ะไม่ได้คุณได้สิทธินั้นตั้งแต่วันที่คุณเกิดแล้วกรรมตั๋วความตายมาแล้วครับมันไม่มีคำว่าตลอดไปมันไม่มีต้องเข้าใจคำนี้นะคำว่าตลอดไปไม่มีความตายเป็นของเราเรากำลังเข้าหาความตายเรื่อยๆดังนั้นอย่าปฏิเสธสิ่งนี้ฮะจริงๆแล้วความตายก็เป็นเพื่อนเราอ่ะเขาอยู่กับเรามาโดยตลอดเลยแค่หาเวลามาเจอเราเท่านั้นเองนะซึ่งเวลานั้นไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่ทำไงดีอ่ะเตรียมตัวสิครับเตรียมตัวไม่ให้รีบจะให้เตรียมตัวเพราะเรากลัวตายเพราะเราไม่รู้ว่าตายไปแล้วเราจะไปไหนกระบวนการตรงนั้นเป็นยังไงเราลืมหมดแล้วครับทั้งที่เราตายมาหลายล้านครั้งแล้วคุณครูไม่ใหญ่บอกเราตายมาหลายล้านครั้งแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าน้ำตาของเราที่เกิดจากการเสียใจเพราะอกหักคนรักทิ้งน่ะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกคิดดูสิเราอกหักแล้วเราร้องไห้หมดน้ำตาไปเท่าไหร่ไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วนะน้ำมันจะเท่ากับมหาสมุทรนี่แค่เคสเดียวนะแฟนทิ้งนะไม่รวมพ่อเสียแม่เสียญาติเสียแฟดเซลช้อปปิ้งไม่ทันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความเสียใจทั้งหมดเนี่ยมันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกดังนั้นชาตินี้จิบๆครับแป๊บเดียว
เตรียมตัว

ให้ดีเตรียมตัวยังไงฮะขยันทำแบบฝึกหัดหน่อยเติบโตครับได้บทเรียนอะไรกับชีวิตให้คิดเข้าหาทางธรรมไว้ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราเป็นกุศโลบายว่าถ้าเรานึกถึงองค์พระเราจะไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีแม้แต่ความคิดที่เราพลาดเผลอทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราลืมไปว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราถ้านึกได้ตลอดก็ดีถ้านึกได้ไม่ได้ตลอดคุณครูไม่ใหญ่ขอ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงหรือองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แบบนี้ไงกีสาโคตมีเห็นปัจฉาเห็นสัจธรรมเข้าใจเกิดแก่เจ็บตายของชีวิตก็เลยวางเอาไว้วางลูกไว้ที่ปัจฉานั่นแหละแล้วก็เข้าหาทางธรรมนี่ก็เดินไปที่วัดพระเชตวันนะไปรายงานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยหาไม่ได้เม็ดผักกาดเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมีความตายเป็นที่สุดในแต่ละภพชาตินะครับก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งนะประทานโอวาทให้นะครับเกี่ยวกับบุคคลที่คนไหนก็ตามเนี่ยเกิดมา100ปีแล้วไม่ศึกษาธรรมะเลยเนี่ยถือว่าชาตินั้นเกิดมาเป็นโมฆะบุรุษคำว่าโมฆะบุรุษคือมันเสียไปชาติหนึ่งนะโอ้น่ากลัวนะการเกิดมาแล้วไม่ได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตหรือธรรมะเนี่ยมันหายไปชาติหนึ่งทั้งที่เราน่ะอุตส่าห์ฝ่าฟันทุกอย่างแล้วเพื่อให้อัตภาพความเป็นมนุษย์มันเกิดขึ้นกับเรานี่เราฝ่าฟันมามากเลยนะครับได้มาขนาดนี้เอ้าศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าเพราะอะไรฮะจิตไม่อยู่ในจิตไม่อยู่ในกายจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปอยู่กับคนสัตว์สิ่งของแล้วมันทำให้เราอยากจะยึดมั่นถือมั่นคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สินต่างๆอำนาจวาสนาอะไรก็ตามที่เป็นของปลอมทั้งหมดแล้วก็ไม่น่าเชื่อฮะไปยึดติดจนกระทั่งอยากจะสะสมสิ่งเหล่านั้นไว้ให้ได้มากที่สุดมากที่สุดในโลกพอมากที่สุดในโลกปุ๊บก็อยากจะเป็นมหาอำนาจอยากจะไปลุกลานอยากจะไปเขาเรียกว่าเบียดเบียนกันและกันโอ้ไม่น่าเชื่อนะเราหายใจอากาศเดียวกันเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันเหมือนนกที่ออกจากรังเดียวกันที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านแต่งเพลงเอาไว้อะจริงๆเราเป็นญาติกันหมดนะแต่เราก็ไปแข่งแย่งทรัพยากรคือธรรมชาติสร้างทรัพยากรให้มนุษย์ทุกคนอยู่ได้อย่างพอดีนะครับแต่มีไม่มากพอให้มนุษย์แค่คนเดียวแสวงหาผลประโยชน์แบ่งปันกันไม่ได้ก็ลุกลามกันสุดท้ายก็เป็นปัญหาลุกลามไปทั่วโลกเลยเนี่ยหมดไปหนึ่งชาติหมดกับการ แข่งแย่งในสิ่งที่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีโอ้น่ากังวลดังนั้นใครรู้เกี่ยวกับธรรมะและความเป็นจริงของชีวิตเราจะเข้าใจระบบและกลไกของธรรมชาติและรู้วิธีการที่จะละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสด้วยการทำทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิเจริญภาวนานะครับนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมและตัดพระคาถาว่ามนุษยูย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจซ่านไปในอารมณ์ต่างๆดุดห้วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านผู้หลับไหลไปฉะนั้นความตายนะความตายเนี่ยทำให้เรามัวเมาคือมัวเมาถ้าเราไม่ถึงความตายเราจะมัวเมาในสัตว์อื่นว่านั่นคือของเรานี่คือของเรามันเหมือนกับเรานอนหลับอยู่แล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าห้วงน้ำมหาศาลเนี่ยกำลังพัดเราไปสู่ความตายความสิ้นสุดของชีวิตนะครับก็พอจบคาถาปุ๊บกีสาโคตมีก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลสาธุหาเป็นพระโสดาบันนะเมื่อเป็นพระโสดาบันเนี่ยมีจิตที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยไม่ขอนแคนคำว่าไม่ขอนแคนคือไม่มีความเชื่อความศรัทธาใดเหนือไปกว่าพระรัตนตรัยอีกต่อไปแล้วดังนั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันคือเกิดอีกไม่เกิน7ชาติก็จะได้เป็นพระอรหันต์นี่โสดาบันนะก็หลังจากนั้นนะฮะกีสาโคตมีก็ทูล

ขอบรรพชากับพระศาสดาแล้วก็ไปอยู่ในสำนักของภิกษุณีรูปหนึ่งนะครับพออยู่ได้พรรษานะก็ได้อุปสมบทและปรากฏชื่อว่ากีสาโคตมีเถรีวันหนึ่งนะไม่น่าเชื่อนะถึงวาระในการลงอุโบสถนะก็ไปนั่งดูดวงประทีปคือดวงไฟก็เห็นดวงไฟว่าบางทีก็ลุกโชนบางทีก็ริบหรี่ใกล้ดับแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่เห็นการเกิดดับเกิดดับของเปลวเทียนปรงได้กลายเป็นพระอรหันต์สาธุหลังจากเป็นพระอรหันต์ปุ๊บเนี่ยก็เมื่อจิตไม่ผูกพันกับอะไรแล้วก็เลยครองจีวรเศร้าหมองคือจีวรเก่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยประทานเอตทัคคะดังด้านเป็นภิกษุณีผู้ครองจีวรเก่าให้กับพระนางกีสาโคตมีเถรีสาธุมีเหตุมีปัจจัยกันมาหมดเลยไม่น่าเชื่อฮะจากหญิงผอมบางคนหนึ่งที่เปลี่ยนฐานเป็นทองจากแม่อุทภัทอะไรมาเยอะนะตั้งแต่หลายๆพุทธดรมาแล้วนะผู้ปรารถนาการเป็นภิกษุณีผู้ครองจีวรเศร้าหมองนะมาเกิดเป็นธิดาของกษัตริย์มาเกิดเป็นธิดาของตระกูลเก่านะเป็นผู้หญิงที่หยิบฐานเป็นทองกลายมาเป็นแม่ของลูกกลายมาเป็นคนที่เรียกร้องหาเม็ดผักกาดจากตระกูลที่ไม่มีคนตายจนกระทั่งมาเป็นภิกษุณีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ผ่านทุกอย่างมาหมดเลยฮะเหล่านี้เรียกว่าบทเรียนชีวิตนึกย้อนสิเราผ่านอะไรมาบ้างได้บทเรียนอย่างไรเติบโตขึ้นไหมฮะถ้าเราได้บทเรียนเราพิจารณาเป็นเราจะเติบโตขึ้นแล้วก็อยากให้ยึกนึกย้อนในฐานะที่เป็นนักสร้างบารมีร่วมกันนึกย้อนลงไปซิว่าโอ้เราเข้าวัดนะพบหลวงพ่อครั้งแรกอะตอนไหนนะอาตมาภาพพบหลวงพ่อครั้งแรกในโบชัวสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ตอนนั้นอยู่ประมาณป.6นะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโบชัวแจกทั่วประเทศเลยนะครับ พอดีน้าไปได้มาทำงานอยู่ที่บริษัทหนึ่งแล้วเขาแจกมา ตามบริษัทก็ไปเห็นนะเห็นรูปหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะแล้วก็เขียนว่าวัดพระธรรมกายโอ้ประทับใจมากนะตอนนั้นมา2:30ก็นอนดูโบชัวเนี้ยแล้วก็บอกโอ้วัดนี้ชื่อเพราะจังเลยชื่อวัดพระธรรมกายแล้วก็ดูไปแล้วก็หลับไปเลยนะอยู่ในใจแล้วอ๋ออยู่ในใจมาเจอแล้วก็มาเจอหลวงพ่อครั้งแรกก็คือวันสอบตอบธรรมะทางก้าวหน้าเขามอบรางวัลวันมาฆบูชาเห็นหลวงพ่ออยู่ไกลๆโอ้รู้สึกว่าท่านผ่องใสจังเลยแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาท่านจำให้ได้นะเจอหลวงพ่อครั้งแรกช่วงไหนแล้วก็ย้อนกลับไปนึกถึงวันเวลาที่ดีๆนะขอบคุณทุกโอกาสที่ทำให้เรานั่งอยู่ตรงนั้นนะตรงที่เราปลื้มใจที่สุดตรงไหนเอ่ยในโรงเรียนหรือเปล่านะตรงไหนที่ท่านลงให้ธรรมะก็หลวงพี่จะนึกเสมอว่าอ๋อไม่รู้อะไรก็ตามเนาะที่ทำให้เราไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่รู้คนกี่คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่สำหรับเราจริงๆเรียกว่าพื้นที่ของนักสร้างบารมีตรงนั้นน่ะแล้วเราปลื้มใจแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้มาในพื้นที่ตรงนี้ที่เราเคยนั่งชีวิตเราคงจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้เยอะขนาดได้เยอะขนาดนี้ได้มากขนาดนี้ดังนั้นอย่าลืมขอบคุณทุกๆโอกาสที่ทำให้เราได้มาเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามานั่งในวันนี้นะในปัจจุบันขณะนี้ที่เรามีศรัทธาและเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในคุณครูไม่ใหญ่นะที่เป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็นำพาหมู่คณะนะมาสร้างบารมีได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่า 82 ปีเนาะนะที่ผ่านมาคือตอนต้นรายการพระอาจารย์บอกแล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า45ปี โอ้ท่านทำเต็มที่เลยนะคุณครูไม่ใหญ่ก็ดำเนินรอยตามนะพระศาสดานะในฐานะที่ท่านก็ออกบวชในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยกย่องเชิดชูนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญตลอดแล้วท่านก็ ทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาและวิชาธรรมกายเรื่อยมานะแม้บางสถานการณ์นะไม่เอื้ออำนวยก็ตามท่านไม่หยุดนะหยุดไหมไม่หยุดนะท่านก็ให้ลูกๆเนี่ยเร่งสร้างบารมีอย่างตลอดต่อเนื่องเพราะอย่างที่ท่านเคยแต่งเพลงไว้ว่า

เวลาของฉันเหลือน้อยเต็มทีกำลังลิบหลีเหมือนอาทิตย์ใกล้อัสดงชีวิตฉันคงไม่ยั่งยืนยงมั่นคงเป็นหมื่นปีตอนแรกอาตมาภาพก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องมั่นคงเป็นหมื่นปีอ๋อเมื่อไปเทียบกับพุทธันดรอื่นๆน่ะหมื่นอัพทั้งนั้นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ มาบังเกิดแต่พุทธันดรเนี้ยท่านมาประสูติตอน100เรามาตอน75อ๋อชีวิตฉันคงไม่ยั่งยืนยงมั่นคงเป็นหมื่นปีนี่โปรดเถิดนะท่าน นักสร้างบารมีนะก็มาช่วยกันเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเต็มทีน้อยขนาดที่ว่านึกถึงโอ้ท่านนึกถึงโอ้ถ้าเราเป็นเรานะอายุ82มันจะเหลือน้อยขนาดไหนนะดังนั้นท่านให้โปรเจกต์อะไรสั่งสมบูรณ์อะไรทำให้เต็มที่ครับทำในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะท่านน่ะร้อยสาวปีนะหลวงพี่ก็ร้อยสาวปีเนาะนะก็อวยพรท่านทุกวันเลยแต่เราล่ะเราจะร้อยสาวด้วยไหมดังนั้นเราไม่รู้ว่าสวิตช์นะของเราจะถูกปิดลงเมื่อไหร่ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นทุกลมหายใจเข้าออกให้เป็นลมหายใจของนักสร้างบารมีมืออาชีพวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาและขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขและความเจริญคิดถึงสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยให้ได้เป็นอภิอัครมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการ

0: ียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อ

0: ลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายใจดีนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะเราก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรร

การทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะถ้าเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพยเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพยเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆแต่เราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือให้ใจคุ้นๆ

ศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2 นิ้วมือให้ใจคุ้นๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรักขังปันธาวิสัพพโสมเตตรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติธิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาท

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

เวียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัตถวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงทวัคคพรหม

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารัง

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิสังฆัง

0: พะเย
1: สาธุกราบกราบกราบตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเปลือตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือนิดๆพอสบายๆแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นปัจจนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละ

ให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มนั้นกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามนะแต่เขารู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจรนายแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรา

นึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพ

สัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐาน

จิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไข

ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยัง

0: ะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: นามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดใด
1: ความปรารถนาใดใด
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้า

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: ไร
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ